0: จีนและสาธาและนรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีสุกโยการผัวพันหัวมือสองฝ่ายสุดท้ายของรายการเสริญทานหับฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวข้อว่าสมเสยวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนอย่างสุดใจต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจของพนักงานธนุนศรีสุริตคาธิการใหญ่ธนบัตรงานศูนย์กลางผักประธานประเทศลาวเมื่อบุดุลมานี้ท่านสันติภาพผู้มิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประธานคณะกรรมการของเมืองลาวจีนได้ร่วมติดตามเคลื่อนไหวในหลายสถานที่สำคัญและมีผลสำเร็จอย่างจบงามโดยเฉพาะในการเยี่ยมยามครั้งนี้สองฝ่ายลาวและจีนได้ลงนามเอกสารร่วมมือที่สำคัญทั้งหมด32ฉบับท่านสันติภาพผู้มิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในนามประธานคณะกรรมการของเมืองลาวจีนได้ตั้งหน้ารัฐบาลลาวร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนกระทรวงการค้าจีนและองค์การ CIDCA ได้ลงนามเอกสารร่วมมือทั้งหมด7ฉบับในนั้นได้กลุ่มเอาโครงเขตบริมสิทธิ์ที่สำคัญคือการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวการแก้ไขความทุกข์ยากการยกระดับพื้นฐานโครงล่างด้านการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับบุคลากรการแพทย์ของลาวซึ่งถือเป็นหนึ่งในมากผลอันพ้นเด่นและมีความหมายสำคัญในการเดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนในครั้งนี้ผลสำเร็จดังกล่าวบ่เพียงแต่เป็นการยกระดับการพัฒนาฝีมือแบบคู่ความสตากรรมลาวจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแต่ยังเป็นการวางกลไกและหากฐานอันนักแน่นเพื่อสุกยุ่งการจะตั้งปฏิบัติแผนเวียกงานยุทธศาสตร์การหัวมือระวางลาวจีนให้ก้าวเข้าสู่ลงลึกมีประสิทธิผลสูงและนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองประเทศอย่างแท้จริง
0: นายกรัฐมนตรียังยืนว่ารัฐบาลลาวให้คำมั่นสัญญาและมุ่งมั่นในการแก้ไขและจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศรวมกับประชาคมโลกโดยหันเอาบรรดานโยบายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนายน2026ท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรียังห้องให้องค์การจัดตั้งพรรครัฐองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทางสังคมผู้พัฒนาและผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศจงให้การร่วมมือและเป็นเจ้าการประกอบส่วนเข้าในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อช่วยกันปกป้องโลกของพวกเขาให้น่าอยู่และยืนยง
2: ตั้งหน้ารัฐบาลแห่งสปป.ลาวข้าพเจ้าขอยื่นยันคำผันสัญญาและความมุ่งมั่นในการแก้ไขและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศรวมกับประชาคมโลกพร้อมนี้ก็ขอแห่งห้องและส่วนๆมายังบรรดาองค์การจัดตั้งพรรครัฐองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทางสังคมร่วมทั้งประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะลูกหลานชาวนมเยาวชนอนุชนทั้งหลายจงให้การหัวมือและเป็นเจ้าการประกอบส่วนของในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นต้นปกปักรักษาป่าไม้ปลูกต้นไม้ปลูกป่าเพื่อเพิ่มเนื้อที่สีเขียวส้มใส่พลังงานอย่างประหยัดลดพรการนำใส่พลังงานเสื่อมไฟส่งเสริมการผลิตและนำใส่พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนและลดพรสิ่งเศษเหลือพลาสติกหันจากการผลิตเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเป็นต้นการถางป่าเฮทไทยการจุดพื้นที่เกษตรกรรมการจุดป่าลาซัดและอื่นไปสู่การผลิตเกษตรกรรมแบบยืนยงและลดพรการปล่อยมลพิษเพื่อช่วยกันปกป้องโลกของพวกเราให้นาอยู่และยืนยง
0: ท่านสอนไซศรีพันดรยังเน้นนักว่าสาธาและนรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมกับประเทศต่างๆในทั่วโลกจัดตั้งการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนายน2026เป็นการยืนยันถึงความเอาใจใส่อย่างนักแน่นของพรรคและรัฐบาลก็คือปวงชนทั้งชาติในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมในใส่ปลูกจิตสำนึกให้ประชาคมโลกก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าเห็นได้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมก็คือสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขและมีส่วนร่วมในการลดพรปัญหาโลกร้อนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่เป็นภัยคมคู่ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และชีวะนานาพันธุ์
1: ประธานศูนย์กลางลาวสางสาดที่ข้องให้คณะผู้จัดงานศูนย์กลางสะพานแม่ยิงลาวจงเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเสื่อสู่ความผิดชอบในนาทีการเมืองของตนในโอกาสคำความกล่อมประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสะพานแม่ยิง

0: ความเป็นเอกภาพสูงของพนักงานสรรพสิทธิ์เสื่อมสู่ความรับผิดชอบโดยเฉพาะเป็นความรับผิดชอบการเมืองของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มและยกสูงความตัดสินใจดึกเดียวเหนียวแน่นผ่านภาวะยุ่งยากอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและทั้งในตอนหน้ารับประกันมีความเป็นเอกภาพสูงอยู่ในการนำพาเนื้อในมติครบสุดใหญ่ครั้งนี้เขาสู่ขบวนเวียนด้วยการตัวจริงและก่อให้เกิดมีผลสำเร็จเกิดมาผลที่เป็นผู้ประทับอิริสู่ส่วนเหตุขาดไม้ที่บ้างบอกอยู่ในเถื่อนกอบสุญญ์ใหญ่เถื่อนนี้ได้เกิดมาเกิดผลเป็นจริงนำเอาความอยู่ดีกินดีมาสู่ประชาชนบรรดาเผ่าด้วยเฉพาะมาสู่แม่หญิงลาวบรรดาเผ่าสร้างเกิดมีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งอยู่ในการนำพาในการสีน้ำของพวกเขาเพื่อเฮ็ดหลอดนาทีกันและสร้างผลงานใหญ่หลวงของเขาเพื่อเป็นผลงานประกอบส่วนสำคัญของตนเองเขาในภารกิจแห่งการปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติของพวกเขาเอาร่วมบอชอแม่นการพัฒนาศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวของพวกเขา
1: ท่านกีแก้วไข่คันพิทูลเน้นนักตื่นว่าภายหลังสำเร็จก่อนประชุมคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวต้องหีบพรสร้างแผนดำเนินงานจัดอันดับเวียกงานบริมสิทธิ์ที่ต้องสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆตามที่กองประชุมหับห้องทั้งนี้ก็เพื่อเป็นบอนอิงให้การเคลื่อนไหวนำพาสีน้ำก็คือการติดตามกฎกาวความรับผิดชอบของการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างทันการ
2: วันที่10มิถุนายนสถาบันคุณควรนำใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะและบริษัท Flying Tiger Ham General Aviation Company ของจีนได้จัดพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการค้นคว้าและพัฒนาเรือบินบ่มีคนขับหรือ UAV อยู่ลาวพิธีดังกล่าวมีท่านแก้ววิสุขสุรพงษ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมเทียบเท่าภายในกระทรวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีท่านไซสงครามพานุวงศ์หัวหน้าสถาบันค้นคว้านำไซเทคโนโลยีอัจฉริยะได้ขึ้นรายงานและกล่าวจุดประสงค์เพื่อค้นคว้าและนำใช้ UAV ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความปลอดภัยสาธารณะเช่นการกสิกรรมขนส่งการกู้ภัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยจัดตั้งการฝึกอบรมเพื่อสร้างกำลังแรงงานลาวให้มีทักษะด้านการบินการบำรุงรักษาและการประกอบสร้าง UAV ถอดถอนบทเรียนจากประสบการณ์ของจีนในการคุ้มครองและการออกใบอนุญาตขับขี่ UAV เพื่อนำมาปรับใช้อยู่ลาวส่งเสริมการนำใช้ UAV ผ่านการวางแสดงและการเคลื่อนไหวต่างๆในลาว
1: กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อมเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรในการนำใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้าช่วยในการมอดไฟป่าวางคาดหมายเพื่อลดพรปัญหาไฟลามป่าที่เกิดขึ้นในทุกปีท่านสมวังพิมวงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้สัมภาษณ์ว่ากรมป่าไม้ร่วมกับองค์การจัดตั้งสากลได้จัดสุดฝึกอบรมและสร้างครูฝึกในการวางแผนป้องกันไฟป่าเพื่อสร้างครูฝึกเลือกเฟ้นเอาบุคลากรผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้นำพาและสนับสนุนการวางแผนป้องกันไฟป่าอยู่ระดับท้องถิ่นซึ่งจะช่วยรับประกันด้านความรู้ทักษะและบทเรียนที่ถอดถอนได้โดยผ่านรูปแบบการฝึกอบรมโดยเน้นนักใส่การเรียนรู้ภาคทฤษฎีการปฏิบัติตัวจริงและรูปแบบการมีส่วนร่วม
3: เพื่อยกระดับนักสมรรถกรก็คือผู้เข้าฝึกนะผู้เรียนให้กลายเป็นครูฝึกมืออาชีพก็ให้เขาเจ้ามีความเข้มแข็งนะบ่เพียงแต่เรียนรู้ทฤษฎีแต่ว่าได้ไปฝึกตัวจริงให้กลายเป็นครูฝึกที่มีความพร้อมในอนาคตฉะนั้นภายหลังที่ว่าสําเร็จการฝึกอบรมสุดนี้ก็ถือว่านักสมรรถกรเหล่านี้ก็จะมีความสามารถเป็นกําลังหลักเพื่อนําพาท้องถิ่นและก็ประชาชนในการวางแผนป้องกันไฟป่าให้มีประสิทธิผล
1: ท่านสมหวังพิมวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับแผนการป้องกันไฟป่าที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติตัวจริงที่มีความแน่นอนและเป็นเครื่องมือที่เน้นการลงมือเหตุซึ่งสุมส่วนสามารถนำใช้เขาในการนำใช้และติดตามการกดกากิจกรรมการป้องกันไฟไหม้ป่าได้ปัจจุบันการอบรมและสร้างครูฝึกในการวางแผนป้องกันไฟป่าเมื่อเริ่มจะตั้งอยู่ณคนหลวงเวียงจันทน์จากนั้นจะวางแผนจัดอยู่ภาคเหนือและภาคใต้ตามลำดับ
2: แขวงอัตปือเป็นแขวงที่มียุทธศาสตร์สำคัญในเขตสามเหลี่ยมพัฒนาหรือ CLV มีทายแห่งบุมซ่อนที่โดดเด่นหลายด้านที่สามารถหันเป็นทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะด้านพลังงานไฟฟ้าน้ำตกเป็นอีกหนึ่งทายแห่งที่สำคัญในการประกอบส่วนโยแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงให้มีการขยายตัวในโอกาสรายงานตัวกล่องประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ของ

0: นับผักหากทานแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงอัตปือเมืองบดุลมณีทานภูไซวรราชห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงอัตปือกล่าวว่าแขวงอัตปือเป็นแขวงที่มียุทธศาสตร์สำคัญในของเขตสามเหลี่ยมพัฒนาที่มีทางแห่งบุ่มซ่อนโดดเด่นหลายด้านที่สามารถหันเป็นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะ5ปีนับแต่2026หา2030ของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นต้นด้านทรัพยากรธรรมชาติแฮธาตุและพลังงานน้ำตกกลายเป็นหม้อไฟที่สำคัญของภาคใต้เนื่องจากแขวงมีเขื่อนไฟฟ้าเซตเปลี่ยนเส้นน้อยเซขมานซานไซน้ำกง1 2 3เขื่อนไฟฟ้าห้วยเหาะและโครงการอื่น
1: ๆแขวงอัตปือมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงอัตปือนะครับประกันควบสมดุลระวางการสงวนและการคุ้นคนการจำใส่ยางประหยัดและมีประสิทธิผลตามผิดสีเขียวยืนยงหับประกันการสนองแห่ธาตุและผลิตภัณฑ์แห่ธาตุเพื่อการพัฒนาอย่างมีจุดสุ้มของแขนงธรณีศาสตร์และบ่อแห่แขนงตะปื้นมีพื้นที่หาเพียงมีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การปลูกพืชอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่นต้นยางพาราอ้อยมะกล้วยถั่วเลี้ยงและมากไปคิดบางอื่นเพื่อส่งออกต่างประเทศเช่นสสเวียดนามสปจีนซึ่งปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมแต่งตัวแข็งมีทั้งหมด213แห่ง213โฮงในนั้นโฮงที่มีขนาดใหญ่41โฮงขนาดกลาง22โฮงและขนาดน้อย53โฮงแบบครอบครัวมี97โฮงหน่อย
0: ท่านผู้ใช้วรราชในฮู้ตื่มว่าปัจจุบันแขวงอัตปือมีโครงการเขื่อนไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิตทั้งหมด10โครงการมีกำลังการผลิตหลายกว่า 5,500 กิโลวัตต์โมงต่อปีการจำหน่ายหลายกว่า 5,500 กิโลวัตต์โมงต่อปีคิดเป็นมูลค่า354ล้านกว่าดอลลาร์ต่อปีฮอดปี2030คาดว่าจะมีโครงการเขื่อนไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมด218โครงการมีกำลังติดตั้ง 1,600 กว่าเมกะวัตต์โมงมีกำลังการผลิตหลายกว่า 6,400 กิกะวัตต์โมงโครงการพลังงานทดแทน4โครงการคือพลังงานลม1โครงการพลังงานแสงตะเวน2โครงการและพลังงานความร้อนสิบมวล1โครงการเมื่อบุดลมณีอยู่ที่6ประชุม VIP สโมสรแขวงสารวันได้จัดกล่องประชุมร่วมระหว่างสภาประชาชนแขวงกับองค์การปกครองแขวงสารวันโดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางสูนไถไซยแสงรองประธานสภาประชาชนแขวงและท่านผู้สีแก้วสีพันดรรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้สินำเวียกงานเศรษฐกิจขันแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: ท่านบุญโฮมบัววิไลห้องหัวหน้าของว่าการสภาพประชาชนแขวงรายงานว่าผ่านมาการพบพันและประสานงานระหว่างสภาพประชาชนแขวงกับองค์การปกครองแขวงใน6เดือนเห็นว่าได้เอาทิศใจยกสูงในขอดการประสานงานต่างๆอย่างกลมเกลียวลึกซึ้งตามพระราชบัญญัติชีวิตและนาทีโดยเฉพาะด้านการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมที่สำคัญของแขวงด้านการขนขวบเวียกงานและปัญหาสำคัญพื้นฐานของแขวงด้วยผ่าน2กลไกคือกลไกที่1แม่นได้ตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานผ่านกองประชุมสมัยสามัญเทอที่10ของสภาพประชาชนแขวงสุดที่4ได้พิจารณามติ8ฉบับเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานระยะ2021หา2025และทิศทางปี2026คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐรับรองอาวุธรายงานการจัดตั้งปฏิบัติสองวาระแห่งชาติวาระการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการแก้ไขปัญหายาเสพติดรับห้องอาวุธรายงานการตรวจสอบสรุปขาดตัวขององค์การตรวจสอบประจำภาคใต้และผลการตรวจกาผลของกองประชุมและผลการตรวจกาผลของการตรวจสอบขององค์การตรวจการลัดแขวงเวียกงานของศาลประชาชนและองค์การอัยการประชาชนแขวงห้ามห้องอาวุธรายงานการจะตั้งปฏิบัติแผนเคลื่อนไหวเวียกงานระยะ5ปีและเวียกจุดสุ่มหดกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาประชาชนแขวงสุดที่5กองประชุมครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมก็ได้ประกอบความคิดความเห็นเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและยกสูงประสิทธิผลในการพัวพันและประสานงานปฏิบัติพลบทบาทสิทธิ์นาทีระหว่างสภาพประชาชนแขวงกับบรรดาองค์การรัฐขันแขวงให้ดีขึ้นเทื่อละก้าว
3: แก้วเว้นคอนดอกฟางแดงผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแข่งสารวันรายงาน
0: ค ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
4: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่9มิถุนายนนี้ท่านฟามวันหยางรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามได้ต้อนรับท่านนางอิซูมิสนากามิซึรองเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติทั้งเป็นผู้ต่างหน้าขั้นสูงของท่านเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเกี่ยวกับบรรดาบรรหารุษพรกำลังอาวุธเนื่องในโอกาสเข้าร่วมเวทีปราศัยอนาคตอาเซียนครั้งที่3จัดขึ้นอยู่เวียดนามแต่วันที่9หาถึง10มิถุนายนนี้ท่านฟามวันหยางยืนยันว่าเวียดนามสนับสนุนลัทธิหลายฝ่ายกฎหมายสากลและบทบาทใจกลางที่บ่สามารถเปลี่ยนแทนของสหประชาชาติเตรียมพร้อมจะแบ่งปันบทเรียนกับสหประชาชาติและบรรดาประเทศเกี่ยวกับการแก้ไขผลให้ย้อนหลังภายหลังสงครามนอกจากนั้นเวียดนามยังเสนอให้สหประชาชาติสืบต่อหนุนช่วยเวียดนามเกี่ยวกับการให้คำปรึกษานโยบายภูมิปัญญาเทคโนโลยีและแรงกำลังให้สองฝ่ายสร้างขอบการหัวมือยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามสหประชาชาติในระยะ 2017-2031 ให้สำเร็จโดยไวท่านนางอิซูมิสนากามิซึเน้นนักว่าเวียดนามเป็นแบบอย่างที่ดีในการหัวมือกับสหประชาชาติพร้อมยั่งยืนว่ากลุ่มบรรดาองค์การสหประชาชาติประจำเวียดนามได้สืบต่อหัวมือและหนุนช่วยเวียดนามในวิวัฒนาการปฏิบัติบรรดาเป้าหมายพัฒนาก็คือคำมั่นสัญญาสากลระยะที่จะมาถึงพร้อมแล้วที่จะหนุนช่วยและส่งเสริมเวียดนามตั้งหน้าเข้าร่วมบรรดาการเคลื่อนไหวหัวมือบำรุงสร้างเกี่ยวกับการลดพรกำลังอาวุธ
0: ตามข่าวต่างประเทศท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนกล่าวโต้ท่านคิมจองอึนผู้นำสูงสุดสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีในระหว่างกองประชุมสุดยอดที่นครหลวงเพียงยางของสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีในวันอาทิตย์ผ่านมาว่าท่านรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและยังสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างจีนกับสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีพร้อมทั้งกล่าวเติมว่าการสนับสนุนการเป็นผู้นำของท่านคิมจองอึนจะบ่มีวันเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นอย่างมั่นคงในการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ดีจะบ่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นกันท่านสีจิ้นผิงเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนซึ่งถือเป็นครั้งทำอิฐในรอบ7ปีท่ามกลางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีที่เข้มแข็งขึ้นต่อไปเชิญท่านฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวข้อว่าสมเสยวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนอย่างสุใจ
4: ท่านผู้ฟังที่เคารพวันที่14มิถุนายนของทุกปีเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกบรรดาประเทศในทั่วโลกเพื่อแสดงความขอบใจต่อผู้บริจาคเลือดที่ได้มอบของขวัญที่มีค่าต่อชีวิตคือการบริจาคเลือดด้วยความสมัครใจบ่เฮียกร้องสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยคนเจ็บและปลูกจิตสำนึกให้สังคมเห็นได้ความจำเป็นของการบริจาคเลือดเดือนพฤษภาคมปี2005ในกองประชุมขององค์การอนามัยโลกครั้งที่58ได้มีการลงนามข้อตกลงในการสนับสนุนการบริจาคเลือดด้วยความสมัครใจและได้กำหนดเอากิจกรรมวันผู้บริจาคเลือดโลกเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดเอาวันที่14มิถุนาซึ่งเป็นวันเกิดของท่านคันแลนสแตนเนอร์นักชีววิทยาชาวออสเตรียที่ได้เป็นผู้ค้นพบหมวดเลือด ABO ผู้ทำอิฐถือว่าเป็นการไขสักราชใหม่ของการส่งเลือดที่ปลอดภัยให้แก่คนเจ็บในการประชุมครั้งนั้นประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกยังได้มีข้อตกลงที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือรวมถึงการร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อบริหารจัดการบริการเลือดที่เนียนยงและเหมาะสมโดยภาครัฐต้องสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านการเงินที่เพียงพอเพื่อให้เวียกบริการเลือดมีคุณภาพปลอดภัยและขยายเวียกปลุกระดมคนขวยบริจาคเลือดและสนองเลือดที่ปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการเลือดของคนเจ็บได้ในประเทศของตนและปี2009ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเลือดผู้วางแผนนโยบายและผู้แทนจากองค์กรอิสระ40ประเทศทั่วโลกได้หางพันธสัญญาเมลเบิร์นโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปี2025ทุกประเทศทั่วโลกต้องได้รับเลือดจากผู้บริจาคด้วยความตื่นตัวสมัครใจและบ่เฮียกร้องสิ่งตอบแทนก การจัดพิธีเสริมสลองวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนาในปีนี้ดำเนินไปภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตเฉพาะอยู่แขวงหลวงพะบางได้จัดขบวนการบริจาคเลือดอย่างคึกคืนในวันที่12มิถุนานี้ยุงแฮนอัลวานีนครหลวงพะบางโดยแม่นองค์การกาแดงแขวงสมทบกับสมาชิกกาแดงและภาคส่วนธุรกิจร่วมกันจัดขึ้นเพื่อปลุกระดมการเข้าร่วมบริจาคเลือดให้บรรลุตัวเลข300ถุงในปี2015ผ่านมาแขวงหลวงพะบางสามารถปลุกระดมการบริจาคเลือดได้หลายกว่า 5,500 ถุงการบริจาคเลือดของผู้บริจาคเลือดถือเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้ผู้เจ็บป่วยสามารถมีชีวิตอยู่ต่อร่วมกับทุกคนในสังคมทั้งเป็นการปรับปรุงด้านสุขภาพของผู้บริจาคให้เข้มแข็งดังผู้ที่เคยบริจาคเลือดหลายครั้งได้มีคำเห็นว่าม
5: ีอวัยวะชนิดหนึ่งที่เขาสามารถมอบได้หลายครั้งอย่างน้อยนี่3ครั้งต่อปีก็คือเลือดมอบไปแล้วมันก็เกิดใหม่มอบไปแล้วก็เกิดใหม่เนาะฉะนั้นมันเป็นองค์ประกอบเดียวของร่างกายที่เขาสามารถให้ผู้อื่นได้ตลอดฉะนั้นเพื่อเป็นการย่องยอสรรเสริญคุณงามความดีตัวนี้เนาะจึงเกิดมีวันนี้ขึ้นมาและอีกอันนึงก็แม่นเพื่อปลุกระดมคนขวัญให้หลายคนรับรู้เข้าใจเห็นความสำคัญของวันนี้แล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมได้หลายขึ้นซึ่งอันนี้มันแสดงถึงความเจริญของสังคมเนาะเจริญทางด้านจิตใจผู้ที่เจริญจิตใจแล้วจะอยากมอบการช่วยเหลือให้ผู้อื่นการบริจาคเลือดนี่ข้าพเจ้ายืนยันนะว่ามันบ่เป็นอันตรายขอให้พวกเขาก้าวข้ามความย่านกลัวจุดนั้นไปเลือดของเขานี่นะจะสามารถไปช่วยให้คนเจ็บกำลังต้องการนี่มันมีชีวิตแข็งแรงแล้วก็ต่ออายุของกระเจ้า
4: เลือดมีความสำคัญต่อชีวิตขาดบ่ได้และบ่มีสิ่งอื่นใดมาทดแทนได้นอกจากเลือดของมนุษย์ด้วยกันที่จะบริจาคให้กันและกันมาฮอดปัจจุบันยังบ่มีโรงงานหรือวิธีการอันใดที่จะผลิตเลือดได้เถื่อฉะนั้นขาดเลือดก็คือขาดชีวิตเลือดและผลิตภัณฑ์เลือดที่ได้รับบริจาคในแต่ละปีอยู่ทั่วโลกสามารถช่วยชีวิตคนเจ็บได้นับล้านและเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งรักษาชีวิตของแม่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดลูกคนเจ็บที่เป็นพยาธิเลือดจางคันให้แห้งเนื่องจากพยาธิไข้เลือดออกรวมถึงคนเจ็บที่ผิดปกติของระบบการสร้างเม็ดเลือดในแอกระดูกพยาธิมะเร็งไข้หลังสุดโทรมผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุภาวะฉุกเฉินภัยทางธรรมชาติรวมถึงการผ่าตัดชนิดต่างๆล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นต้องการเลือดเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดโอกาสมีคำเห็นต่อพิธีเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดในปีนี้ต่างหน้าผู้ที่ได้รับเลือดเป็นประจำได้แสดงความรู้สึกของตนว่า
6: เม็ดเลือดสีแดงคือพลังแห่งชีวิตการที่ลูกของข้าพเจ้าก็คือบรรดาคนเจ็บอื่นๆอยู่รอดปลอดภัยมาได้ทุกวันนี้ย้อนบุญคุณของทานผู้บริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่ได้เรียกร้องสิ่งตอบแทนคนเจ็บที่ต้องการเลือดต้องการยักมีชีวิตอยู่ต่อไปและจำเป็นต้องได้ใส่เลือดเพื่อกอบกู้เอาชีวิตย้อนว่าบ่มีสิ่งใดมาทดแทนได้นอกจากเลือดขาดเลือดแม่นขาดชีวิตความต้องการเลือดแม่นมีทุกวินาทีและขาดบ่ได้เพื่อใส่กอบกู้เอาชีวิตของบรรดาคนเจ็บที่ต้องการเลือดข้าพเจ้าขอต่างหน้าให้คนเจ็บทั้งหมดที่ได้ใส่เลือดขอแสดงความรู้บุญคุณแล้วก็ขอบอกขอบใจขอฝากความรักแพงความเคารพและความศรัทธาขอให้ทานเป็นสิ่งที่พึงทางใจของข้าพเจ้ารับนานแสนนาน
4: ในปี2016นี้องค์การกาแดงแขวงหลวงพะบางคาดคะเนความต้องการนำใส่เลือดให้กับคนเจ็บอยู่ภายในแขวงหลวงพะบางมีประมาณ 6,000 ถุงแต่มาฮอดปัจจุบันการจัดหาเลือดได้เพียงแต่ 2,127 ถุงเท่ากับ 42 ส่วนห้อยของแผนการปีซึ่งเป็นปัญหาท้าทายหลายสมควรต่อการสืบต่อจัดหาเลือดให้บรรลุได้ตามคาดหมายในโอกาสเข้าร่วมเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนาครบรอบ22ปีท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนพร้อมกันมีส่วนร่วมต่อขบวนการปลุกระดมการบริจาคเลือดที่จัดขึ้นแต่ละครั้งเพื่อเฮ็ดให้ตัวเลขคาดหมายการบริจาคเลือดบรรลุผลสำเร็จทั้งเฮ็ดให้การสนองเลือดที่ปลอดภัยแก่คนเจ็บที่ต้องการนำเส้นเลือดเข้าในการปิ่นปัวเพียงพอ
5: เพราะเราจะเป็นจะต้องได้ระดมทุนฮอนน้ำกันช่วยกันเพื่อมาประกอบในกิจกรรมบริจาคเลือดเท่าที่จะสามารถเพื่อให้
7: องค์การกาแดงของพวกเฮานี่มีทุนฮอนเพียงพอในการเคลื่อนไหวระดมเลือดบรรดาผู้บริจาคเลือดนี่ข้าพเจ้าก็ซุ่มเซที่สุดเนาะผู้ที่มีจิตใจในการบริจาคหรือว่าบริจาคประจำก็ขอแสดงความย่องยอซุ่มเซถึงน้ำใจเสียสละบริสุทธิ์ของบรรดาท่านก็อยากให้มันมีนับมือนับลายขึ้นขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและก็สืบต่อบริจาคเลือดน้ำกันต่อไปเนาะเพื่อผู้ที่มีความต้องการผู้ที่มีความจำเป็น
4: ท่านผู้ฟังเถียกแพงถึงว่าความต้องการเลือดอยู่ทั่วโลกเป็นสิ่งสำคัญก็ตามแต่การได้รับเลือดและผลิตภัณฑ์เลือดที่มีคุณภาพและปลอดภัยเฮ็ดได้เพียงในบางประเทศเท่านั้นยังมีอีกหลายประเทศที่ยังประสบปัญหาและยังมีความท้าทายถึงว่าการปลุกระดมคนควยบริจาคเลือดจะได้รับการสนับสนุนและเข้าร่วมจากสังคมทุกแขนงการอย่างกว้างขวางแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นแต่ความเพียงข้องต้องการในการนำไส้เลือดเพื่อปิ้นปวดสุขภาพยิ่งนับมือนับสูงขึ้นจึงเรียกร้องให้ทั่วสังคมพร้อมกันมีส่วนร่วมในกระบวนการบริจาคเลือดหลายขึ้นในโอกาสวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนปีนี้ขออวยพรให้ผู้บริจาคเลือดทุกคนจงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อสืบต่อประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมให้มีความศรีวิไลและฮุ่งเฮืองตลอดไปขอแสดงความรู้บุญคุณต่อการจัดตั้งและบุคคลนิติบุคคลภายในและต่างประเทศที่ได้ให้การสนับสนุนให้แก่เวียกงานเลือดอยู่แขวงหลวงฮบางที่ประกอบส่วนเข้าในเวียกงานบริจาคเลือดเพื่อพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติคำขวัญการปลุกระดมขบวนการบริจาคเลือดในปีนี้ให้กว้างขวางสมเสยวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนอย่างสุดใจ
0: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นเป็นบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวข้อว่าสมเสยวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนอย่างสุดใจเขียนโดยอภุเดชบุพภาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญุสิทธิ์และสมภวันมวงไซอ่าน
8: อ้าวสบายเดียววังมาลอซื้อเครื่องบ
9: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
8: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
9: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกหับบำนาญเลยนี
8: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วว่ะ
9: มีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
8: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
9: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
8: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
9: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปวดสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
8: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
9: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
8: โดยขอบใจเด้อเอาสลานบ่รบกวนเอาแล้ว
9: เจ้าๆโชคดีเด้อหลานเด
10: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการผู้แทนปัสสสุนพบพ่อทานในมื้อนี้แม่นอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมออกแห่งแข่งขันสร้างผลงานคำนำรับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศผ่านขยายกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมขันแขวงสุดที่2และยานทำอิฐของรายการจะให้บรรณาธิการได้รับฟังข่าวประธานสภาแห่งชาติเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่เมืองสีโคตตะบงวันพุธที่10มิถุนาผ่านมานี้สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1และคณะสมาชิกสภาประชุมนครหลวงเวียงจันทน์ประจำเขตเลือกตั้งเมืองสีโคตตะบงนำโดยท่านไซสมพลพงวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติท่านอาจสพังทองศรีพันโดนกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานสภาประชุมนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะติดตามได้เคลื่อนไหวพบปะและเผยแพร่ผลสำเร็จของประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5อยู่ที่สโมสรเมืองสีโคตตะบงโดยการต้อนรับของท่านบุญมีสัญญวงศ์รองเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองบรรดาการน้ำคันสูงหัวหน้าห้องการอ้อมข้างพนักงานรักแรงประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงเลขาพรรคบ้านอำนาจการปกครองบ้านต่างหน้าประชาชนแต่ละบ้านภายในเมืองสีโคตตะบงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในการเคลื่อนไหวพบปะประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสีโคตตะบงได้รายงานสภาพเศรษฐกิจสังคมของเมืองโดยย่อความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจากนั้นบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชุมนครหลวงเวียงจันทน์ได้ผัดเปลี่ยนกันเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5โอกาสนี้ท่านไซสมพลพงวิหารได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อความเอาใจใส่ของคณะพรรคอำนาจการปกครองเมืองก็คือพนักงานทหารตำรวจและประชาชนชาวเมืองสีโคตตะบงทุกทวนาที่ได้พร้อมเพียงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวเหตุสำเร็จหน้าที่เวียกงานอันสำคัญพร้อมกันสร้างสามเมืองให้มีบาดเก้าหันเปลี่ยนยางตักหน้าชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นเป็นลำดับพร้อมกันนั้นท่านยังเน้นหนักให้เอาใจใส่เพิ่มทวีการนำพาซีนำทางด้านแนวคิดการเมืองทางโซกทาแหงการขุดค้นแรงร้ายหับและสุกยู่ทรงเสริมประชาชนทำการผลิตเพื่อสร้างฐานไร้หับใหม่กับการแก้ไขปัญหาหัวไหลของงบประมาณปัญหาสิ่งเสพติดขี่ลักงัดแงะสแกมเมอร์และอื่นๆเพิ่มทวีการนำพาฮอบด้านตัวเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้มีความนักแน่นสุกยู่ส่งเสริมและสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนทำการผลิตกสิกรรมการเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้ามีมาตรฐานมีคุณภาพเพื่อสนองให้แก่บรรดาโรงแรมห้างอาหารตลาดต่างๆในนครหลวงสร้างและขยายรูปแบบเศรษฐกิจร่วมมือของประชาชนให้กลายเป็นฐานเศรษฐกิจอันมั่นคงและนักแน่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความเฮี้ยงห้องต้องการและสามารถตอบสนองแก่การสร้างสาพัฒนาภายในศึกษาอบรมให้ประชาชนรักษามูลเสื้อความสามัคคีปองดองนำใจรักชาติและเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมสร้างสติเข้าลบกฎหมายการปฏิบัติพันธะของประชาชนเพิ่มทวีกันฝึกอบรมสีมือแห่งงานให้มีคุณภาพประชาชนมีเวียกเหตุงานทำมีรายรับและชีวิตการเป็นอยู่ที่มั่นคงดีขึ้นปรับปรุงห้องหมอห้องหมอน้อยให้พ่อแม่ประชาชนสามารถเข้าถึงการปิ่นป่วยอย่างกว้างขวางสะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถในการเฝ้าระวังติดตามโซกค้นหาและโต้ตอบกรณีพยาธิระบาดให้ได้ไวเอาใจใส่การสร้างและซ่อมแปลงโรงเรียนท่านประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะยังได้พบปะเยี่ยมยามประชาชนอยู่วัดโพธารามเมืองพูนสมบูรณ์และมอบเครื่องอุปกรณ์บริโภคอุปโภคและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติพายุหมังเห็บที่พัดถล่มในระยะผ่านมาเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวพร้อมทั้งปลุกระดมจิตใจให้ประชาชนมีความอุ่นใจและมีสติเข้มแข็งในการสร้างสาครอบครัวคืนใหม่แสดงความเห็นใจและเยี่ยมยามถามข่าวความทุกข์สุขของประชาชนแต่ละครอบครัวอย่างเป็นกันเองพร้อมทางย่องยอสมเสยความสามัคคีหักแพงของอำนาจการปกครองและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานราชการอยู่ห้องว่าการสภาแห่งชาติเวียงงานภาคพนักงานเวียงงานจัดตั้งกวดกาเวียงงานบริหารพิธีการเวียงงานการเงินเวียงงานสื่อมวลชนเวียงงานคุ้มครองตึกสภาแห่งชาติเพื่อเฮ็ดให้เวียงงานของสภาแห่งชาติดำเนินไปอย่างคล่องตัวมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวพิธีมอบอำนาจหน้าที่ของบรรดากลุ่มที่ขึ้นกับห้องว่าการสภาแห่งชาติต่อไปทางรายการจะให้บรรดาท่านได้รับฟังข้อมูลคมซื่นและหลังจากนั้นมาฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตึมอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการใจบัตรทานได้ฟังข่าวกรรมธิการต่างประเทศแลกเปลี่ยนบทเรียนกับสมาชิกรัฐสภาเยอรมันวันที่5มิถุนายน2026ผ่านมานี้ท่านผู้สีเต็มเมลาดรองประธานกรรมธิการการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้พบปะเหตุเวียกกับสมาชิกรัฐสภาเยอรมันนำโดยท่านโทมัสเลคเคนส์กรรมการกรรมธิการการต่างประเทศและกรรมธิการเพื่อการร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมด้วยคณะซึ่งจุดประสงค์การแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่าง2องค์การนิติบัญญัติในโครงเขตเวียงงานพัวพันร่วมมือของ2ประเทศด้านเศรษฐกิจการเงินวัฒนธรรมสังคมการสุขยุ่งส่งเสริมด้านต่างๆรวมถึงโครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศโอกาสดังกล่าวทานผู้สีติเมลาดได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกทั้งการอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของทานโทมัสเรคเคนพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้ซึ่งเป็นการเสริมขยายสายพัวพันธุ์ความมือที่ดีระหว่างลาวเยอรมันว่ารวมว่าเฉพาะระหว่างสภาแห่งชาติของ2ประเทศให้นับมือได้รับการเสริมขยายยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนั้น2ฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และภาระบทบาทการเป็นองค์การนิติบัญญัติเป็นต้นขั้นตอนการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการสร้างและรับรองแผนงบประมาณแห่งรัฐนอกนั้นฝ่ายเยอรมันได้ให้ความสนใจต่อบรรดานิติกรรมต่างๆที่ติดพันกับนโยบายเพื่อการก้าวไปสู่การหลุดพ้นจากสถานการณ์ประเทศด้อยพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อปัญหาที่ติดพันกับการขุดค้นแฮและปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมสแกมเมอร์อาชญากรรมทางไซเบอร์จากต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของลาวปัญหาปาราการเฮียนและการแต่งงานก่อนวัยอันควรพร้อมกันนี้ทั้ง2ฝ่ายยังได้ทบทวนและสังเกตตีราคาคืนมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการช่วยเหลือจากเยอรมันในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม่นการส่งเสริมอาหารเที่ยงของเด็กในโรงเรียนและอื่นๆซึ่งเห็นได้ผลสำเร็จอันพ้นเด่นด้านดีที่ควรสืบต่อเสริมขยายและปัญหาคงค้างที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงในตอนท้ายโครงการพบปะคณะผู้แทนของ2ประเทศได้เสนอต่อการสืบต่อการร่วมมือแลกเปลี่ยนบทเรียนกันอย่างเป็นปกติและต่อเนื่องเพื่อหัดแน่นความสามัคคีซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวกรรมธิการการต่างประเทศแลกเปลี่ยนบทเรียนกับสมาชิกรัฐสภาเยอรมันและในวันที่3หา4มิถุนายนผ่านมานี้ทานจันทบูรณ์สุขอรุณประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่16แขวงเซกองทานสุพลไสสง่ารองประธานสภาประชาชนแขวงสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองท่าแตงและทานบุญเลยนันทวงศ์เลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองท่าแตงพร้อมด้วยคณะติดตามได้ลงพบปะเยี่ยมยามพ่อแม่ประชาชนอยู่2บ้านของตาแสงจุลาคือจุลาและยึบใหม่โดยบรรดาท่านประธานรองประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงต่างหน้าห้องการองค์การปกครองบ้านและพ่อแม่ประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงในการพบปะได้รับฟังการรายงานจากองค์การปกครอง2บ้านโดยสังเขปจากนั้นสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงก็ได้เผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิ10และสภาประชาชนแขวงเซกองสุทธิ5ทั้งมีคำเห็น4ทิศแนวทางต่อการพัฒนาบ้านและครอบครัวและเปิดโอกาสให้พ่อแม่ประชาชนเสนอข้อของใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ติดพันกับการดำรงชีวิตเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้แทนนำไปค้นคว้าพิจารณาและนำเสนอต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอธิบายชี้แจงและแก้ไขตามความเหมาะสมจากนั้นยังได้เยี่ยมยามโรงเรียนปฐมสมบูรณ์บ้านยิบใหม่และการติดตามกวดกาสภาพเส้นทางไปสู่เขตทำการผลิตของพ่อแม่ประชาชนบ้านสะทืออีกด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั่นก็แม่นข่าวการพบปะเยี่ยมยามประชาชน2บ้านตาแสงจุนลาท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปทางรายการใจบัตรทานได้ฟังข่าวสุดสัมมนาให้แก่สมาชิกสภาลาวที่นครหนานชางสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน29ท่านนำโดยท่านนางวีระวรพันธวงศ์รองประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าพร้อมด้วยคณะติดตามได้สำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อสุดสัมมนาให้แก่สมาชิกสภาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่นครหนานชางแขวงเจียงซีสาธารณรัฐประชาชนจีนในระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2026ซึ่งจัดโดยกระทรวงการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีน
สุดสัมมนาดังกล่าวเป็นการเสริมขยายสายพัวพันการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะเป็นการร่วมมือในโครงเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งผ่านมารัฐบาลจีนได้ให้การสนับสนุนด้านทุนฮอนเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนแขวงและพนักงานรัฐกรของสภาแห่งชาติในหัวข้อต่างๆโดยผ่านกระทรวงการค้าและเป็นเจ้าภาพจัดโดยแผนกการค้าแขวงเจียงซีและวิทยาลัยวิชาชีพภาษาต่างประเทศและการค้าต่างประเทศแขวงเจียงซีสุดสัมมนาครั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายจากนักค้นคว้าและศาสตราจารย์จากสถาบันการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาวิทยาลัยซื่อดังของนครหนานซางแขวงเจียงซีเกี่ยวกับแนวคิดและผลสำเร็จในการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนการก่อสร้างประเทศชาติที่ทันสมัยและการหันเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของจีนการศึกษากลไกนิติบัญญัติที่นำโดยสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีนการปฏิรูปองค์การของรัฐบาลการพัฒนาประเทศหันเป็นทันสมัยการรับมือกับวิกฤตการสาธารณะและการแก้ไขปัญหาหนี้สินและการบริการจัดหางานสาธารณรัฐขั้นห้าฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการเข้าร่วมสัมมนาได้เฮ็ดให้สมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงรับรู้และเข้าใจบทเรียนการพัฒนาและการปฏิรูปการปกครองที่ดีเส้นทางหันไปเป็นทันสมัยของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะเป็นการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติภาระบทบาทขององค์การนิติบัญญัติอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นจากนั้นคณะยังได้ไปทัศนศึกษาเบื้องตัวจริงอยู่สถานที่ประวัติศาสตร์เขตวัฒนธรรมเขตการผลิตเขตพัฒนาชนบทหรือร่างความทุกข์ยากหันไปเป็นบ้านที่ท่านสมัยและบริษัทต่างๆจำนวนหนึ่งท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวสุดสัมมนาให้แก่สมาชิกสภาลาวที่นครหนานซางมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงหลายขึ้นไสสุภพรมีมงคลรับหน้าที่ดำเนินรายการวิไลเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในทิศหน้าขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี

0: บายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งแมนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุเอาไปปูเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซือฮิตของประเพณีที่เป็นมนต์เสื้อและข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านท่องเที่ยวให้มิตรและการได้รับฟังรวมถึงอาหารการกินและฮิตของประเพณีอันดีงามที่เป็นมูลเสื้อของจีนและตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังพาทานผู้ฟังไปเที่ยวชมประเทศจีนที่มีความสวยงามมื้อนี้จะแนะนำข่าวสารเกี่ยวกับจีนให้ท่านได้รับรู้ทำอิดของรายการเสริญทานรับฟังข่าวเกี่ยวกับจีนสำเร็จการเก็บเกี่ยวข้าววีดเกือบ60ส่วนห้อยนำเสนอโดยถาวรอินทศร
0: ท่านผู้ฟังอิงตามวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือว่า CMG เพื่อได้รายงานเมื่อบ่ดลมานี้ว่ากระทรวงกสิกรรมและชนบทจีนได้ให้ฮู้ว่าตัวเลขข้อมูลการเก็บเกี่ยวข้าววีดโดยเครื่องจักรปัจจุบันทั่วประเทศจีนได้เก็บเกี่ยวข้าววีดสำเร็จแล้ว13ล้านกว่าเฮกตาร์เท่ากับเกือบ60ส่วนห้อยของข้าววีดทั่วประเทศในขณะเดียวกันจูบอนที่ได้สำเร็จการเก็บเกี่ยวข้าววีดนั้นกำลังซืบต่อวานกาอยู่ในฤดูฮ้อนปัจจุบันข้าววีดที่ปลูกอยู่ในฤดูหนาวของเขตผลิตข้าววีดที่สำคัญของทงเพียงห่วงห้วยไห่ที่เขตลองแม่น้ำเลืองแม่น้ำห้วยเฮอและแม่น้ำไห่เฮอกำลังคุ้นเคี้ยวเก็บเกี่ยวอยู่แขวงซานซีและแขวงซานตงได้เข้าสู่ระยะการเก็บเกี่ยวขนาดใหญ่การสำรวจคะแนนกสิกรรมล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่าธัญญาฮ่านที่ปลูกอยู่ในฤดูฮ้อนในทั่วประเทศจีนแม้นสำเร็จการปลูกแล้วเกือบ20ส่วนห้อยที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนะท่านแม้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจีนสำเร็จการเก็บเกี่ยวข้าววีดเกือบ60ส่วนห้อยตอนนี้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นจึงกลับคืนมาพบกับรายการประเทศจีนที่สวยงาม

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนับประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งแมนวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวร่วมกับวิทยุเอาไปปูเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซือฮิตของประเพณีที่เป็นมนต์เสื้อและข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านท่องเที่ยวให้มิตรรายการได้รับฟังรวมถึงอาหารการกินและฮิตของประเพณีอันดีงามที่เป็นมนต์เสื้อของจีนและตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมประเทศจีนที่มีความสวยงามมื้อนี้จะแนะนำข่าวสารเกี่ยวกับจีนให้ท่านได้รับรู้ทำอิดของรายการเชิญท่านรับฟังข่าวเกี่ยวกับจีนสำเร็จการเก็บเกี่ยวข้าววีดเกือบ60ส่วนห้อยนำเสนอโดยถาวรอินทศร
0: ท่านผู้ฟังอิงตามวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือว่า CMG เพื่อได้รายงานเมื่อบดลมาในว่ากระทรวงกสิกรรมและชนบทจีนได้ให้ฮู้ว่าตัวเลขข้อมูลการเก็บเกี่ยวข้าววีดโดยเครื่องจักรปัจจุบันทั่วประเทศจีนได้เก็บเกี่ยวข้าววีดสำเร็จแล้ว13ล้านกว่าเฮกตาร์เท่ากับเกือบ60ส่วนห้อยของข้าววีดทั่วประเทศในขณะเดียวกันจูบอนที่ได้สำเร็จการเก็บเกี่ยวข้าววีดนั้นกำลังซืบต่อวานกาอยู่ในฤดูฮ้อนปัจจุบันข้าววีดที่ปลูกอยู่ในฤดูหนาวของเขตผลิตข้าววีดที่สำคัญของทงเพียงห่วงห้วยไห่ที่เขตรองแม่น้ำเลืองแม่น้ำห้วยเฮอและแม่น้ำไห่เฮอกำลังคุ้นเคี้ยวเก็บเกี่ยวอยู่แควงซานซีและแควงซานตงได้เข้าสู่ระยะการเก็บเกี่ยวขนาดใหญ่การสำรวจคะแนนกสิกรรมล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่าธัญญาฮานที่ปลูกอยู่ในฤดูฮ้อนในทั่วประเทศจีนแมนสำเร็จการปลูกแล้วเกือบ20ส่วนห้อยที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนะท่านแมนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจีนสำเร็จการเก็บเกี่ยวข้าววีดเกือบ60ส่วนห้อยตอนนี้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นจึงกลับคืนมาพบกับรายการประเทศจีนที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว

0: คณะนิทานกำลังติดตามรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติวันนี้พวกเรามาฟังข่าวเกี่ยวกับบริษัททางรถไฟลาวจีนจัดการแข่งขันปานบวงมิตรภาพนำเสนอโดยเบิร์นหวังคุณดารา
1: ท่านผู้ฟังเมื่อบ่ดลมานี้บริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดได้จัดการแข่งขันกีฬาบานบวงมิตรภาพภายใต้หัวข้อทางเสื่อมใจบันบ้วงเสื่อมมิตรภาพที่เดินกีฬาในห่มหงเฮียนนานาชาติเวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์โดยการเข้าร่วมของคณะกรรมการศูนย์กลางสหพันธ์สาวหนุ่มกอมมูนิตลาวสถานทูตจีนประจำลาวกระทรวงการเงินคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนธนาคารอุตสาหกรรมและการค้าจีนสาขาลาวการไฟฟ้าภาคใต้จีนบริษัทพลังงานนิวเคลียร์จีนทั่วไปทีมแพทย์จีนประจำลาวคณะกรรมการตัดสินพร้อมด้วยนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเน้นให้นักกีฬาทุกๆคนเข้าร่วมยึดมั่นหลักการมิตรภาพมาก่อนการแข่งขันเข้ารบการตัดสินของผู้ตัดสินก็คือคณะกรรมการคู่แข่งและผู้สมผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแข่งขันอย่างเข้มงวดแข่งขันในลักษณะที่สุภาพปลอดภัยและมีมิตรภาพซึ่ง

จำกัดสำหรับรางวัลแต่ละทีมจะได้รับถ้วยรางวัลใบย่องยอพร้อมเงินรางวัลจำนวนหนึ่งท่านผู้ฟังที่เคารพการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศจีนที่สวยงามที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัททางรถไฟลาวจีนจัดการแข่งขันบานบวงมิตรภาพท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วขอบใจมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามได้ทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น.มื้อนี้เวลาหมดแล้วผู้ดำเนินรายการเวินวังคุณดาราพร้อมด้วยถาวรอินทศรอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนับพระทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งแมนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุเอาไปปูเขตปกครองตนเองเผาจ้องกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซือฮิตของประเพณีที่เป็นมนต์เสื้อและข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านท่องเที่ยวให้มิตรและการได้รับฟังรวมถึงอาหารการกินและฮิตของประเพณีอันดีงามที่เป็นมูลเสื้อของจีนและตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังพาทานผู้ฟังไปเที่ยวชมประเทศจีนที่มีความสวยงามมื้อนี้จะแนะนำข่าวสารเกี่ยวกับจีนให้ท่านได้รับรู้ทำอิดของรายการเสริญทานรับฟังข่าวเกี่ยวกับจีนสำเร็จการเก็บเกี่ยวข้าววีดเกือบ60ส่วนห้อยนำเสนอโดยถาวรอินทศร
0: ท่านผู้ฟังอิงตามวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือว่า CMG เพื่อได้รายงานเมื่อบ่อนมณีวากระทรวงกสิกรรมและชนบทจีนได้ให้ฮู้ว่าตัวเลขข้อมูลการเก็บเกี่ยวข้าววีดโดยเครื่องจักรปัจจุบันทั่วประเทศจีนได้เก็บเกี่ยวข้าววีดสำเร็จแล้ว13ล้านกว่าเฮกตาร์เท่ากับเกือบ60ส่วนห้อยของข้าววีดทั่วประเทศในขณะเดียวกันจูบอนที่ได้สำเร็จการเก็บเกี่ยวข้าววีดนั้นกำลังซืบต่อวานกาอยู่ในฤดูฮ้อนปัจจุบันข้าววีดที่ปลูกอยู่ในฤดูหนาวของเขตผลิตข้าววีดที่สำคัญของทงเพียงห่วงห้วยไห่ที่เขตรองแม่น้ำเลืองแม่น้ำห้วยเฮอและแม่น้ำไห่เฮอกำลังคุ้นเคี้ยวเก็บเกี่ยวอยู่แควงซานซีและแควงซานตงได้เข้าสู่ระยะการเก็บเกี่ยวขนาดใหญ่การสำรวจคะแนนกสิกรรมล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่าธัญญาฮานที่ปลูกอยู่ในฤดูฮ้อนในทั่วประเทศจีนแมนสำเร็จการปลูกแล้วเกือบ20ส่วนห้อยที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนะท่านแมนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจีนสำเร็จการเก็บเกี่ยวข้าววีดเกือบ60ส่วนห้อยตอนนี้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นจึงกลับคืนมาพบกับรายการประเทศจีนที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติวันนี้พวกเรามาฟังข่าวเกี่ยวกับบริษัททางรถไฟลาวจีนจัดการแข่งขันปานบวงมิตรภาพนำเสนอโดยเปิ้นหวังคุณดารา
1: ท่านผู้ฟังเมื่อบ่ดลมานี้บริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดได้จัดการแข่งขันกีฬาบานบวงมิตรภาพภายใต้หัวโคทางเสื่อมใจบันบ่วงเสื่อมมิตรภาพที่เดินกีฬาในห่มหงเฮียนนานาซาดเวียงจันนครหลวงเวียงจันโดยการเข้าร่วมของคณะกรรมการศูนย์กลางสหพันธ์สาวหนุ่มคอมมูนิตลาวสถานทูตจีนประจำลาวกระทรวงการเงินคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนธนาคารอุตสาหกรรมและการค้าจีนสาขาลาวการไฟฟ้าภาคใต้จีนบริษัทพลังงานนิวเคลียร์จีนทั่วไปทีมแพทย์จีนประจำลาวคณะกรรมการตัดสินพร้อมด้วยนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเน้นให้นักกีฬาทุกๆคนเข้าร่วมยึดมั่นหลักการมิตรภาพมาก่อนการแข่งขันเข้าร่วมการตัดสินของผู้ตัดสินก็คือคณะกรรมการคู่แข่งและผู้สมผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแข่งขันอย่างเข้มงวดแข่งขันในลักษณะที่สุภาพปลอดภัยและมีมิตรภาพซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด12ทีมกีฬาบานบวงมีสมาชิกทั้งหมด4คนต่อทีมคือผู้ลิ่นในสนาม3คนและผู้ลิ่นสำรอง1คนเงื่อนไขผู้เข้าร่วมต้องเป็นพนักงานสมบูรณ์ขององค์การจัดตั้งของตนมีสุขภาพแข็งแรงและบ่มีพยาธิประจำตัวผ่านการแข่งขันที่1ทีมธนาคารอุตสาหกรรมและการค้าที่2แมนทีมบริษัทเทคโนโลยีพลังงานจงกวงเฮอลาวจำกัดและที่3บริษัทการลงทุนห่วมลาวจีนจำกัดสำหรับรางวัลแต่ละทีมจะได้รับถ้วยรางวัลใบย่องยอพร้อมเงินรางวัลจำนวนหนึ่งท่านผู้ฟังที่เคารพกันนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศจีนที่สวยงามที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัททางรถไฟลาวจีนจัดการแข่งขันบานบวงมิตรภาพท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วขอบใจมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามได้ทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:15 น.หา 8:30 น.มื้อนี้เวลาหมดแล้วผู้ดำเนินรายการเวิร์นวังคุณดาราพร้อมด้วยถาวรอินทศรอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สุขภาพดีมีพลังไม้สมบูรณ์จะช่วยเพิ่มพูนความแข็งแรงให้แก่ชาติต่อจากนี้ไปท่านจะได้หาฟังรายการมวลดีมีสุขทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันอาทิตย์โดยศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: สบายดีไอ้ดอนคอยได้ยินเขาจะเว้ากันเกี่ยวกับยุงโวบักเคียพวกมันแม่นหยังพวกมันเป็นอันตรายบ
2: ่ก็แม่นยุงหลายที่มีอยู่ในบ้านเฮานี่ล่ะเป็นยุงที่มีเสื้อโวบักเคียมันเป็นยุงดีได
1: ้ยุงดีวะยุงจะดีได้แนวใด
2: ยุงเหล่านี้มีเสื้อโวบักเคียจากธรรมชาติเสื้อนี้สามารถยับยั้งการแพร่เสื้อพยาธิต่างๆที่มาจากยุงลายได้เป็นต้นแมนพยาธิไข่ยุงลายไข่ซิก้าไข่เหลืองและไข่ซิคุนกุนย่า
1: โอ้ดีปานนั้นพุ่นนะสั้นมันบกัดเฮาตี
2: บอบอพวกมันกัดคือกันกับยุงทั่วไปหั่นละแต่สิ่งสำคัญถ้ามียุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียหลายขึ้นการติดเสื้อพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกก็จะหลุดลง
1: สั้นยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียปลอดภัยต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมบ่
2: แม่นแล้วมันปลอดภัยยุงที่มีเสื้อโวบักเคียได้ปล่อยอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกและอยู่ประเทศลาวก็ได้รับการเห็นดีจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วได
1: ้เอ้าคือได้ยินเพิ่นโฆษณาให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายมันสิบ่เฮ็ดให้ยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียตายหมดบ
2: ่โอ้พวกเขาสามารถทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายหรือปฏิบัติ5ปอได้ตามปกติเคียงคู่กับการปล่อยยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคีย
1: โอ้ดีๆคักเนาะดีสำหรับทุกคนได้นี
0: ่แม่นแล้วการปล่อยยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียเพื่อลดผ่อนการติดเสื้อพยาธิไข่ยุงลายและเฮ็ดให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของมดทุกคนในชุมชนทั้งหญิงชายผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและคนพิการด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุของค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวสนับสนุนโดยรัฐบาลออสเตรเลียและ World Mosquito Program

บายดีท่านฟังเพื่อนมีรายการมวนนี้มีสุขที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์พบพ่อกันเส้นเก่าเส้นเคยกับรายการของพวกเฮาเนาะสำหรับมื้อนี้ก็มีข่าวและก็สารนาฮู้มาต้อนมาฝากมีรายการเป็นประจำเนาะสำหรับรายการในมื้อนี้ก็จะมาเว้าเรื่องของปาญาทาลัสซีเมียเนาะที่มีการส่งเลือดเป็นประจำดังนั้นมื้อนี้ก็คือวันที่14มิถุนาที่มีความหมายความสำคัญนั่นก็คือวันผู้บริจาคเลือดโลกนั่นเองเนาะก็ขอยังคงมายังบรรดาทานที่มีสุขภาพแข็งแรงไปห่วมบริจาคเลือดนำพวกเฮาด้วยเนาะซึ่งเพิ่นก็ได้มีการเฉลิมฉลองและก็จัดตั้งขบวนการขึ้นมาแล้วแต่สามารถที่จะไปบริจาคเลือดได้ทุกๆมื้อเนาะบรรดาทานให้เลือดให้ชีวิตมาตอนนี้เฮามาฟังข่าวจากทางรายการกันซะก่อนตามมาขอเพียงงานเพิ่มพิธีเซ็นสัญญาหัวมือและเปิดการสร้างเขตอนุรักษ์พืชเป็นยาลาวจีนระหว่างสถาบันการแพทย์และการยาพื้นเมืองกระทรวงสาธารณสุขแห่งสปปลาวและสวนพฤกษศาสตร์พืชเป็นยาวางชีแห่งสปปจีนได้จัดขึ้นในวันที่13มิถุนายน2026ที่ผ่านมานั่นที่สถาบันการแพทย์และการยาพื้นเมืองโดยการเข้าร่วมของท่านดร.ไพวัลย์ แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านฟางชิ่งหองหัวหน้ากลุ่มควบคุมกลุ่มคุ้มครองการยาพื้นเมืองจีนแขวงกวางชีท่านดร.จางจานเชียงประธานสวนพฤกษศาสตร์พืชเป็นยากวางซีท่านปริญญาเอกดร.บุญสู่แก้วหาวงหัวหน้าห้องการกระทรวงสาธารณสุขท่านปริญญาเอกดร.บุญเรือนดวงเดือนหัวหน้าสถาบันการแพทย์และการยาพื้นเมืองดร.สุขสมควรจันทมาศหัวหน้ากลุ่มอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยท่านดร.คำประสงค์เทพปัญญาหัวหน้ากลุ่มปิ่นปัวและฟื้นฟูนาธิการและทีมงานวิชาการทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าร่วมการร่วมมือดังกล่าวแมนสืบต่อผันขยายมากผลและความคืบหน้าของการร่วมมือด้านการแพทย์และการยาพื้นเมืองในระหว่างประเทศลาวกับเฮาและสปปจีนโดยฝ่ายทั้งสองฝ่ายก็ได้ตกลงเห็นดีร่วมมือกันในการสร้างตั้งเขตอนุรักษ์พืชเป็นยาเพื่อปกป้องรักษาเพื่อปกปักรักษาชีวะนานาพันธุ์และสายพันธุ์พืชเป็นยาอยู่ป่าเนาะพร้อมทั้งวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาพืชฐานโครงสร้างด้านเทคนิคการค้นคว้าวิจัยตำรายาการยกระดับความสามารถของการยาพื้นเมืองและการเน้นใส่การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรวิชาการในแต่ละระยะและในระยะยาวปีนี้ในมื้อนี้เพิ่นได้ปิ่นบัตรเก้าอันสำคัญในการถ่ายทอดความรู้พัฒนามาตรฐานเทคนิคและการสร้างคุณเพื่อขับเคลื่อนคู่ห่วมสตากรรมของลาวจีนที่มั่นคงทนงแกนและเฮ็ดให้แขนงการแพทย์การยาพื้นเมืองลาวมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยืนยงในอนาคต

ปริญญาเอกวันสนะซาตกูลหองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะพันเอกการนำพันเอกสาธารณสุขแขวงจำปาสักได้ลงพบปะโอ้ลมและเคลื่อนไหวเวียกงานสู่ศูนย์อาสุขยู่และการดำเนินเวียกงานด้านสาธารณสุขของห้องการสาธารณสุขเมืองและห้องหมอเมืองบาดเจียงเจริญสุขอยู่ห้องประสมห้องการสาธารณสุขเมืองบาดเจียงเจริญสุขในโอกาสนี้ทานหมอวัฒนาจันทราศิลป์หัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองบาดเจียงเจริญสุขได้รายงานผลการดำเนินเวียกงานโดยเน้นให้เห็นความก้าวหน้าผลสำเร็จพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่ยังคงค้างในการพัฒนาภาคสาธารณสุขของเมืองปัจจุบันห้องการสาธารณสุขเมืองประกอบมี5หน่วยงานห้องหมอเมือง1แห่งสุขศาลา5แห่งในระยะ5เดือนต้นปี2016เพื่อบรรลุ11ตัว4วัดที่พักที่สภาหับห้องปัจจุบันสามารถบรรลุได้9ตัว4วัดและยังบ่ทันบรรลุได้2ตัว4วัดตัว4บอกคืออัตราการเกิดลูกมีแพทย์ซวยและอัตราการสักยากันพยาธิแพนต้าพร้อมนี้ยังได้เน้นใส่การพัฒนาเวียกงานอนามัยส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคู่กันกับการสนองยาอุปกรณ์การแพทย์ให้เพียงพอและทันเวลาเพื่อหับห้องการให้บริการแก่ประชาชนหลังจากนั้นบรรดาข้าราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้มีคำคิดคำเห็นและชี้แจงประเด็นที่สำคัญในความรับผิดชอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีขึ้นในการสุขยู่ในครั้งนี้ฐานของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวสุ่มเสยและประเมินสูงที่พยายามพัฒนาต่อเนื่องพร้อมทั้งให้ทิศซีน้ำทิศทางให้แก่การยกสูงระดับการบริการตามแนวทาง5ดี1พอใจสิ้นการบริการดีพนักงานดีการจัดการดีสถานที่ดีอุปกรณ์ดีและสุดท้ายแมนผู้ใช้บริการพอใจดีเนาะพร้อมกันนี่ก็ยังได้เน้นนักให้เห็นก็คือให้พนักงานสาธารณสุขทุกคนยึดถือจรรยาบรรณจรรยาธรรมในวิชาชีพให้เข้มแข็งมีจิตใจหับใส่ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์โปร่งใสเป็นธรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักลงสุขยู่และโอ้ลมในการและการโอ้ลมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นความเอาใจใส่ของกระทรวงสาธารณสุขต่อการพัฒนาเวียกงานสาธารณสุขในท้องถิ่นโดยมุ่งหมายยกระดับคุณภาพการบริการและการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ดีขึ้นและในระยะอย่างยืนยาว

ก็เป็นข่าวอ้อมข้างกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการเอาใจใส่และก็การเคลื่อนไหวของบรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นทางมวส.ท่านฟังก็ยังได้มีการเปิดห้องเฮียนพรสวรรค์เป็นสุดที่2 อย่างเป็นทางการได้นอกบรรณาธิการเนาะที่บรรณาธิการได้รับสมอยู่ทาง Facebook ศูนย์ข่าวสารการแพทย์กายาเรืองติดตาม Facebook ศูนย์ข่าวสารการแพทย์ของพวกเราได้เนาะตลอด24ชั่วโมงเลยข่าวใดการเคลื่อนไหวใดท่านสามารถติดตามได้และก็สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพได้เด้ออ๋ออารมณ์ไม่หมดตื่นเอาท่านฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อนระยะต่อไปเฮามาฮู้กันว่าพยาธิทรัสเมียแม่นหยังและอันใดเป็นพาหะในการนำเสื้อให้กับคนที่เป็นพยาธิทรัสเมียนี่ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อน

0: สบายดีบรรณาธานตอนนี้พวกเขามาฮู้จักสัญญาณของสารพิษจากเมทานอลสารพิษจากเมทานอลสามารถเฮ็ดให้เจ็บหัววิ่นหัวเหือนปิ่นอ่อนเพลียตาบอดตาฝางตาเห็นเป็นจุดดำลอยไปมาตาแพ้แสงตาเห็นแสงหยิบหยับและอาจเฮ็ดให้การเบิ่งเห็นหลุดลงได้ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังเฮ็ดให้หายใจยากหรือหายใจฟื้อและอาจเฮ็ดให้หายใจผิดปกติซึ่งนอกจากนั้นก็จะเฮ็ดให้มีอาการเจ็บท้องปวดท้องปวดหากและหากเฮาสามารถสังเกตอาการนี้ได้ซึ่งอาการนี้อาจจะเป็นอาการเมาข้างที่หุนแฮงกว่าปกติหรืออาจมีอาการหุนแฮงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเมื่อมีอาการเหล่านี้ให้ท่านไปพบแพทย์หมอโดยด่วนถ้าสงสัยว่าท่านได้รับสารผิดจากสารเมทานอล
1: ปตู้ดีใจเด้ที่ได้เบิ่งเห็นหุ่งดีคือเก่าอีก
0: แม่ก็ดีใจที่ลูกสาวได้เบิ่งเห็นแล้วและได้เข้าโรงเรียนคืนอีกย้อนแล้วเห็นหุ่งคือเก่า
1: ปตู้บ่เห็นหุ่งมาได้หลายปีแล้วพอดีมีพนักงานแพทย์เพิ่นลงมากวดสุขภาพให้ผู้สูงอายุในบ้านเฮานี้พ่อตู้ก็ได้ไปกวดนําเพิ่นหมอบอกว่าเป็นแก้นตาคุ้นเพิ่นบอกอีกว่าสามารถปิ่นปัวได้โดยการผ่าตัดหลังจากผ่าตัดแล้วก็จะเบิ่งเห็นคืนคือเก่าพ่อตู้ก็ตัดสินใจไปรับการบริการนําเพิ่นก็เห็นหุ่งดีคืนแจ้งดีกว่าเก่าอีกว้า
0: วลูกสาวแม่ตอนนั้นย่างไปมาก็ตามนั่นตามนี่อยู่แม่ก็สังเกตเบิ่งว่าเป็นหยังคือเป็นแบบนี้ดีที่แม่ได้เบิ่งตาลูกและเห็นตาคือมีหยังอยู่ในตาดำลาวน้อยนึงปะไปก่อนใหญ่ขึ้นลาวก็ว่าเบิ่งบ่เห็นหยังแม่ก็เลยพาไปกวดน้ําท่านหมอใกล้บ้านนี่แล้วหมอก็ได้ส่งต่อไปกวดตื่มอยู่ห้องหมอตาโชคดีที่แพทย์เสียวสารเพิ่นกวดก็ได้รับการผ่าตัดลูกสาวแม่ก็ได้เห็นหุ่งคือเก่าขอขอบใจท่านหมอที่ปิ่นปัวตาให้ลูกสาวได้กลับคืนมาเห็นหงคืนอีก
1: ถ้าผู้ใดเบิ่งบ่เห็นให้หิบไปกวดและปิ่นปัวนําแพทย์เพิ่นเด้อขอบใจหลายๆเด้อท่านหมอที่ช่วยให้พ่อตู้เบิ่งเห็นคือเก่าบานว่าได้เกิดใหม่พุ่นล่ะ
2: การให้บริการปิ่นปัวของแพทย์ความพอใจเป็นของทานรับประกันการบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลท่านสามารถโทรปรึกษาก่อนได้ที่เบอร์021-612-474 021-612-000 030-578-7737 020-5541-5170
3: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตากระทรวงสาธารณสุขและองค์การ CBM

0: ก็มาถึงระยะสุดท้ายจากทางรายการตอนนี้ให้มิดรายการนั้นได้ฮู้ว่าพยาธิทาลัสซีเมียหรือว่าพยาธิเลือดจางนั้นแม่นหยังพยาธิทาลัสซีเมียก็คือเป็นพยาธิเลือดจางจากความผิดปกติทางพันธุกรรมเพิ่นว่าเนาะเฮ็ดให้เม็ดเลือดแดงมีอายุสั้นแตกง่ายแล้วก็เฮ็ดให้มีการถึกทำลายอย่างง่ายดายเลยผู้ที่เป็นพยาธินี้จะมีห่างกายที่เจริญเติบโตน้อยกว่าปกติภูมิต้านทานต่ำความหนาแน่นของม้วนกระดูกนี่ก็น้อยลงเนาะพบภาวะของการมีธาตุเล็กเกินในห่างกายต้องได้มีการใส่ยาครับตลอดเวลา
1: ที่ปลอดภัยคือเป็นนางเอกตัวจริงก็ว่าได้
0: ดังนั้นท่านใดที่ว่ารู้สึกว่ามีอาการเนาะก็แบบตัวเหลืองตาเหลืองจังซี่ก็อิดเมื่อยอ่อนเพลียก็สามารถที่จะไปพบแพทย์พบหมอโดยด่วนเลยบ่ควรรอซ่าเนาะสำหรับผู้ที่มีอาการแบบนี้มาแล้วก็อย่าลืมลองปฏิบัติตนเองเบิ่งเนาะว่าการออกกําลังกายเท่าที่จะเฮ็ดได้บ่เมื่อยเกินไปเนื่องจากภาวะกระดูกอาจจะหักง่ายอย่างนี้นะเนาะก็ควรเฮ็ดแบบเบาบางพอประมาณเท่านั้นควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายที่เสี่ยงหลายเนาะแล้วก็บ่ให้มีการสูบยาสูบเด้อดื่มสิ่งมึนเมาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอันนี้งดไว้เนาะแล้วก็บ่มีการดื่มเพื่อความปลอดภัยของมดทุกคนในการเป็นพยาธิทาลัสซีเมียเนาะซึ่งว่าในประเทศลาวของบ่เฮาในระยะผ่านมาแม่หญิงถือพาก็ได้มีการกวดเพื่อว่าจะได้มีการค้นคว้าเกี่ยวกับอัตราสุกซุมของพยาธิทาลัสซีเมียในแม่หญิงถือพาอยู่ในประเทศลาวของบ่เฮาอยู่ทั้งบางแขวงเนาะที่ได้มีการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมนี้นั่นก็คือแขวงเวียงจันทน์หลวงน้ำท้าสารวันนี่เพิ่นก็ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมนี้อยู่จำนวนอยู่ 1,500 คนในระยะ 2,025 ที่ผ่านมานี้พบว่ามีแม่หญิงถือผา26ส่วนห้อยเนาะ26ใน100คนผ่านฟังเป็นพยาธิทาลัสซีเมียซึ่งการแน่นอนพยาธินี้ก็เป็นพาหะในการนำส่งเสื้อให้กับลูกที่จะเกิดมาดังนั้นแม่หญิงที่จะเอาลูกมาคู่ผัวเมียใดที่จะมีการเอาลูกเนาะกะวางแผนที่จะเอาลูกหั่นต้องได้มีการไปกวดเลือดก่อนเพื่อซอกหาเสื้อพยาธิทาลัสซีเมียนี่บ่ให้มีการเข้าสู่หรือว่าการนำส่งเสื้อนี่ไปสู่รุ่นลูกนั่นเองฉะนั้นแล้วพาหะของพยาธิทาลัสซีเมียนี่ก็คือยีสต์เนาะหรือว่าการที่บ่มียีนผิดปกติ2มาก็แม่นพาหะทาลัสซีเมียนี่มียีนที่ผิดปกติเพียงยีนเดียวเนาะและก็เป็นพยาธิทาลัสซีเมียปกติทั้ง2ยีนต้องใส่เลือดเนาะ3หา4อาทิตย์ต่อ1เทื่อฉะนั้นสามารถที่จะถ่ายทอดยีนนี้ผิดปกตินี้เนาะไปสู่รุ่นลูกรุ่นต่อๆไปได้ดังนั้นแล้วสำหรับพยาธิทาลัสซีเมียนี่มักจะบ่มีอาการแต่ก็มีเนาะบางคนก็คือมีอาการเพียงแต่เมื่อยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นบ่จำเป็นต้องมีการใส่เลือดหรือได้รับการปิ่นปัวแต่ในกรณีวางแผนครอบครัวเนาะก็คือผู้ใดที่ว่ามีอาการห้าแฮงก็ต้องได้มีการใส่เลือดส่งเลือดเป็นประจำอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าการส่งเลือดต้องได้มีเป็นแต่ละระยะดังนั้นทางศูนย์บริจาคเลือดจึงค่อยว่ามีการบริจาคเลือดเพื่อไว้ช่วยเด็กน้อยและคนที่เป็นพยาธิทาลัสซีเมียนี่ไปเป็นประจำซึ่งหากว่าทั้งพ่อทั้งแม่มีพาหะทาลัสซีเมียลูกก็จะมีความเสี่ยงเป็นนำเส้นเดียวกันเนาะเพศชายเป็นพาหะนำเสื้อทาลัสซีเมียนี่50ส่วนห้อยได้เพศหญิงเฮาเป็นแม่เนาะจะสามารถส่งเสื้อให้ลูกได้ถึงเพียงแต่5025ส่วนห้อยแต่ก็ถือว่าอาจจะมีการพบเนื่องจากว่าแม่เป็นผู้ที่ถือพาเด็กน้อยนั่นเองเนาะถึงแม้ว่าพยาธิทาลัสซีเมียนี่จะเป็นพยาธิทางพันธุกรรมที่พบเรื่อยในสปป.ลาวแต่ว่าความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธินี่เนาะก็เป็นอีกหนึ่งที่อยู่ในระดับต่ำเนื่องจากว่าการเป็นผู้ที่เป็นพาหะนำเสื้อบ่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนเนาะว่าการที่เฮาเป็นหนี้การดูแลของสังคมและการ ศึกษาด้านสุขภาพทางนี้ก็มีความจำกัดโดยเฉพาะกับแมนเขตชนบททางไกลซอกลีกนอกจากนี้ประชาชนก็ยังบ่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับพยาธิทาลัสเมียนี่เนาะเท่าที่ควรดังนั้นท่านใดหากเห็นว่าตนเองลูกหลานมีอาการผิดปกติไปก็อย่าลืมไปหาแพทย์หาหมอเพื่อได้กวดว่านี่แม่นอาการของพยาธิทาลัสเมียโบเนาะเพื่อจะได้วางแผนในการปินปัวในต่อหน้าเพื่อเฮ็ดแนวใดให้พยาธินี่ดีไว้โบจังซี่เนาะและบ่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบหยังต่อกับสุขภาพในสุมสนในครอบครัวของตนเองดังนั้นท่านผู้ฟังเคล็ดลับสำหรับการดื่มน้ำเนาะกาก็เป็นอีกหนึ่งที่สามารถช่วยเวลาที่เฮาอาจจะเป็นพยาธิทาลัสเมียได้เนาะและคนที่เป็นพยาธิทาลัสเมียนี่ก็คือท่านเองหรือว่าคนนั้นเนาะต้องดื่มน้ำให้หลายเนาะการดื่มน้ำมากไม้น้ำมากเกี้ยงที่ว่ามีวิตามินซีเนาะเนื้อก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยในการดูดซึมแคลเซียมได้หลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟบ่ควรดื่มชากาแฟแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตว่าซั่นซะเนาะบัดนี้ท่านในขณะที่รับประทานอาหารอยู่จังซี่เพราะว่าสารเหล่านี้จะเฮ็ดให้ขัดขวางการดูดซึมสารอาหารในร่างกายได้แล้วก็ห้ามซื้อยาบำรุงเลือดมากินเองเนาะหลายๆท่านเพิ่นว่าโอ้ยเลือดจางไปซอกซื้อยาบำรุงเลือดมาให้ลูกกินก่อนท่านอันนี้ต้องได้คำนึงถึงสุขภาพของลูกน้อยเนาะหลายๆท่านเพิ่นมักไว้ซื้อทัดเล็กเสริมให้กับเด็กน้อยกินบ่ได้เด้อบัดนี้ท่านอันนี้ต้องได้รับการแนะนำจากทางทีมงานแพทย์หมอก่อนว่าจะสามารถกินได้บ่เพราะว่ามันอาจจะเฮ็ดให้เกิดภาวะทัดเล็กนี่สะสมในอวัยวะต่างๆจนเกินไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ต้องได้ระมัดระวังเพราะว่าพยาธินี่แม่นเป็นการสะสมหรือว่าการมีธาตุเล็กหลายในร่างกายเนาะต้องได้มีการกินยาขับออกดังนั้นจะกินยาหยังก็กินวิตามินใดก็ควรที่จะไปปรึกษานำทีมงานแพทย์หมอของพวกเฮาก่อนเด้อนี่ก็ด้วยความห่วงใยจากทางรายการมวลดีมีสุขและทั้งฟังเวลานาทีนี้ก็ใกล้จะหมดลงแล้วเนาะมนุภาพขอฝากตื่นเกี่ยวกับการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายเด้อเนาะระยะนี้ฝนกระตกลงมาแล้วผู้แองหายน้ำมีน้ำขังบ่อมีฝาปกปิดบ่อมีการปล่อยปลาหางนกยุงบ่อและก็มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์บ่ออันนี้ท่านต้องคำนึงและคิดเสมอเนาะว่าท่านได้เป็นผู้นึงที่มีการปฏิบัติแล้วเฮาก็จะปราศจากพยาธิไข้ยุงลายได้ด้วยความห่วงใยจากทางรายการเพื่อมวลดีมีสุขท่านผู้ฟังเวลากำหนดลงแล้วมโนภาพลามีรายการไปกันเด้อพบพอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดีสงสัยเป็นพยาธิไข้ยุงลายต้องไปปิ่นปัวนำแพทย์ที่ห้องหมอท่านสามารถไปรับการปิ่นปัวได้ตามสถานที่บริการสาธารณสุขของรัฐเช่นห้องหมอศูนย์กลางมีห้องหมอมิตรภาพเศรษฐาธิราชมโหสถเมลเด็ก103กองทัพห้องหมอแขวงทั่วประเทศห้องหมอเมืองและห้องหมอสุมสนถ้าเป็นพยาธิไข้ยุงลายห้ามไปซื้อยามากินเองเพราะอาจที่ให้อาการหุนแห้งขึ้นกว่าเก่าถ้าบ่ได้รับการปิ่นปัวอย่างถูกต้องและทันเวลามันอาจเป็นอันตรายและเสียชีวิตได้แพทย์พื้นบ้านหรือคลินิกเอกชนบ่แม่นบ่อนที่ปิ่นปัวพยาธิไข้ยุงลายได้เป็นพยาธิไข้ยุงลายมีผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัว

0: กินให้ได้ดูแฮงบ่ได้กินหยังมาแต่เช้าพุ่นน่ะเมื่อยเด
1: ้โอ้อย่างเนาะบัดนี้เนาะป้อนของลูกเท่านี้ก็คือว่าใส่อารมณ์ขนาดคือว่ามันนักมันนานี
0: ่เออข้าเจ้าคิดว่ามันง่ายซั่นเจ้าก็ป้อนเองเลยซั่นเอ้า
2: ตุ๊กกระต่ายตุ๊กขาวๆหมูยาวๆหางปั้นๆมาๆลูกมาๆอ่ะหมูยาวๆหางปั้นๆ
1: เชฟๆเลยตบมือเด้อเชฟๆเชฟเอา
2: อับอับอับอับ
0: เบิ่งเจ้าเฮ็ดมันก็ง่ายๆบ่ได้ยากเลยเนาะทั้งป้อนทั้งลิ้นมันจังสิได้เพลินม่วนไปนําดีแล้วซะนะจังสิได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชาป้อนเข้าลูกอย่างเป็นทางการ
3: ฮะแม่แล้วมานี่งานเข้าแล้วมานี่
4: เบิ่งแยงเด็กในการกินอาหารเรื่อยๆโดยบ่ขาดความเอาใจใส
5: ่มีไซ
6: อันใด
5: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้ว
6: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
5: ่มาบริจาคเลือดซั่นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ่
6: บ่แม่นเฮาก็มาบริจาคเลือดคือกัน
5: โอ้ใจตรงกันเนาะ
6: แม่น
5: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
6: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
5: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายเด
6: ้โอ้
5: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
6: อ้าวแบบนี้ไทยเฮาเจ้าข่อยควรมาบริจาคเลือดได
5: ้
6: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่ให้หลายๆแม่นบ่
5: แม่น
6: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได้
5: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
6: 40ละ
5: เ
6: ฮาน้ําหลังโต35ครั้ง
7: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยส่วนทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเลือด

0: เอายับเข้ามาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้ไว
1: ้เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่มเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักกันแล้วเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
0: นี่ในบ้านขอถามแด่ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งนึงส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เธอหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเคลื่อนไหวอย่างเป็นเอกราชที่มีการเข้าร่วมของสังคมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมายและเจ็ดหลักการพื้นฐานของขบวนการกาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นปลุกระดมคนขวายบริจาคเลือดและการสนองเลือดที่ปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลกู้ภัยสุขเสริญโฆษณาคนขวายแรงทึนสร้างสมาชิกและอาสาสมัครกาแดงสืบเท้าหาญาติพี่น้องและพัวพันห่วมมือสากลองค์การกาแดงแห่งชาติลาวมีเครื่องหมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแมนกากบาทสีแดงเทิงพื้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของความมีน้ำใจมนุษยธรรมและใช้เฉพาะการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การกาแดงแห่งชาติลาวเท่านั้นท่านใดที่สนใจประกอบส่วนเข้าในเวียกงานมนุษยธรรมติดต่อได้ทีองค์การกาแดงแห่งชาติลาวโทร021 250 000หรือองค์การกาแดงแขวงทั่วประเทศ

0: องค์การกาแดงแห่งชาติลาวสร้างตั้งขึ้นในปี1955แม้นองค์การจะตั้งทางสังคมมีหน้าที่ช่วยเหลือรัฐบาลในเรื่องงานมนุษยธรรมโดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยให้ทันเวลาตามความต้องการขั้นพื้นฐานเพื่อแก้ไขบรรเทาทุกข์ชีวิตการเป็นอยู่สุขภาพให้มีความปลอดภัยและมีเกียรติศักดิ์ศรีของมนุษย์ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นเช่นน้ำท่วมไฟไหม้อุบัติเหตุทางถนนการพัดภาคจากกันพยาธิระบาดสร้างความเข้มแข็งเพื่อลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติป้องกันสุขภาพสนองเลือดให้คนเจ็บที่ขาดเลือดน้ำสะอาดวิตไทยและเสบียงอาหารโดยได้รับการช่วยเหลือจากภายในและต่างประเทศท่านสามารถประกอบส่วนเข้าในเวียกงานมนุษยธรรมเช่นการบริจาคเลือดสิ่งของทุนฮอนและการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกาแดงเพื่อช่วยเหลือสังคมองค์การกาแดงแห่งชาติลาวโทรศัพท์021 250 000หรือองค์การกาแดงแขวงทั่วประเทศ
1: องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเสนอรายการเพื่อนมนุษยธรรมรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เน
1: า
0: ะ
1: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ําอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้ฮู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ําอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะซั่นเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ําโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง
3: ให้เลือดคือให้ชีวิต
4: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่าน
3: สบายดีเป็นเรื่องการที่คิดต้องจะเตือนพอถึงเวลา9โมงหา10โมงและการเพื่อนมุสลิมจากองค์การแห่งชาติลาววิทยุกระจายเสียงสาธารณะ FM 37 MHz ออกอากาศ1อาทิตย์พบกันมื้อนึง
4: เจ้าแม่ละเนาะ1อาทิตย์ก็พบกันทุกๆวันอาทิตย์สําหรับวันนี้ก็กลับมาพบพ้อกันบรรยากาศเช้าวันอาทิตย์14มิถุนายนปี2026สําหรับมื้อนี
3: ้แม่นแล้วเนาะทํากลางมื้อนี้มีแสงแดดแล้วเนาะ
4: เจ้า
3: เมื่อวานนี่ซั่นป๊าดทั้งมืดทั้งครึ้มทั้งฝน
4: เน
3: า
4: ะหลาย
3: เ
4: ขต
3: นี่โอ้ถือว่าบางบ่อนี่ตกแห้งแท้แห้งว่าดิเนาะ
4: แม่นเนาะเมื่อวานนี้เนาะบางเขตก็ตกบางเขตก็อาจจะบ่ตกเนาะแต่ว่าสําหรับมื้อนี้ทางสถานีพวกเฮานี่ฟ้าก็แจ้งออกแล้วเนาะมีรายการเนาะแล้วก็เป็นบรรยากาศของมื้อพักพรเนาะเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะได้รับฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมบ่ว่าจะเป็นรับฟัง

0: ้ำก็จะได้ฝากใครมีรายการได้เฮาฟังน้ำกันโดยสะพอแล้วเนาะกะวัง2-3 มื้อผ่านมาก็คือวังวันที่11มิถุนายนหั่นเนาะอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคนครวิ่งจันทร์กะหาก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกขึ้นแต่ว่าเฮาจัดก่อนเนาะที่จริงแล้วมัน14มิถุนายนเนาะ
1: 14กับมื้อนี้นี่
0: แม่นก็คือจัดก่อนในวันที่11ที่ผ่านมาซึ่งกะโดยการเป็นประธานของทั้งท่านคำลาวันจันทรวันโดยการเป็นประธานของทั้งท่านคำลาวันจันทรวันประธานองค์การกาแดงแห่งชาติลาวแล้วก็พร้อมด้วยคณะนำขั้นสูงจากกระทรวงต่างๆมีมวลชนสื่อมวลชนกับเข้าร่วมได้เนาะแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนี่ประมาณเพิ่นว่า 1,500 คนเลยภายในงานวันที่11
1: เจ้า
0: แม่นแล้วก็คือได้มีการมอบใบย่องยอเพื่อแสดงความขอบใจให้แก่บุคคลที่ว่าบริจาคเลือดหลายครั้งและกับองค์การจัดตั้งทั้งภายในแด่สากลแด่ผู้ที่ว่ามีผลงานโดดเด่นในการสนับสนุนเวียกงานเลือดนี่แหละเวียกงานมนุษยธรรมนี่แหละและกับงานครั้งนี้นี่ก็คือได้เลือดถึง316ถุงเลย
1: สุ่มเซยน้ำใจอันสูงส่งของบรรดาท่านโดยเฉพาะแล้วก็ได้ในโอกาสวันบริจาคเลือดโลก
0: เจ้า
1: และท่านก็ได้ไปเอาเลือดออกฮอดมือกำหนดดิ
0: เจ้า
1: บางท่านก็ไปไม่ข้างทำอิดก็มี
0: เจ้า
1: บางท่านก็ว่าเธอที่ซอง
0: แม่นแล้วบอกว่าจะเป็นมิตรรายการหรือมิตรรายการที่ได้หาฟังอยู่อาจจะเป็นผู้ที่ออกข้างทำอิดหรือหลายๆเทื่อแล้วเนาะก็อยากให้ทุกท่านได้สืบต่อเนาะอยากให้เชิญชวนแบบว่าสืบต่ออัดโบสเพาะแต่วันบริจาคเลือดโลกอาจจะเป็นโอกาสอื่นๆที่สำคัญกับอยากเชิญชวนท่านแหละเนาะ
1: เจ้าก็คือว่าเนาะสำหรับคำควรปีนี้ก็เป็น1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดคือให้ชีวิต
0: เจ้าแม่นแล้ว
1: มุ่งมั่นปลูกจิตสำนึกให้มวลชนเห็นถึงความสำคัญการบริจาคเลือดด้วยความสมัครใจ
0: เจ้า
1: ชิบลินบ่ได้บังคับ
0: เจ้า
1: สมัครใจตื่นตัวประกอบส่วนเพื่อชาติว่าไง
0: เจ้า
1: เพื่ออย่างเพื่อความต้องการและทานครอบครัวอาทิตย์เราทานเลือดแต่ละมื้อแต่ละวันเห็นปะ
0: เจ้า
1: โอ้หลายแต่ละมื้อแต่ละวันทุกการเลย
0: แม่นแล้วเนาะกะฉะนั้นแล้วอย่าลืมละกันเนาะกะอยากให้ทุกๆท่านสำหรับปีนี้วันบริจาคเลือดโลกเนาะนอกจากนครหลวงวิ่งจันทร์แล้วนี่นะกะยังจะไปจัดกิจกรรมใหญ่เนาะว่าได้ว่าจัดอยู่ที่สวรรค์กิจกรรมอยู่สวรรค์นี่เพิ่นก็จะไปจัดกันฉะนั้นแล้วไผที่ว่าอยู่ทั้งสวรรค์เขตอาจจะบ่ได้มาร่วมในวันที่11เนาะอยู่ที่นครหลวงวิ่งจันทร์กับไปได้เนาะอยู่สวรรค์เน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าทั้งอดิศักดิ์ศิริวงศ์นี่
0: เจ้า
1: ที่แล้วในสัมภาษณ์เพิ่นมื้อนี้ก็สิเป็นเดินทางมื้อนี้บ่
0: เพิ่นก็ในนามผู้บริจาคเลือดหลายครั้งผู้นึงเด้ที่ว่าบริจาคหลายครั้ง
1: เพิ่นแม่นในนามผู้บริจาคเลือดหลายครั้งที่ได้ไปร่วมงานเพิ่นแจ้งมาแล้วได้รับเอกสารจากสถาบันแห่งชาติ
0: เจ้า
1: เดินทางไปสวรรค์เขตเกี่ยวกับงานนี้แหละ
0: เจ้าตามที่เบิ่งว่าละเพิ่นหันแม่นมื้อนี้เดินทางไปเนาะเอามื้ออื่นเดินทางไปแล้วแม่นวันที่16เพิ่นจะมีการจัดกิจกรรมเดจะมีพิธีฮุมซุมนุมก่อนอยู่ที่สวรรค์ไอเทคเนาะท่านผู้ฟังเนาะซึ่งก็สามารถไปร่วมได้ตามว่าละเพิ่นกะจนฮอด 18:00 นเนาะจนฮอด 18:00 เลยท่านผู้ฟังสามารถบริจาคเลือดได้ฮอดเวลา 16:00 เด้อ
1: แม่นเอาผู้ใดอยู่ทั้งสวรรค์เขตไปร่วมได้เด้
0: เจ้า
1: นั่นในโอกาสวันกิจนี่แหละวันผู้บริจาคเลือดโลก14มิถุนายนของทุกๆปีเนาะ
0: แล้ว
1: แล้วก็ทีมงานพวกเขาจากองค์การกระเด็งชาติลาวนี่ได้ไปประจำอยู่แหละในวันที่11
0: เจ้า
1: ได้สัมภาษณ์ความรู้สึกโดยเฉพาะแล้วผู้ที่เคยบริจาคเลือดหลายครั้งนี่ก็มีห้อยเอกนางสุขสวรรค์แก้ววิไลจากกรมราชการป้องกันศูนย์กลางนี่ได้นำผู้บริจาคเลือดหลายครั้งข้างอิดข้างทำอิดเนาะ
0: ข้างทำอิดเนาะ
1: แล้วก็วันตีนังสมคิดฤทธิ์ปัญญาห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบได้นำผู้บริจาคเลือดหลายครั้งมาฮอดชุดนี้นี่12ครั้งเนาะ
0: โอ้12ครั้งแล้วเจ้า
1: และการทานธนงศักดิ์นี่มันทุจันทร์บ้านพลแก้วบางสีโคตรบองนครจันทร์ประธานบริษัทเอกชนได้นำผู้บริจาคเลือดมาฮอดตอนนี้60ครั้งอะไร
0: ป้า60ครั้ง
1: ประธานบริษัทได้ดิสุภลิน
0: เจ้า
1: เป็นบ่น้ำใจเพิ่นยังมาเพื่อเพ
0: เจ้า
1: ถึงมาชิมเป็นประธานมีธุรกิจร่ำรวยอสังหาริมทรัพย์ตัวอย่างมีเงินคำหลายอันแหละกันยังเห็นได้ความสำคัญเรื่องงานการบริจาคเลือด
0: เน
1: าะ60ครั้งละ
0: 60ครั้งสมเสยอีหลี
1: แล้วก็อีกครั้งนึงก็เป็นผู้ใช้เลือดตัวจริงก็ซื้อนางวีนาอายุ20ปีอยู่บ้านโนนแก้วมงคลตะบองพวกเขาก็ได้บันทึกเสียงสัมภาษณ์
0: เจ้า
1: เนาะมาให้ทั้งบรรยากาศได้รับฟังโดยสมมติแล้วก็เป็นการบริจาคเลือดในวันบริจาคเลือดโลกวันที่11มิถุนายนเนาะก็จะเอ่ยบททองเอาเสียงสัมภาษณ์ของพวกเขาเนาะที่ได้เอาออกมาไว้แล้วนี้เนาะให้บรรยากาศได้รับฟังโดยสมมติแล้วการบริจาคเลือดหลายครั้งนี้เนาะให้บรรยากาศได้ติดตามโดยสมมติแล้วผ่านรายการ

0: เพื่อมาทำองค์การเด็กสลับฟังเสียงความรู้สึกของพวกท่านได้
1: เจ้า
2: บริจาคเลือดรู้สึกดีใจหลายรู้สึกตื่นเต้นหลายเพลงบันดาลใจที่เพชรให้มาบริจาคเลือดในมื้อนี้ย้อนอยากช่วยเหลือสังคมสำหรับตัวน้องเองบ่มีความกังวลบ่ย้านเวลาบริจาคเลือดมาแล้วรู้สึกปกติบ่วินหัวรู้สึกดีใจที่เลือดของน้องเองที่ได้ไปช่วยคนที่ต้องการเลือดต่อไปข้าพเจ้าจะสืบต่อบริจาคเลือดครั้งที่2ครั้งที่3ต่อไปขอฝากถึงผู้ที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดเนาะผู้ที่มาบริจาคครั้งแรกบ่ต้องให้มีความรู้สึกแบบว่าย้านกลัวมาบริจาคแล้วก็บ่เป็นหยัง
3: การบริจาคเลือดของข้าพเจ้าเนาะครั้งทําอิฐมันอยู่โรงเรียนประมาณปี2014-15แล้วตอนนั้นหั่นก็บ่ได้เนาะฮอบอิฐฮอบต่อมากับข้าพเจ้ากับเห็นเพิ่นประกาศว่าอันบริจาคเลือดนั้นนี่หรือว่าพี่น้องเจ็บช่วยเหลืออย่างข้าพเจ้าก็ไปกับปัจจุบันเป็นครั้งที่12แล้วสําหรับข้าพเจ้าเนาะสุขภาพก็ยังปกติแข็งแรงดีแล้วกินยาตามที่ว่าหมอแนะนําเอาให้เนาะยาบํารุงเลือดก็ได้นะก็ตามคําแนะนําของแพทย์บ่ได้มีหยังหลายเนาะใช้ชีวิตปกติบ่ก่อนที่จะมาบริจาคเลือดเนาะก็จะออกกําลังกายน้อยนึงแล้วก็พยายามงดอาหารที่มันแข็งๆเนาะเผ็ดเป็ดเค็มหรือว่าแอลกอฮอล์อย่างน้อยบ่นอนดึกพักผ่อนให้เพียงพอส่วนหลายก็มีอันเอ้ยน้องอันน้องในกลมๆเนาะบ่าไปโลดบ่เป็นหยังมันบ่ได้เจ็บบ่ได้เป็นตะย้านปานนั้นบ่ได้มีผลเสียอีหยังแบบต่อร่างกายเฮาแล้วเฮายังได้ช่วยเหลือบางเทื่อก็มีพี่น้องคนเจ็บบ่อีหยังแบบช่วยให้ได้เฮาก็ยังช่วยเขาได้ส่วนหลายๆครั้งก็โดนๆก็มีคนมานําความรู้สึกของตัวเองเนาะครั้งแรกก็จะย้านแดแต่ว่าถ้าเจ้าได้มาครั้งที่1จะมีครั้งที่2ที่3ต่อไปแน่นอนอยากฝากถึงไอ้น้องหรือว่าหมู่ครูทุกคนเนาะที่มาแต่ว่ายังย้านอยู่น่ะมันบ่ได้เป็นตาย้านเลยมันก็เจ็บน้อยนึงตอนแรกๆเนาะแล้วก็บ่ได้เจ็บ
4: นับแต่บริจาคมื้อนี้ถือว่า60ครั้งที่บริจาคต่อไปเรื่อยๆครั้งที่อีทนี่เคยไปเอาเลือดให้แม่อยู่ศูนย์เลือดแต่ว่าเลือดมันขาดเหินเนาะแล้วเฮาก็ได้ระดมไอ้น้องกันมาบริจาคแล้วก็มีคนเจ็บเวลาต้องการเลือดเฮาก็เลยเริ่มบริจาคเลือดเป็นต้นมาสาเหตุที่บริจาคเลือดทุกๆ3เดือนนี่1เพื่อเฮาอยากช่วยเหลือสังคม2เพื่ออยากมีจิตใจบุญช่วยคนเจ็บได้ประกอบส่วนช่วยสังคมได้หลายเติบการบริจาคเลือดนี่ดีสุขภาพก็ดีแข็งแรงดีเพราะว่าเฮาได้ทายทีออกแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งได้ประกอบส่วนช่วยสังคมแต่ว่าสุขภาพแข็งแรงดีบ่เป็นหยังเฮาก็ได้สักส่วนเอาทั้งลูกหลานเพื่อนสนิทมิตรสหายคนใกล้ชิดแล้วก็ทั้งโชเฟอร์รถทุกคนมาร่วมบริจาคสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฝังถึงพ่อแม่ประชาชนทั้งพ่อค้าชาวขายทหารตำรวจนักบวชนักศึกษาแล้วก็พร้อมด้วยทั้งข้าราชการอยากให้ปลุกระดมทั้งวัยหนุ่มทั้งหญิงทั้งชายหรือว่ามีผู้ใดที่มีสุขภาพแข็งแรงนับแต่อายุ17ปีขึ้นไปหา60ปีพร้อมบริจาคเลือดการบริจาคเลือดก็เป็นส่วนหนึ่งที่เฮาช่วยสังคมได้ช่วยคนเจ็บช่วยพี่ช่วยน้องได้แล้วก็ขอให้ทุกคนปลุกระดมปลุกจิตสํานึกให้แก่เยาวชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป
2: ได้รับเลือดแล้วรู้สึกแบบมีแรงใช้ชีวิตปกติคือคนปกติได้เลยบ่ได้รับเลือดทางกายเฮาคิดเมื่อยลุกจากบ่นอนก็บ่ได้แล้วก็มีอาการวิงเวียนเฮ็ดหยังบ่ได้เลยถ้าว่าบ่ได้รับเลือดสภาพก็ยากกว่าจากคนปกติเพราะว่าถ้าเฮาได้รับเลือดแล้วเฮารู้สึกแบบใช้ชีวิตคือคนปกติได้เลยฝากขอบใจคนใจบุญทั้งหลายที่ว่ามาช่วยบริจาคเลือดต่อลมหายใจให้คนที่ว่าใส่เลือดพี่น้องส่วนชาวลาวให้ช่วยกันบริจาคเลือดเพื่อต่อลมหายใจถ้าว่าคนเจ็บได้ใส่เลือดก็รู้สึกมีแรงหลักใช้ชีวิตคือคนปกติกินข้าวแซ่บนอนหลับดี
0: ผ่านไปนั้นก็แม่นความรู้สึกของผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งผู้บริจาคเลือดและทั้งผู้บริจาคเลือดครั้งทําอิฐ
1: เจ้า
0: และก็ผู้บริจาคเลือดและก็ได้รับเลือดแน่
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะมีทั้งอนาผู้ให้เนาะและก็ผู้รับเนาะที่ว่าได้เข้าไปร่วมงานในวันที่11มิถุนาที่ผ่านมาอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กนครหลวงเวียงจันทน์สําหรับกิจกรรมบริจาคโลกบริจาคเลือดเนื่องในโอกาสวันบริจาคเลือดโลกนั่นเอง
0: เจ้าเพราะว่าหลายท่านก็สิเห็นเนาะว่ากิจกรรมนี่ 1,500 คนบุดะ
1: เจ้าแม่น
0: โทๆๆๆซื่อเลยเด้อ
1: เจ้า
0: ที่ได้ไปโฮมกันอยู่ไอ้ตึกตึกใหม่ชั้นชั้นทหาร
1: เจ้า
0: เนาะพอไปในมื้อนั้นก็วัน กระเดงและซี่พุ่งกระเดงสากลเนาะคน
1: เ
0: ป็นก็เป็นพันเรื่องได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่ละ
0: แต่ว่าจนนี่ก็หลายเกือบ 2,000 คน 1,500 คนพุ่นอ่ะอันนี้ก็ซุ่มซื้อน้ำใจเพราะมีการประดับมอบใบย่องย่อให้ดิมีการใบมอบใบย่องย่อให้ผู้ที่บริจาคเลือดหลายข้าง
1: ท่าน
0: ก็ได้ใบย่องย่อให้ลงซื้อออนไลน์ Facebook โอ้หลายแม้แต่เขาสุขอดีตสักของพวกเขาก็ได้ด
1: ิแม่นแล้วเนาะก็ถือว่าเพิ่นหันเวลาใดที่มีโอกาสเนาะก็แม่นบริจาคตลอดเนาะไปบริจาคอยู่ที่สถาบันเลือดก็ได้หรือว่าอาจจะไปบริจาคอยู่นำหน่วยบริการต่างๆที่ว่าเพิ่นอาจจะมีการลงจุดจัดกิจกรรมอยู่บนต่างๆก็สามารถไปร่วมได
0: ้ถูกต้องเอามื้อนี้ทางรายการได้นัดสัมภาษณ์ดร.นางจิรภาแก้วคำผุยห้องหัวหน้าสถาบันเลือดแห่งชาติองค์การแห่งชาติลาวที่ท่านได้ประจำอยู่ในงานนั่นแหละ
1: เจ้า
0: เพื่อนก็จะสัมภาษณ์ว่าเป็นเท่าใดบรรยากาศในงานมวลชนเป็นเท่าใดผู้ที่เข้ามาเกี่ยวกับในงานวันนั้นบริจาคเลือดนี้ก็และความรู้สึกทั้งตัวท่านเอง
1: เจ้า
0: ในนามเป็นผู้รับผิดชอบนี้โดยเฉพาะแล้วก็มันจะได้ว่าให้ฟังตื่
1: ม
0: บรรยากาศคืนสองสามมือผ่านมานี่เป็นเ
1: ท่า
0: ใดและนอกจากนั้นก็ยังมีการเคลื่อนไหวในเรื่องพิธีพันธ์มาแดและก็สารนาฮู้และเวลาพอนี่ก็ชิตื้มให้กิจกรรมถามตอบ
1: เจ้าเพราะว่าอันนาทางทีมงานเพิ่นแจ้งมาบอกว่าของรางวัลยังมีหลา ย,
0: ลายแต่ว่าท่านนี่ก็จะเอาเวลาต่อให้เลยเนาะทีมงานก็สิไปมอบไปส่งต่อให้
1: เจ้า
0: แล้วมื้อนี้สารนาฮู้ในตอนท้ายจะเล่าให้ฟังว่าการกักเก็บตัวเองก่อนบริจาคเลือดและปฏิบัติตนหลังบริจาคเลือดมีคือแนวใด
1: เจ้าม
0: าฟังในระยะต่อไปอาจจะให้ท่านได้พักฟังเพลงก่อนเนาะจะนำเสนอเสียงเพลงให้บริการได้ฟัง
1: เอาเพลงเกี่ยวกับวันบริจาคเลือดโลกบ่มีบ
0: ่
1: 14มิถุนายนบริจาคเลือดโลกเด้เนาะมีได้เพราะว่าเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อวันสำคัญโดยเฉพาะ
0: เลยเป๊ะเลยมื้อนี้เป๊ะเลยนะ14มิถุนายนวันบริจาคเลือดโลกเนาะ

0: อนสิไปเซเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
1: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
0: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
1: เว้าง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นได้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี่บ
0: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านหมอที่ต้องช่วยเฮาน
1: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
0: ้แสดงว่าผ่านมาแม่เฮาเข้าใจผิดทั้งหมดสนะเซียวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาบ่นึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
1: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเซียว
2: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย

0: าร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
1: สาวนาก
2: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
1: ปัญญาชน
4: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
5: ขอบใจทุกท่านในเกียรติธรรมฟังและกันเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การแห่งชาติลาวฟังเพลงผ่านไป14มิถุนายนวันบริจาคเลือดโลก
6: เจ้า
5: ดีมือดีเลย
6: แมนแล้วเนาะกิจกรรมวันที่14มิถุนายนวันบริจาคเลือดโลกเนาะกับจัดอยู่ที่นครหลวงยิ่งจันทร์ในวันที่11ที่ผ่านมาแล้ว
5: และ
6: กันยังจะจัดอีกอยู่ที่สวรรค์ในวันที่16เนาะก็ฝากทุกท่านไปร่วมในเด้อ
5: เจ้าเอาสำหรับการเคลื่อนไหวใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็สิแจ้งให้เมล็ดกระดับทราบใน1อาทิตย์ผ่านมานี้จะไปทางพงศลีเหนือสุดประเทศลาว
6: เจ้า
5: ในต้นอาทิตย์นี้องค์การกระเด็งแขวงพงศลีได้จัดรูปพรมการประถมพยาบาลให้กับครูอาจารย์นักเรียนที่โรงเรียนมศสวนเผ่าเมืองบุญเหนือแขวงพงศลี
6: เจ้า
5: ที่บริจาคเลือดทั้งหมดเข้าร่วม25คนเนาะ
6: เจ้า
5: เข้าจาก
6: กระเซิงว่าข้าเจ้าก็สามารถช่วยเหลือตัวเองและกับหมู่เพื่อนได้เนาะลดพรความเสี่ยงของการบาดเจ็บเนาะคุ้มครองความปลอดภัยในโรงเรียนได้ดีขึ้นและก็ลดพรความมุนแหงของการบาดเจ็บสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและก็ส่งต่อความฮู้สู่ชุมชนอันนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาของแขวง
5: พงศาลีและไปอีกทั้งหลวงน้ำทาบัดนี้ในกลางอาทิตย์นี้องค์การกระเด็งแขวงร่วมกับกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงจะกิจกรรมบริจาคเลือดได้เลือดจำนวน10ถุงนอกนั้นในไทยอาทิตย์นี้ยังจะกิจกรรมบริจาคเลือดร่วมกับแผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารของแขวงตื้อมีกได้เลือดจำนวนอีก4ถุงนอกนั้นองค์การกระเด็งแขวงร่วมกับโรงเรียนกทหารท้องถิ่นแขวงหลวงน้ำทา
6: จะ
5: กิจกรรมบริจาคเลือดเพื่อเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลก14มิถุนาในกิจกรรมจะจัดมือวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เนาะมีนายพลทหารพนักงานมวลชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาคเลือดได้6ถุง
6: เจ้าแล้วก็จะพาไปทางแขวงเสียงขวางท่านผู้ฟังเพราะว่าองค์การกาแดงแขวงเสียงขวางเพิ่นก็ได้จัดฝึกอบรมให้แก่ครูอาจารย์และก็นักเรียนภายในโรงเรียนม.ศ.ลาดเนาะซึ่งมีผู้เข้าร่วม20คนก็จะได้เรียนรู้ถึง15หัวข้อเลยได้บ่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาขององค์การกาแดงและการปฐมพยาบาลการประเมินคนเจ็บนอนและการมดสติการจัดท่านอนเนาะการเป็นลมและก็การช่วยชีวิตพื้นฐานก็คือการเฮ็ด CPR เนาะให้แก่ผู้ใหญ่แด่เด็กน้อยแน่และก็เด็กแดงพร้อมกับพยาธิหัวใจขาดเลือดกระทันหันพยาธิเส้นเลือดสมองภาวะอาการสักอาการสมักละกะสักน้ำละกะสมักน้ำละกะมีอันนะสิ่งแปลกปลอมแบบว่าอุดตันระบบทางเดินหายใจนะหรือว่าหลอดเลือดและกะมีการห้ามเลือดนอบาดแผลแผลไฟไหม้ข้อพิกกระดูกหักการเคลื่อนย้ายคนเจ็บซัดกัดแมงไม่ตอดและกะการปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจอู้ก็ถือว่ามีแต่หัวข้อที่สำคัญ
5: เนาะซึ่งว่าเป็นเพศน้อยนี่
6: แมน
5: ฮู้วิธีปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
6: แมนแมนล่ะ15หัวข
5: ้
6: อ
5: โอ้สมเสยและไปต่อที่สัญญาบุรีบัดนี้ในกลางอาทิตย์นี้องค์การกระเด็งแขวงสัญญาบุรีร่วมกับธนาคารพัฒนาลาวสาขาแขวงสัญญาบุรีได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดได้เลือดทั้งหมดนี่3ถุงพร้อมนั้นธนาคารพัฒนาลาวก็ยังได้มอบเครื่องดื่มให้ผู้บริจาคเลือดเป็นน้ำดื่มข้าวนมแล้วก็นมมูลค่าหลายกว่า1ด้านกิ
6: บเจ้าอายับมาทางแขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังเพราะว่ากลางอาทิตย์นี้นี่ทางองค์การกาแดงแขวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้จัดฝึกอบรมเวียกงานปฐมพยาบาลให้แก่พนักงานครูอาจารย์น้องนักเรียนของม.ศ.โพนโฮงแขวงเวียงจันทน
5: ์
6: เข้าร่วมฝึกอบรมมี25คนเนาะซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้นี่แม่นจะช่วยให้โรงเรียนมีความปลอดภัยขึ้นพอเขาเจ้าจะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามฉุกเฉินได
5: ้
6: และนอกจากนี้ทางศูนย์เลือดองค์การกาแดงแขวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ยังได้จัดกิจกรรมรับบริจาคเลือดอยู่ที่กองบัญชาการทหารเมืองแก้วอุดมได้เลือดมา5ถุงเติมอีก
5: สมเสยเนาะแล้วก็ไปทั้งบริกรรมไซในต้นอาทิตย์นี้องค์การกาแดงแขวงบริกรรมไซได้ระดมทุนเพื่อนำเข้าไปใช้ในกิจกรรมบริจาคเลือดเนื่องในวันผู้บริจาคเลือดโลกมีบรรดาแผนกการบริษัทกลุ่มต่างๆและมีผู้ใจบุญได้เข้าร่วมนี้รวมมูลค่าการบริจาคก็ประมาณทั้งหมดนี่ ก้าล้านกีบ
6: เจ้า
5: สมเซยสมเซย
6: แม่สมเซยเด้อและกาบันนี้จะพาไปทางแขวงสวรรณเขตนพวาทางคณะนำพนักงานจากองค์การกาแดงแขวงเพิ่นกาได้มอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ว่าได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ อยู่ที่เมืองท่าปางท้องแขวงสวรรณเขตซึ่งการลงมอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนครั้งนี้เพิ่นมีเป้าหมายมาจำนวน140ครอบครัวนอนใน4บ้านก็คือเครื่องที่นำไปช่วยเหลือหันก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคมีเครื่องปฐมพยาบาลน้ำเป็นยาสามัญพื้นฐานเครื่องไส้สุขอนามัยประจำวันรวมมูลค่าทั้งหมดกับแมน600กว่าล้านกีบ
5: โอ้สมเสย
6: เจ้าซึ่งว่าได้รับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองภัยพิบัติแห่งชาติภายใต้โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ปฐมพยาบาลและสนองเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกเบื้องต้นให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติในปี2025ที่ผ่านมาบ่ฮู้ไผยังชื่อกันบ่ชื่อว่าพายุวุฒิหั่นน่ะ
5: วุฒิโอ้คือวุฒิการศึกษาเนาะชื่อวุฒิบ่ม่วน
6: ชื่อพายุ
5: แต่ว่ามาทำลายทรัพย์สินวัตถุดิบของชาวบ้านสองประชาชนในปี2025พันมานั้น
6: เจ้า
5: และในกลางอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแขวงก็ยังได้ลงช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อยู่บรรทุกเบื้องต้นนี่ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยโดยเฉพาะเลยมันไฟไหม้เฮือนนี่แหละ
6: เจ้า
5: จำนวน1หลังนี่นะครับแม่นอยู่นครไก่สอนนี่
6: เจ้า
5: เครื่องช่วยเหลือแม่นน้ำดื่มอุปโภคเครื่องใช้ของซอยเสื้อผ้าเกื้อสัตว์รวมมูลค่า4ล้านกีบ
6: เจ้า
5: และในวันศุกร์ที่ผ่านมา
6: ได้จัด
5: ก
6: ิ
5: จกรรมบริจาคเลือดอีกที่ของ 1,214 มีผู้สมัครบริจาคเลือดได้เลือดทั้งหมดนี่ผู้สมัครนี่15สหาย
6: เจ้า
5: สหายโอกาสนี้องค์การกระเดียงก็ได้มอบเครื่องกีฬามูลค่า1ล้าน1ล้านกีบ
6: เจ้า
5: ให้ของ 1,000 ดังกล่าวนี้214นี
6: ้เจ้าถือว่าหลายกิจกรรมนอยู่ทางแขวงสวรรณเขตในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะบันนี้ออกจากสวรรณเขตสิพายับไปทางอัตตปือ
5: เนาะสุดแล้วก็ใต้สุดเนาะพงศรีแล้วก็ไปอัตตปือ
6: เจ้าไปอัตตปือเนาะซึ่งทางองค์การกาแดงแขวงอัตตปือแห่งอัตปือเพิ่นก็ได้จัดสุดฝึกอบรมปฐมพยาบาลให้แก่ทั้งครูอาจารย์น้องๆนักเรียนของเรียนมัธยมสมบูรณ์ทิพพเนศศึกษาแขวงอัตปือซึ่งมีผู้เข้าร่วม20คนเนาะซึ่งเพิ่นก็ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติตัวจริงประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญเป็นต้นก็คือการประเมินผู้บาดเจ็บการห้ามเลือดการปฐมพยาบาลผู้ที่หมดสติการช่วยฟื้นฟูคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือว่า HCPR นะและนอกจากนี้ก็ยังมีการดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆโดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้บ่ว่าจะเป็นทางภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติตัวจริงและทั้งหมดนี้ก็คือการเคลื่อนไหวใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะสำหรับองค์การกาแดงแต่ละแขวงที่พวกเขาได้นำเสนอ
5: จะสมเสริฐเนาะโอ้ทิศนี้นี่มีหลายเนาะ
6: แม่
5: นการเคลื่อนไหวในเขตตัวประเทศสมเสริฐอันนี้ก็เป็นเรียกที่องค์การแห่งชาติลาวในขอบเขตตัวประเทศได้เอาใจใส่ในลงติดตามในการลงโฆษณาในการกระทำบริจาคเลือด
6: เจ้า
5: เอ๋สนใจเรื่องสังคมเด้ออันนี้ก็เป็นเรียกที่องค์การแห่งชาติลาวของพวกเขาได้พร้อมกันจะตั้งปฏิบัติในหนึ่งอาทิตย์ผ่านมา
6: เจ้า
5: การที่พักฟังเพลงระยะหน้าจึงมาฟังการสัมภาษณ์ดร.ธนังจิรภาเขียวคำผุยนี
6: ้
5: ของหัวหน้าสถาบันเลือดแห่งชาติในนามเป็นผู้ติดตามกิจกรรมที่ศูนย์การค้าเราเตียกในมือวันที่11ผ่านมา
6: แม่นแล้ว
5: บรรยากาศเป็นแนวใดมวลชนนี่ได้ให้การเข้าร่วมเป็นจังใดความรู้สึกในการได้เลือดมาแล้วแจกจ่ายเป็นจังใดก็รอท่าฟังในระยะต่อไปการสัมภาษณ์ดร.จิรภาแก้วคำพุยจ้าท่านได้พักฟังเพลงจะเอาเพลงเม็ดเลือดสีแดงซะเน
6: า
5: ะ
6: เจ้า
5: เอาเม็ดเลือดสีแดงให้ทุกท่านได้รับฟัง

0: องค์การกาแดงแห่งชาติลาวสร้างตั้งขึ้นในปี1955แม้นองค์การจัดตั้งทางสังคมมีหน้าที่ช่วยเหลือรัฐบาลในเรื่องงานมนุษยธรรมโดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยให้ทันเวลาตามความต้องการขั้นพื้นฐานเพื่อแก้ไขบรรเทาทุกข์ชีวิตการเป็นอยู่สุขภาพให้มีความปลอดภัยและมีเกียรติศักดิ์ศรีของมนุษย์ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นเช่นน้ำท่วมไฟไหม้อุบัติเหตุทางถนนการพัดภาคจากกันพยาธิระบาดสร้างความเข้มแข็งเพื่อลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติป้องกันสุขภาพสนองเลือดให้คนเจ็บที่ขาดเลือดน้ำสะอาดวิตถ่ายและเสบียงอาหารโดยได้รับการช่วยเหลือจากภายในและต่างประเทศท่านสามารถประกอบส่วนเข้าในเวียกงานมนุษยธรรมเช่นการบริจาคเลือดสิ่งของทืนฮอนและการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกาแดงเพื่อช่วยเหลือสังคมองค์การกาแดงแห่งชาติลาวโทรศัพท์021-250-000หรือองค์การกาแดงแขวงทั่วประเทศ
1: ขอบคุณทุกท่านที่ได้มาฟังรายการเพื่อนมันจะทำเจ้าเงินในสันหลังเมื่อนี้มีหลานน้อยมานำเมื่อนี้หลานน้อยมานั่งยองซุงน้ำ
2: เจ้า
1: เจ้าเอาและทางรายการของพวกเขาอีกจังหน่อยจึงให้ทั้งในบททองติดต่อไปเนาะอีกจังหน่อยเด้อทั้งดร.จิรภาเกี่ยวคำพุยห้องหัวหน้าชนบัลลังก์แห่งชาติจะชิบบ้องชนะนุ่งหูก่อนซะ
2: แม่แล้วเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็มีสารานาฮูมอสูฟังโดยเฉพาะแล้วเนาะกะเกี่ยมตนเองแนวใดก่อนการไปบริจาคเลือดและก็ปฏิบัติตนเองแนวใดหลังจากที่เฮาบริจาคเลือดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอันนี้ก็สำคัญคือกันเนาะจะเว้าสูฟังก่อนว่าจะกะเกี่ยมตัวเองแนวใดเนาะก่อนที่เฮาจะบริจาคเลือดทันผู้ฟังก็คือต้องนอนรับพักผ่อนให้เพียงพออย่างหน่อย6ชั่วโมงบ่ต้องเครียดบ่ต้องหยังผ่อนคลายสบายใจโลดเนาะกินอาหารให้อิ่มก่อนการไปบริจาคเลือดมีแต่ว่างดอาหารที่มันเท่านั้นเนาะส่วนอาหารอื่นเฮาก็กินได้ปกติเลยและกาฝากทุกท่าน
1: เออแม่นงดธาตุเหล้าหรือว่าแอลกอฮอล์สิมึนเมามือนึงเลยแหละ
2: สำคัญเลยอันนี้น่ะ
1: และผู้บริจาคเลือดจะได้ประโยชน์อย่างแด่ต่อการบริจาคเลือดนี้
2: เจ้า
1: ต่อครับผู้บริจาคเลือดได้กวดสุขภาพเช็คสุขภาพเนาะแล้วก็สุขภาพนั่นแหละหู้โมเลือดตนเอง
2: แม่นแล้ว
1: ได้กวดพยาธิน้ำอีกซึ่งโดยเฉพาะพยาธิที่มันส่งทางเลือดนี่นะ
2: แมนก็จะได้ฮู้นํา
1: สุขภาพดีเด้ผิวพรรณดี
2: เจ้า
1: แล้วก็คิดใจดีมีการสร้างจุลังเลือดใหม่มีการกระตุ้นในการสร้างไขมันกระดูกอีก
2: เจ้าเนาะอันนี้ก็แมนต่อกับผู้ให้ก็คือผู้บริจาคแล้วบัดนี้ต่อกับผู้รับก็คือคนเจ็บเนาะก็แมนแน่นอนแหละก็เจ้าได้เอาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองเนาะโดยเฉพาะแล้วคนที่ว่าเป็นพยาธิเลือดจางมาแต่กําเนิดเนาะผู้ที่ว่าเป็นมักไข้หลังแม่หญิงเกิดลูกที่ว่ามีการสูญเสียเลือดหลายหรือว่าคนเจ็บที่ขาดเลือดหุนแหงเนื่องจากอุบัติเหตุต่างๆทั้งด้านเวียกงานบอตามท้องถนนบอสามารถมาต่อลมหายใจมาต่อชีวิตเนาะให้กับเจ้ากลับมาใช้ชีวิตหรือว่าเฮ็ดเวียกงานได้เป็นปกติอันนี้ก็คือมีผลประโยชน์หลายท่านผู้ฟัง
1: เกี่ยวกับการบริจาคเลือดโดยเฉพาะแล้วการกล้าเกี่ยมก้อนไปบริจาค
2: เจ้าก
1: ำลังตนเองบริจาคเลือดแล้วเนาะ
2: แม่นแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้เนาะคือหลายๆคนก็สิได้เห็นว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มเนาะก็หันมาใส่ใจในเรื่องของอนาการบริจาคเลือดหลายขึ้นเนาะแต่ว่าบางครั้งนี่นะกรุ๊ปเลือดหรือว่าหมวดเลือดที่เฮาได้บางหมวดเลือดก็มีบางหมวดเลือดก็บ่มีเนาะโดยเฉพาะแล้วหั่นนะจะเป็นหมวดเลือดที่หายากหมวดเลือดที่พิเศษแดกโดยเฉพาะแล้วแม่นนักวิทยาศาสตร์ด้านโลหิตวิทยาเพิ่นเว้าไว้ว่าหมวดเลือด AB นะทั้งบ่ว่าจะเป็น AB บวก AB ลบคือหมวดเลือดที่พบยากที่สุดในมวลมนุษย์โดยที่ว่ามีสถิติเฉลี่ยไว้ทั่วโลกก็คือเพิ่นเฉลี่ยไว้เนาะสำหรับหมวดเลือดโอหันนะแมนพบหลายที่สุดเลยประมาณ45ส่วนร้อยต่อมาหมวดเลือด A นี่นะพบประมาณ40ส่วนร้อยหมวดเลือด B ก็พบได้ประมาณ11ส่วนร้อยส่วนว่า AB หันนะยากหลาย
1: ยากเน
2: าะพบเพียงแต่4ส่วนร้อยเท่านั้นในทั่วโลกได้บ่แม่นว่าเฉพาะลาวได้ทั่วโลกเลย
1: คือว่าหมวด AB นี่ซอกยากหลาย
2: แม่น
1: เอาเพียงพบเพียงแต่4ส่วนร้อยเด้
2: แม่นเจ้า
1: จากร้อยนะ มีแต่4ส่วนห้อยนึง
2: ยังว่าหายากหลายเนาะ
1: หายากทุก
2: ตัว A B นะ
1: เออจะว่าโอ้นี่หลายก็หมู่เนาะ
2: เจ้า
1: A นี่กันห้องลงมา B นี่ก็น้อยขึ้นกับ A
2: B แมนหลายคนก็สิอยากฮู้หรือว่าแบบเป็นอย่าง A B คือหายากเออก็คือทางนักวิทยาศาสตร์นะเพิ่นก็เว้าได้ว่าเพิ่นมาเปิดกลไกทางพันธุศาสตร์เนาะเหตุผลลักที่ว่าเฮ็ดให้หมวดเลือด AB มีน้อยบ่แม่นย้อนธรรมชาติลงโทษเฮาหรือจังได๋ใดแต่มันคือกฎเกณฑ์การถ่ายทอดทางพันธุศาสตร์ที่ว่าซับซ้อนและก็มีเงื่อนไขสูงมันก็เลยว่าหายากค่ะนะซึ่งมันมีหลายแบบนะหลายข้อเลยท่านผู้ฟังรวมๆแล้วเนาะก็คือเป็นหมวดเลือดที่หายาก
1: เอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลนิดนึงเนาะเพื่อเป็นการ
2: ว่
1: าบางท่านถามมาเลือดเดือดมันมีหมดเลยเด้หมดเลย
2: หายากแมนแล้ว
1: หายากหลายทุกท่านเอาก็เป็นข้อมูลดีๆนะจ๊ะแล้วกันจะให้ทั้งเอ้ยบททองประสานไปหาดร.จิรภาแก้วคำปุ้ยห้องหัวหน้าสถาบันเลือดแห่งชาติแล้วก็คือพวกเขาได้แจ้งแล้วว่านั่นก็เป็นผู้หนึ่งในการเข้าร่วมขบวนการว่าเป็นผู้รับผิดชอบ
2: เจ้าง
1: านกับว่าแมน
2: เจ้า
1: เพราะว่าในวันสี่กุมเดือนสากลมันกระเด็นสะกด
2: มันกระเด็นสะกดเจ้าม
1: ันก็ไปห่วมเพิ่นก็เอ้าโอ้สิฮอดมันบ่จักเลือดโลกนี่ให้มาห่วมอีกเด้อ
2: เจ้า
1: เนาะเอาสังกัดทีมงานพวกเขากำลังประสานไปหาทั้งดร.นางจิรภาแก้วคำพุ้ยของหัวหน้าสถาบันแห่งชาติองค์การกระเด็นชาติลาวเอาตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีดร.จิรภา
3: สวัสดีประชุมการเพื่อนครับฟังรายการวิทยุ
1: เจ้าขอบใจท่านหลายๆเด้อที่สละเวลากับเล็กกันเพื่อนมาจะทําจากองค์การกาแดงแห่งชาติลาวก็อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังแน่ในนามคณะสถาบันเลือดมีความรู้สึกแนวใดต่อกับบรรยากาศในงานเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลก11มิถุนายนผ่านมานี่ที่สุดกันเราเต็กกันให้เว้าบรรยากาศคือเดี๋ยวบางทางกันบ่ได้ไปร่วมเนาะฟังท่านเว้านี่ก็สิเพิ่นว่าได้ไปอยู่ไอ้เต็กคือกันเด้
3: เจ้าแม่นๆอยู่เราก็ลองบ่ได้มาเนาะคือว่าเฮาบ่มีเวลาให้ลุ้นก็เลยบ่ได้เอามา
1: เจ้า
3: เจ้าผมรู้สึกต่อกระบวนการเมืองก็เห็นว่าเกิดขึ้นหลายเนาะมีทุกปีมีอันนั้นทานนะก็ทางองค์การจะได้แห่งชาติลาวเนาะ
1: เจ้า
3: ประจําการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขม
1: ี
3: ทางห้องหัวหน้าห้องประธานยังกรรมาธิการเพราะว่าทางสังคมเนาะเป็นหนึ่งประธานห้องประธานนั่นกรรมการผู้จัดการศาสตร์ที่เขาร่วมในที่ผู้บริจาคเลือดหลายครั้งมีผู้ประกอบงานหลายลิ้นนั่น
1: หลายเน
3: า
1: ะเจ้าแต่เป็นซุ้มเจ้าเจ้าแล้วฟุดฟื้น
3: เนาะเยอะเป็นแห่งทั้งทุกในเป็นแห่งความสำคัญหลายหลายคนแห่งความสำคัญ
1: เนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบางท่านบ่ได้ไปกับท่านได้มาเว้าคืนให้ฟังก็เหมือนกับว่าพวกเขาได้อยู่ไอ้เต็ดไปตอนนี้
2: เจ้า
1: เจ้าและในงานครั้งนี้เขาสามารถโดยเฉพาะแล้วญาติได้ก็มาแม่นเนาะตัวเลขผู้บริจาคเลือดบ่ว่าตามกันรายงานมานี่มาได้316ถุงแล้วท่านคิดว่าปัจจัยใดๆนี่เฮ็ดให้งานนี้ได้รับผลสําเร็จแล้วก็บรรลุตัวเลขที่น่าชื่นชมแบบนี้ท่านคิดว่าเป็นจังได๋
3: ปัจจัยที่เฮ็ดให้เฮาได้ประสบผลคือในนี้เนาะก็คิดว่าเป็นย้อนน่ะมีการที่นําลําพาของงานสําเพ็งเนาะแล้วก็มีการตื่นตัวสมัครใจของผู้ที่เคยบริจาคเลือดแล้วคุณก็เคยสมัครใจด้วยกันเนาะ
1: เจ้า
3: แล้วเพิ่นอยากจะตั้งทั้งผู้มีให้เพิ่นสําคัญหลายต่อพวกเฮาแล้วระดมพนักงานทางตํารวจมาร่วมทั้งตัวเพื่อให้เฮามีเลือดหลายได้หลายในมื้อนั้น
1: เจ้า
2: เจ้าบ่ฮู้ว่าอานาสําหรับผู้ที่เข้าร่วมงานมีการบริจาคเลือดในมื้อนั้นนอกจากอานาเป็นภาคส่วนที่เฮาเชิญไปแล้วมีภาคส่วนอื่นที่ว่าอานาสมัครใจเข้าร่วมเองบ่ทัน
3: แม่นมีเฮาก็มีพ่อค้าชาวขายประชาชนนั่นน่ะที่อยู่ในนครหลวงพะเนียรับข่าวเนาะที่เฮาได้ลงไปทาง Facebook
2: ใน ระ ดับ
3: ที่ระดมช่วยหั่น
2: ช่
3: ว
2: ย
3: อู้มาได้ทุกพ่อค้าชาวขายมาหลายได้ส่วนนี
1: ้โอ้
3: ว่าเนาะผู้ว่าก็ว่า
1: แห
2: นดีแล้วท่านเนาะ
1: ส่งเพิ่นกับมา
2: เ
1: พราะว่าตามทั้งท่านคำลาผู้พักดีเพิ่นไปสัมภาษณ์นี่ได้สัมภาษณ์นักธุรกิจประธานบริษัทพุ่นน่ะมัน60ครั้งว่าซั่นโอ้ยชมเชยเพิ่น
2: เอ้ย
1: ฟังเพราะก็ได้มาเฮ็ดบันทึกเสียงออกอากาศให้
2: เจ้า
1: อันนี้ก็ชมเชยที่สังคมมีส่วนร่วมนั่นแหละทุกอาชีพเรื่องงาน
2: ชา
1: วค
2: ้
1: าชาวขายพระสงฆ์ก็ยังไปร่วมเด้
2: เจ้าโอ้ดีใจแทนแล้วก็ชมเชยอีหลีท่าน
1: เจ้าสำหรับเลือดจำนวน316ถุงเนาะ ที่ได้รับจากงานครั้งนี้จะได้นําไปแจกจ่ายแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตคนในมีแผนแล้วบ่ท่านว่าจะจัดได้กลุ่มใดมีแผนแล้วบ่ว่าเฮาต้องได้ไปช่วยบ่หรือว่าเบิดแล้วบ่ตอนนี้เป็นจังได๋ท่าน
2: เจ้า
3: เออฟ้องตรงการเหลือแต่ละมื้อนี่มัน200หา300ทงเนาะเออต้องแบ่งมื้อนั้นก็กลุ่มใดมื้อนึงมื้อปลายนี่แหละรวมกันจะ2มื้อเนาะอันที่ว่าเฮาเอาไปแจกใครนี่เพราะว่าเฮานี่นอกจากเจ้าแก้มเหลือแล้วเฮายังบริการน่ะอันใจเหลือที่คนเจ็บคอบเนาะซึ่งว่าจะมีคนที่มาขอนําเฮาประจําจะเป็นคนขาดเลือดคนปอกไผลังคนนั้นที่ว่าเกิดอุบัติเหตุ
1: เออ
2: เ
1: จ้า
2: เจ้า
3: บ่ได้ว่ามีแผนให้ใครแต่ว่าใครมาขอเฮาก็ให
1: ้เออถ้ามันมีอยู่ในธนาคารเลื่อนแล้วมันมาเอารถเนาะ
2: เจ้า
1: เออถ้าว่ามีแล้วก็ให้จังซะเบิดแล้วบ่ท่านขอโทษเบิดแล้วบ่บางท่านมาถามมาฮู้ว่าได้ยินว่าทางรายการเพื่อนจะทํามีเลือด316ถุงสิไปเอาได้ตัวอย่างว่าคือในตอนนี
2: ้ได้เ
1: ด้อบ่ท่านยังมีอยู่บ่
3: เฮาก็ให้นะเฮาก็แจกจ่ายให้ผู้ที่มาขอเฮาจับว่าเป็นจริงเนาะว่าเป็นขอเท่าใดเฮาก็ให้ถ้าว่าในกรณีเฮาบ่มีเฮาก็ให้เพิ่นมาออกช่วยเอาพี่น้องมาออกช่วยโดยที่เอาเลือดเฮาไปก่อนเพราะว่าเฮาคือหุ้มกันเนาะเลือดบ่มีโรงงานผลิตตรงใดจากคนเท่านั้นแหละเฮาต้องได้ถึงว่าเฮาสิมีเฮาก็ต้องเสียระดมให้เอาออกช่วยกันแหละเพราะว่าประสบการณ์นี่มันหลาย
1: จ้ะ
3: คนคือนึงเอาเลือดออกได้ก็3เดือนสิออกได้เดือนนึงสุดท้ายเนาะคือนึงก็4เดือนฉะนั้นแหละก็กูมาขอเพิ่นมาขอ
1: ทุกมื้อ
3: ในทีนี้น่ะก็หลายๆมันสิเป็นเรื่องกันเออช่วยกัน
1: เนาะนี่แหละมันเป็นปัญหาข้อยุ่งยากก็คือว่ามันบ่สมดุลกันมันบ่ดุลเดียงกัน
2: เจ้า
1: ผู้นึงก็คือว่าต้องมัน3เดือน
2: จึ
1: งออกได
2: ้แ
1: ต่ว่าผู้มาเอาเลือด
2: ทุกมื
1: ้อนั่นนะสิ่งสําคัญก็คือว่าแหละ
3: เลือดทาราซิเมียนี่ใช้ทุกเดือนไหน
2: ทุกเดือน
3: โอ้ยเดือนละ
2: 2
3: ถ
2: ุ
3: งเนาะ
2: โอ้ผู้ใหญ่เดือนละ2ถุงต่อข้างต่อการใช้เลือดหั่นเนาะท่านเน
3: า
2: ะ
3: แน่ๆเพราะว่าเฮาสิหมอจะให้ตามว่าค่าเลือดว่าเป็นเท่าใดเลยก็น้ําหนักคนเจ็บอีกเนาะเป็นเล็กน้อยก็เดือนละถุงแต่ผู้ใหญ่นี่ต้องแม่น2
2: ไหนโอ้เดือนละถุง2ถุง
3: คือเฮาจัดงานคนเจ็บสลับที่แน่กับไปรวมไหนผู้ที่รับใช้เลือดประจํา
2: หั่นเออผู้ที่รับเลือดจากเฮาเนาะ
3: แน่แล้วก็ไปรวมแล้วก็เป็นคนเจ็บ
1: คา
3: ราซ
1: ิ
3: เมียที
1: ่
3: เป็นคนใหญ่แล้ว
1: โอ้แล้วเพิ่นก็มาร่วมงานเนาะเพิ่นก็จะได้เห็นเนาะว่าความสําคัญของเลือดแล้วก
2: ็
1: เลือดมันยุ่งยากซําใดก่อนสิมาใส่ผู้ได้รับเลือด
2: ตัวอย่างว่า
1: แต
2: ่
1: ละเดือนแต่ละเดือนนี่อันนี้ก็โอ้บรรยากาศความรู้สึกและทางก็สิได้ไปเบิ่งไปฟังนํากัน
2: เจ้า
1: เนาะแล้วก็ถึงว่าวันผู้บริจาคเลือดโลก1ปีมีครั้งเดียวเด้แต่ความต้องการเลือดมีทุกมื้อคือพวกเขาได้ล้มกันทั้งเช่นมีแผนแนวการแนวใดและจัดกิจกรรมแนวใดเพื่อส่งเสริมการบริจาคเลือดนี่ให้กลายเป็นวัฒนธรรมเพิ่นว่าเนาะโดยเฉพาะแล้วทุกๆ3เดือนเนาะคือว่าจังได๋ท่าน
3: เนาะคือเฮานี่ก็ทุกคนที่มาอยู่มาขอเลือดน้ําเฮาเฮาก็ระดมสิบริจาคเลือดช่วยเนาะอันนั้นมันเฮ็ดประจําและแต่เฮาก็มีออกหน่วยเคลื่อนที่มื้อนึงก็2 3หน่วยเนาะ4หน่วยเพิ่นได้บางเทื่อน่ะอันนั้นแม่นเฮาเฮ็ดประจําแต่ว่าเรื่องกิจกรรมมันนี่นะ
1: เจ้า
3: ที่อยู่ไหนคือมันน่ะวันกรรมบ้านนี่เฮาก็จัดของกรรมบ้านวันทางเด็กกับทางมันแม่นยิ่งเด็กแม่นยิ่งแต่วันอันน่ะวันผู้อยากเรียนโลกเฮาก็เฮ็ดน้ําหลายภาคส่วนคือเฮาเฮ็ดอยู่ไอ้เป็กก็มีน้องเมื่อวานนี้เฮาก็เฮ็ดน้ําโรงเรียนฝรั่ง
1: โ
3: อ้ได้กินเนาะบางวันสุขัน
1: เจ้า
3: ฉะนั้นแหละเหมือนวันที่16ที่เฮาก็สิไปอยู่สวรรค์แต่ว่าประเทศก็มันเฮ็ดแต่ละแผนก็มันเฮ็ดไปนํากันไปเลย
1: สมซื่อสมซื่อนะท่านเอ้ย
3: ตอนที่ว่าผู้ชนิดเลือกแถลงเนาะให้คนเข้าใจเห็นความสําคัญของการบริจาคเลือดแล้วก็จะตัดสินใจบริจาคเลือดช่วยกันหลายคนเห็นหลายคนเห็นหลายคนเห็นก็ค่อยๆปลูกฝังจิตสํานึกไปกันอย่างนั้นน่ะเนาะ
1: เจ้า
2: แสดงว่ากิจกรรมโยไอเต็กนี่แม่นท่านก็จะเดินทางไปร่วมคือกันบ่ท่าน
3: แม่นไป
2: เจ้าอยากให้ท่านเชิญชวนได้บ่สําหรับไผที่ว่าอยู่ทั้งสวรรค์โดยเฉพาะแล้วใกล้ทั้งสวรรค์ไอเต็กเนาะไปร่วมกิจกรรมนี้เพราะว่าจะได้มีผู้ไปบริจาคเลือดหลายขึ้น
3: เออเนาะเฮาก็ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนเลยเนาะให้บรรณาธิการที่ว่าอยู่เขตสวรรค์เขตเป็นผู้อยู่ใกล้เชียงนั่นน่ะคือพ่อแม่นสวรรค์ไอเต็กเฮาเลยให้ไปร่วมจะสิร่วมบริจาคเลือดนําเฮาคือว่าฐานประธานมีอายุ17ปีขึ้นไปเนาะน้ำหนัก45กิโลและมีสุขภาพแข็งแรงแต่จะเชิญชวนให้ไปร่วมและไปเบิ่งแล้วก็ไปตัดสินใจบริจาคร่วมกันเนาะการบริจาคเลือดนี้บริจาคไม่เดียวเป็นเลือดสำรองแต่ว่าสามารถช่วยคนอื่นได้
1: เจ้าเอาก็ขอบใจทั้งดร.จิรภาแก้วคำผุยห้องหัวหน้าสภาแห่งชาติขอบใจและท่านได้มาเว้าบรรยากาศคืนในงานวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่ 14มิถุนายนมาทางการก็คือมื้อนี้ได้จัดก่อนวันที่11ผ่านมาน
2: ี่เจ้า
1: ชมเชยขอให้ท่านอยู่ดีมีแฮงและมีแผนจะเดินทางมื้ออื่นบ่ท่านเดินทางนี
3: ่ได้ละมื
1: ้ออ๋อขอให้เดินทางพร้อมด้วยคณะทีมงานแล้วให้กิจกรรมที่แขวงสนเขตให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อท่านเด้อ
2: เจ้า
3: โอเคหลายน้องบัดนี้โอกาสอันเขาจัดงานอันนี้ตรงเวลาที่ว่าเฮาไอ้ทานมาหวมได้ทั้งใหญ่มาหวมเนาะเพราะว่าที่นี่บรรยากาศที่ดีเห็นวันที่8เดือนหาเนาะที่ว่า
2: เจ้า
3: จะขึ้นคืนดี
1: เจ้ามีพลังขึ้นมาเนาะเอาโอกาสได้ท่านเชิญมาบ่เฮาก็สิไปหาเด้อท่านเด้อ
3: เจ้า
1: เอ้ยขอบใจดร.จิรภาหลายๆเนาะโอ้เพิ่นย่องมา
2: เจ้า
1: พวกเฮา2คนได้ไปเป็นพิธีกรรับเชิญในงาน
2: วันกาแดงและซึ่งแดงสากลเจ้า
1: ขอบใจท่านคำลาและจ้ะเฮาการใหญ่เพิ่นแจ้งมาพวกเฮาได้ไปช่วยพวกเฮาก็ได้ไปช่วยไปสร้างกิจกรรมในมื้อนั้นทั้งบริจาคเลือดทั้งมอบของรางวัลโอ้บรรยากาศม่วน
2: เจ้า
1: แม่นแล้วคนไปบริจาคเลือดก็จนบ่ฮู้สึกว่าตัวเองเก็บเงินม่วนนําพวกเฮาดิ
2: ม่วนเนาะเออแล้วของรางวัลเพิ่นก็แจกหลายแต่ว่าก็ขอย้ําฝากไว้เนาะว่าอันน่ะที่15 16เนาะ15ทีมงานเดินทางไป16แม่นกิจกรรมซึ่งทางโฆษกอดิศักดิ์นี่เพิ่นก็จะไปเนาะไปร่วมงานคือกันอยู่ที่สวรรค์เอเต็กเซินซอนทุกท่านไปร่วมบริจาคเลือดช่วยเหลือสังคมนํากันเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเอาเวลาก็คือว่าไว้ไว้บ่เดียว1 1ชั่วโมงเออฟังเพียง2 3ฮอบมึงเบิดล่ะ
2: เจ้า
1: บ่ฟังสนับสนุนคือบ่ได้เสนอไปแล้วว่าการก้าเกียมตนเองก่อนบริจาคเลือดเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าแม่พวกเฮาได้เว้าไปแล้วมีแต่ว่าสิให้อันน่ะ
1: กิจกรรม
2: กิจกรรมมัน
1: เออถามต่อ
2: เกียมไว้แล้วบ่เกียมไว้แล้วบ
1: ่เออเกียมแล้วบ่เอามีเวลาอยู่อีกประมาณ5นาทีเด
2: ้
1: อผู้ใดฟังรายการพวกเฮาได้เว้าสนับสนุนไปว่าการบริจาคเลือดนี่มีผลดีแนวใดเอาคำถามมาง่ายๆ
2: ง่ายๆเนาะ
1: มันดีแนวใด
2: ท่านไผ่ทันเนาะโทรมาตอนนี้ได้เลย
1: โทรมาได้เด้อท่านเด้อ0305787052 0305787052เนาะโทรเข้ามาได
2: ้เจ้า
1: ว่าอยากได้ธงผ้างามๆเด้อของที่ได้นึกจากและการเพื่อนมูลธรรมองค์การกันแห่งชาติเรากับพวกเขา
2: เจ้า
1: การบริจาคเลือดนี่มันดีแนวใด
2: แมน
1: เอาผู้คำตอบหรือว่าทาง Facebook ก็ได้เด้อ
2: ทาง Facebook บ่ฮู้ว่ามีคอมเมนต์อย่างแน่เนาะทาง Facebook เฮาสบายดีทุกคนเด้อที่ว่าติดตามรับฟังและก็รับชมเนาะผ่านทาง Facebook ลาว National Radio อยู่ตอนนี้เนาะมีหยังก็ส่งขอคิดเห็นเข้ามาได้เด้อหรือว่ามีคำถามใดที่ว่าอยากจะเนาะฝากถึงทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะมีข้อข้องใจอันใดถามได้เลยเพราะว่าทางวิชาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่ตอบให้นี่มีรายการก็จะกระจ่างแจ้งกว่าน อนแล้วกันหลีกเลี่ยงไปติดตามข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ว่าบ่เป็นสื่อของทางการนะอาจจะมีความเข้าใจผิดเนาะเพราะฉะนั้นก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวอยู่ที่ Facebook ของสถาบันเลือดแห่งชาติได้เด้อ
1: เจ้าเนาะท่านใดเบิ่งว่าโอ้มีการซื้อเลือดขายเลือดแนวนั้นแนวนี้ผ่านมามีปัญหาเนาะเพื่อเป็นปัญหาเคร่งฮ้อนเด
2: ้
1: เออระยะนั้นเห็นข่าวโอ้ยว่าซื้อเลือดขายเลือดถุงละล้าน2ล้าน
2: คน
1: มาไปคือว่าแล้วมันบ่มีทุกท่านน่ะมีก็คือพวกเฮาเว้าแหละมันถูกตัวถูกหลอกแล้ว
2: มันเป็นเพียงข่าวลือนะทุกท่านคันผู้ใดที่ได้ย่างเข้าออกสถาบันเลือดที่วัดได้ไปเอาเลือดตัวจริงอ่ะนะเขาเจ้าจะฮู้เนาะว่ามันเป็นแนวใดอ่ะนะท่านผู้ฟัง
1: ก็คือเพิ่นเว้าแหละถ้าไปเอาอยู่สถาบันเลือดน่ะเพิ่นให้ติดป้ายให้ติดป้ายอย่างนี้ให้จ่ายตามบิน
2: ราคาละเอียดใดตามนั้นเลย
1: มีเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น
2: แม่
1: แล้วก็บ่สามารถสิไปห้องเอาอีก
2: ระ
1: วังทุกท่านดังนั้นถ้าว่ามีการซื้อเลือดคัดเลือดอยู่บ่อนใดบางคนว่าโอ้อยู่ห้องหมอนั้นห้องหมอนี้ให้ถ่ายรูปให้พวกเขาหร
2: ือ
1: ว่ามีหลักฐานวิดีโอ
2: เจ้า
1: ด
2: ีแม่
1: เท่านั้นนางนี่บอกอยู่บ้านนั้นบ้านนี่มาตัวเลือดซื้อเลือดขายเลือดนี่นะแนวนั้นแนวนี้เห็นนะ
2: แม่แล้ว
1: คุณบอกแหละทั้งดร.จันทรานี่นะเพิ่นก็บอกมาโอ้เพื่อป้องกันได
2: ้
1: ป้องกันอย่างพนักงานและองค์กรนั่นแหละเนาะเพิ่นก็อยากฮู้บ่อยากให้ว่าได้ยินว่าปลาตัวเดียวนี่เน่าบ่ของอ่ะนะบ่อยากให้ได้ยิน
2: เจ้า
1: ก็มีแท้ให้มีหลักฐาน
2: แม่นแล้วเนาะบ่ให้เว้าเลือนลอยไปเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปให้นะเป็นค่าธรรมเนียมค่าสายส่งอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่นจะต้องได้เอาซื้อกลับมาเพื่อว่าเอามาหมุนใส่กับคนเจ็บคนต่อไปเพราะมันใส่ตัวเก่าบ่ได้เด้เอาตัวเก่าไปแล้วต้องซื้อตัวใหม่มาทดแทนเด้ท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็คืออยากจะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบแล้วก็เข้าใจนํากันอ่ะโหดีเวลาเฮาก็ใกล้สิหมดแล้ว
1: คนบาง
2: วง
1: ชวนกับเพื่อนอีกมานั่งยงชมนำ
2: มื้อนี้เป็นวงเวลาละเด้อเน
1: า
2: ะ
1: ขอบใจทุกท่านเนาะสำหรับกิจกรรมถ้าว่าบ่ทันมื้อนี้เอาเป็นอาทิตย์หน้าก็ได
2: ้
1: เนาะสะสมไปของรางวัลโดยเฉพาะแล้วถุงผ้างามๆใส่กับแป้งน้ำแดงก็ได้พอดีหิวเด
2: ้พอดีเนาะ
1: พอดีหิวบ่ได้หนักเด้พ พกพาสบายเออใช้เงินให้เมียก็ได้ให้ผัวก็ได
2: ้ได้ได้เน
1: า
2: ะ
1: ทำเวลาบนหน้าขอบใจไปเลยกันทุกท่านในเกียรติธรรมฟังเลยกันเพื่อนมันจะทำจากองค์การแรงชาติลาว
2: แล้วว
1: ันนี้พวกเขาลาไปก่อน
2: เจ้า
1: สบายดี
2: สบายดี

0: ยเป็นในแดนน้องซ้ายของตัวเขาได้ยินว่าไปปิ้นปัวบำบัดมันเศร้าแล้วบอก
1: เออมันก็ดีขึ้นละเด้เดี๋ยวนี้มันตุ้ยพีดีงามได้เขาอยู่ในศูนย์ปิ้นปัวเพิ่นมีกิจกรรมให้เฮ็ดหลายอย่างเล่นกีฬาเล่นดนตรีออกแห่งงานและก็มีการฝึกอุปมีอาชีพให้อีกได้หั่น
0: เออเขาดีใจน้ำตัวเซียวที่น้องซ้ายตัวหันเศร้าอยากเสพติดได
1: ้น้องซ้ายเขาสัญญาว่าจะบ่เฮ็ดให้พ่อแม่ครอบครัวเสียใจนั่นอีก
2: ชีวิตจะมีความสุขมันอยู่ที่ตัวเฮาชีวิตจะอับเสาถ้าไปติดยาบ้า
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมา
4: ชีวิตหักครอบครัวอย่าเมามัวกับสิ่งเสพติดสบายดีท่านผู้ฟังแถวแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านที่ตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์มื้อนี้มีหลายเรื่องราวที่จะล้มให้มิดรายการได้รับฟังเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดการจับกุมการดำเนินคดีกับผู้ที่ไปพัวพันนำสิ่งเสพติดท่านผู้ฟังเป็นต้นแมนทั้งปกชแขวงจำปาสักนี่กักตัวเป้าหมายพร้อมของกลาง 22,000 กว่าเม็ดผู้ใดท่านผู้ฟังอันนี้เป็นปัญหายาเสพติดที่และมันมีความเปลี่ยนมาคือแนวใดจังใดและมันให้โทษคือแนวใดมื้อนี้ทางรายการดุดพรจากสิ่งมึนเมาของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะให้ท่านมาฟังสาระเกี่ยวกับคนให้ของยาเสพติดประวัติความเปลี่ยนมาแต่ละยุคแต่ละสมัยนับแต่ฟินนับแต่เฮโรอีนนับแต่กาวจอดยางรถผู้แหละเนาะในยุค90พุ่นแล้วก็ปัญหาต่างๆตามมาเรื่องยาเสพติดจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็อย่าลืมติดตามมาฟังตอนท้ายรายการมีเรื่องนี้เว้าสู่ฟังแต่ว่าเริ่มต้นรายการนี้ให้ท่านได้มนต์ซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อน

0: ดื่มดื่มดื่มยกยกยกอะไรวะเชียว
1: ดื่มหมดแก้วนี่ละเมื่อเนาะแกง
0: อีฟ้าเมื่อเฮ็ดหยังเหล่าเบียร์ซื่อดื่มลงท้องมันก็เป็นของเฮาย กยกยกยกได้ยังได
2: ้ไปไอ้แพงเมื่อเฮือนเถาะดึกแล้วย่านใด
3: อีฟ้าเมื่อเฮ็ดหยังก็กำลังมวนมวนอยู่ตัวว่ากินวนหมูอ้ว
2: เจ้าเมาหลายแล้วสิขับรถบ่ได้บ้านไก่ย่านใด
3: ไปว่าข่อยเมา
0: ซ้ำนี่วะสบายข่อยนะบ่เป็นยังดอก
3: ก็สิครับเอง
0: เจอใครแล้วนะ
1: ฮะค่อยๆไปแล้วเสียนะมาบอกโดนมาบอกนะ
2: ค่อยๆเด้ออย่าขับไวหลายขยัน
3: ต้องย่านดอกเชื่อใครลูก
2: ระวังระวังระวังโอ้ยรถสิต่ำแล้วโอ้ยค่อยบอกแล้วให้พอให้พอสิขับบ่ได้ยังบ่ฟังความอยู่เจ็บหลายบ่
3: โอ้ยเจ็บขาเจ็บหัวโอ้ยน้อสร้างเป็น
4: เมาแล้วครับดับชีวิตตนเองและคนอื่นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
5: ท่านพร้อมมาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางระบบ AM และ FM 103.7 MHz ออกอากาศให้ท่านได้ฟังท่านผู้ฟังมาฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจับกลุ่มและกักตัวเป้าหมายพร้อมของกลางผู้ที่ค้าขายยาเสพติดอิงตามการรายงานของเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปคส.แขวงจำปาสักแจ้งให้ฮู้ว่าในวันที่5พฤษภาคม2026เจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะปคส.เมืองบ่าเจียงเจริญสุขสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักเข้ามั่งจุดมั่วสุ่มเสพยาและค้าขายยาเสพติดอยู่บ้านวังเวินเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้3คนยิ่ง1คนคือเท่าวอนทวีอายุ23ปีอยู่บ้านวังเวินเมืองสนะสมบูรณ์เท่าร้อยอายุ

นสอบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการและสามารถกักตัวเป้าหมายได้เพิ่มเติมอีกได้ท่านผู้ฟังถึง2คนยิ่ง1คนนั่นก็คือเท่าเหมยอายุ50ปีอยู่บ้านน้ำเผาเมืองคำเกิดแขวงบุรีคำไซนางบุญทันอายุ31ปีอยู่บ้านอุดมสุขเมืองนากายแขวงคำมวนพร้อมของกลางยาเสพติดยาบ้า 1,800 เม็ดโทรศัพท์2หน่วยรถใหญ่1คันทะเบียน6979สวรรณเขตปัจจุบันคดีแม่นอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบหาพวกร่วมขบวนการค้าขายยาเสพติดมาลงโทษตามระเบียบกฎหมายต่อไปอันนี้แหละอยู่ดีบ่ดีไปค้าขายยาเสพติดไปเสพยาเสพติดชีวิตที่เคยมีสุขก็สุขกำหายไปแล้วท่านผู้ฟังยาสุไปพัวพันกับยาเสพติดอันตรายแท้ๆผู้กินตายผู้ขายติดคุกผู้ทุกข์ใจแม้นพ่อแม่และครอบครัวแทนที่สิมีชีวิตอยู่ให้มีความสุขผัดไปพัวพันกับยาเสพติดอยากหังอยากมีอยากล่ำอยากรวยทางลัดโดยที่ผิดกฎหมายกฎหมายมันก็บอกอยู่แล้วว่ายาเสพติดยาบ้าและยาชนิดอื่นๆนี่แม่นผิดกฎหมายยาสู่ไปพัวพันบัดใดแม่นจิบหายบัดนั้นโดยท่านผู้ฟังและย้ำใดล่ะสิได้ออกจากคุกจากตารางเงินอยู่ใส่รับประกันตัวและอื่นๆอีกได้โอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่ทางรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาเว้าสุมิตรายการแล้วฟังให้มีสตินำกันไผคิดอยากจะไปลองยาเสพติดไผคิดอยากจะไปฆ่าไปขายคิดอยากไปพัวพันคิดไปหับเงินหับคำนำคนบ่ดีแล้วไปทรงยุบทรงยาไปสิเศร้านะยาเฮ็ดท่านผู้ฟังอันตรายเนาะถึงชีวิตแท้ๆติดคุกติดตารางละมือใดสิได้ออกแม่นบ่อันนี้หยิบยกให้ทุกท่านได้มีสติระวังตัวนำกันที่กำลังติดตามฟังรายการในปัจจุบันนี้มาฟังเรื่องราวที่2เกี่ยวกับรับโทษตามกฎหมายศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดสินจำเลย3คนประหารชีวิต1คนจำคุก2คนท่านผู้ฟังเรื่องนี้ทางศาลเองเพิ่นก็ได้พิจารณาพู่นแหละแต่เดือนเมษาเป็นต้นมาเนาะท่านผู้ฟังศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ก็ได้ตัดสินคดีจำเลย3คนคือเท่าไสยพรอายุ32ปีอาชีพค้าขายอยู่บ้านนาฝายเมืองนานแขวงหลวงพระบางถูกกักตัวในวันที่2กุมภาพันธ์2024ที่ผ่านมาในข้อหาค้าขายยาเสพติดประเภทยาบ้าศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพจำเลยประหารชีวิต2เท่ากาวยุยเถาอายุ26ปีเสื้อซาดสัญชาติเวียดนามอาชีพกรรมกรอยู่บ้านนากลางเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์ถูกกักตัวครั้งวันที่20ตุลาคม2024ที่ผ่านมาในข้อหามียาบ้าไว้ครอบครองจำนวน100เม็ดศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพจำเลย5ปีปรับใหม่เป็นเงินอีก10ล้านกีบผู้ที่3แมนเท่าหัวทรงอายุ44ปีอยู่บ้านหนองหลวงเมืองหินเฮิบแขวงเวียงจันทน์ถูกกักตัวในครั้งวันที่5พฤษภาคม2025ที่ผ่านมาในข้อหาค้าขายยาเสพติดจำนวน696เม็ดศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดอิสรภาพลงโทษจำคุกจำเลย7ปีปั๊บใหม่อีก46ล้านกีบเป็นข่าวที่เอามาเว้าทุกท่านได้มีสตินำกันช่วยบอกลูกบอกหลานเกาจิตเกาใจบอกเขาจะสู้ไปพัวพันกับยาเสพติดโดยเฉพาะคนบ่คุ้นหน้าบ่ฮู้จักยาสู้ไปหับเครื่องของแล้วไปส่งให้เขาถึงเขาจะเอาเงินให้ก็จะสู้ไปเนาะไปปุ๊บถูกเจ้าหน้าที่กักดักคือคนรายงานจับออกมามีแต่ยาเสพติดแบบศิลาชีวาโอ้ยของผู้นั่นของผู้นี้บ่แม่นเด้เขาว่ามันของเจ้าโลดแหละสุดท้ายก็ติดคุกติดตารางสืบสวนสอบสวนเท้าเอาจนเมิดแหละผู้ใดอยู่ในขบวนการค้าขายยาเสพติดก็บ่เห็นไผหั่งไผมีแล้วไปค้ายาเสพติดติดคุกติดตารางนักไปกว่านั้นกับประหารชีวิตอย่าลืมว่ากฎหมายเฮานี่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตสำหรับผู้ค้าขายยาเสพติดเกินกำหนดที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายอาญาท่านผู้ฟังเอาซ้ำนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกชั้นหนึ่งฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกับมาฟังเกี่ยวกับสาระผลให้ของยาเสพติดประวัติความเป็นมาแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นมันเป็นจังใดมื้อนี้มีเสียงเรื่องนี้เว้าสู่ฟังจักหน่อยจากทางรายการตอนนี้มนต์ซืนฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: ตึงเดี๋ยวนี้โตเป็นหยังคือว่าเศร้ามาหมองแท้บ่เห็นมวนซื่นกับหมู่เลยเจ้า
1: สิโตช่วยเฮาแน่เถาะเฮาสงสารแม่ของเฮาแท้ๆเพิ่นนับมือนับเท่าพ่อของเฮาก็ตายจากตั้งแต่เฮายังน้อยพุ่นน่ะ
0: โตมีเรื่องหยังบ่เว้าสู่เฮาฟังแม่บางเทื่อเฮาอาจซวยตัวได้ได
1: ้เฮาติดยาเสพติด
0: ติดยาติดยาเสพติดโหโตติดมาโดนแล้ววะ
1: 5เดือนแล้วหมู่เอ้ยเฮาคิดว่าเฮากําลังตกเป็นทาสของมันถ้าแม่ของเฮาฮู้เพิ่นคงจะเสียใจนําเฮาหลายเฮาบ่กล้าบอกแม่เฮาอยากเซายาเสพติดโตช่วยเฮาแน่เถาะ
0: เติ่งโตพยายามตั้งสติไว้ให้ดีเสียเฮาสิพาโตไปปรึกษากับทางหมอเนาะอีกบ่ดนเฮาคิดว่าโตจะเซาเป็นปกติโตพยายามตัดสินใจเซายาเสพติดเด็ดขาด
1: ขอบใจเด้อเซียวถ้าเฮาเซายาเสพติดแล้วเฮาจะตั้งใจห้ามเฮียนและก็จะเบิ่งแยงแม่ต่อไปเฮาจะบ่เฮ็ดให้เพิ่นเสียใจอีก
2: ชีวิตยังบ่สวยเกินไปถ้าตัดสินใจเลิกยาเสพติด
3: ท่านกำลังติดตามรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทั้งระบบ AM และ FM 103.7 MHz ออกอากาศให้ท่านได้ฟังและขึ้นส่งต่อ FM 94.3 MHz ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งรายการพวกเขานั้นได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารผลให้ของยาเสพติดผลให้ของสิ่งเสพติดถึงจะถูกกฎหมายแต่มันก็มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อร่างกายต่อจิตใจและเฮ็ดให้พฤติกรรมมีการเปลี่ยนไปบอกว่าเป็นเหล้าเป็นเบียร์พวกธาตุแอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่ในหั่นจากคนดีมึนเมามาแล้วกับกลายเป็นคนโมโหโทโซเป็นคนอารมณ์ฮ้อนอารมณ์ไห้อยากตีผู้นั้นอยากฆ่าผู้นี้เห็นผู้หญิงงามๆก็คิดแนวบ่ดีใส่แบบสินะและสุดท้ายก็เกิดแนวบ่ดีให้กับตนเองนั้นหลุดได้ก็ดีเนาะปัญหาเรื่องเหล้ายาปลาแป้งต่างๆรักษาสุขภาพไว้เอาใช้ชีวิตให้มันมีความสุขอยู่มันแบบมีความสุขบ่ไปพัวพันกับสิ่งเสพติดบ่ไปพัวพันกับสิ่งมึนเมาต่างๆสุขภาพเป็นของทานเนาะบ่มีไผทดแทนได้มีเงินแสนเงินล้านก็มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงเด็กเพิ่นก็ยังว่าจังซั่นคนเฮานี่ยามเจ็บยามป่วยติดเตียงบ่ละจึงคิดพ่อว่าโอ้บ่เฮ็ดตอนนั้นละดีตอนแข็งแรงคิดหยังก็บ่ทันนะบ่ได้คิดฮอดเรื่องแนวบ่ดีดอกเฮ็ดให้มันสมใจสมใจยากสมใจมากสมใจไปบาดมีปัญหามานี่สิ่งที่สมใจนั้นบ่คุ้มค่ากับปัญหาที่มันแตะต้องทางด้านสุขภาพนอนติดเตียงนอนห้องหมอใส่ออกซิเจนและอื่นๆอีกผู้ที่นั่งเฝ้านั่งเงียนนั่งเบิ่งป้อนเข้าอุ้มขี้อุ้มเหี่ยวก็แม่นครอบครัวเนาะคนที่นั่งดื่มนั่งกินนั่งมวนเฮฮาปาร์ตี้อ่ะบ่เห็นหน้าอันนี้คือความทุกข์ยากของปัญหาที่มันเกิดหลังพฤติกรรมการดื่มท่านผู้ฟังบัดนี้มาฟังสาระเกี่ยวกับผลให้ของยาเสพติดประวัติความเป็นมาแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่แหละทั้งนี้ก็เพื่อเตือนสติสาวหนุ่มหญิงชายของพวกเขาและท่านผู้ฟังเตือนสติผู้ที่กำลังคิดจะไปยุ่งเกี่ยวพัวพันกับปัญหายาเสพติดอย่าลืมว่ายาเสพติดนี่บ่แม่นมิตรแท้ภัยติดภัยกินภัยเสพผู้นั้นเป็นทาสของมันและหมดอนาคตที่ดีงามเชิญรับฟังเรื่องนี้ได
4: ้สบายดีพี่น้องป้องปายทุกคนมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาขอเตือนภัยใกล้ตัวที่ทําลายชีวิตคนลาวเฮามาหลายยุคหลายสมัยนั่นก็คือยาเสพติดนั่นเองพี่น้องฮู้บ่ว่ายาเสพติดยอดฮิตในลาวเฮาแต่อดีตจนฮอดปัจจุบันมันมีวิวัฒนาการมาแนวใดมื้อนี้ข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปสมัยก่อนยายอดฮิตก็แม่นฟินกับกัญชาสมัยนั้นฟินยังบ่ทันถือว่าเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายปานใดได้ผู้เฒ่าผู้แก่สูบกันควันท้วนๆก่อนสิลงนาถางให้ก็จักจักบาทขึ้นนามาก็จักจักหน่อยบางครอบครัวมีเมียหลายคนก็นั่งสูบฟินสบายใจอยู่เฮือนมีเมียรับไส้ครบสุดผู้หนึ่งไปหาฟืนผู้หนึ่งเลี้ยงลูกผู้หนึ่งแต่งกินชีวิตคือสิมีความสุขเนาะแต่สุดท้ายฟินก็กลายมาเป็นยาเสพติดที่อันตรายส่วนกัญชาดิแต่ก้อนก็เป็นยาสูบมวนๆนี่แหละบางคนก็เอามาใส่ต้มไก่บอกว่าแซ่บนัวกินแล้วอารมณ์ดีมวนหัวยิ้มได้เมิดมือแต่ตอนนี้มันบ่แมนแนวนั้นแล้วเพราะมันส่งผลกระทบต่อสมองในระยะยาวยุค90ตำนานกล่าว 3Kพอมาฮอดยุค90บาดนี้มา8ยายอดฮิตก็แม่นกล่าวแม่นแล้วกล่าว 3K ที่เพิ่นเอาไว้จอดอย่างรถนั่นแหละแต แต่วัยรุ่นยุคนั้นบ่ได้เอามาจอดอย่างเขาเอามาจอดดังสูบดมกันหุ้นห้วนเพื่อแสวงหาความท้าทายดมไปดมมาก็เกิดภาพลวงตาบางคนก็ว่าตนเองเป็นงอคงอาละวาดตีกันบางคนก็ร้อนจกดาวเห็นผู้สาวงามๆมาอ้อมข้างแต่ผลสุดท้ายสมองเสื่อมมดยุค2000ฮอดปัจจุบันยาม่าก็กลายมาเป็นยาบ้ากินแล้วหลอนเฮ็ดเวียกบ่ฮู้เมื่อยบางคนฮอดคันปีนเสาไฟฟ้าเอามีดจี้คอเด็กน้อยและในปัจจุบันยาบ้ามันแฮงป่านซอมบี้กินแล้วเสียสติบ่ฮู้จักพ่อจักแม่ส่วนพวกไฮโซมีเงินแดก็จะแมนโคเคนหรือยาไอและที่กำลังระบาดนักในตอนนี้ก็คือน้ำกระท่อมและคอลลาเจนกินแล้วหัวใจเต้นแฮงดีดหลอนไปไว้ทั้งสมองไปไว้ทั้งชีวิตสิ่งที่กล่าวมานั้นอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดมันบ่มีหยังดีเลยมันทำลายทั้งชีวิตทำลายอนาคตและที่สำคัญมันเฮ็ดให้คนที่เฮาฮักบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกเมียหรือผัวต้องเสียใจและถูกทรมาน
5: เป้าหมายหลักของพวกเขาก็เพื่ออยากเตือนสติให้ทุกคนรู้ถึงโทษของยาเสพติดเท่านั้นฮักชีวิตห่างไกลยาเสพติดเด้อพี่น้อง
3: เป็นแนวใดท่านผู้ฟังฟังไปแล้วท่านคิดแนวใดอย่างน้อยเนาะมันก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้มิตรรายการที่กำลังติดตามมาฟังรายการดูดพรจากสิ่งมึนเมาของมิตรกุจาเสียงเฮงศาสตร์ลาวให้ท่านได้คิดได้งำน้ำกันนั้นและท่านผู้ฟังมันบ่มีเรื่องดีจักอย่างเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเนาะมีแฮงแล้วไปเฮ็ดเวียกหาเงินมีแฮงแล้วได้เงินมาซื้อแนวแซ่บๆมากินเสพปากใส่ท้องสิมีสุขภาพแข็งแรงกองไปติดยาเสพติดบ่ได้อยู่ได้นอนวอกๆแวกๆบาดบ่ได้กินบ่ได้เสพบ่ได้ย่ำแล้วก็เป็นแนวใหม่ละเป็นบ่ผ่านๆมาหลายปีโคชกเคยไปตั้งแขวงแน่ไปเห็นจนได้เอาโซ่มัดไว้ลูกก็ได้มันเป็นบ้าดิเสพยาบ้าก็กลายเป็นบ้าจากคนดีๆในพ่อแม่ผู้ปกครองบ่มีคนใดหรอกได้ลูกชายพ่อแม่ผู้ปกครองบ่มีคนใดหรอกได้ลูกสาวลูกชายมาแล้วไปติดยาเด้อลูกเด้อบ่มีเด็ดขาดเลยลูกเอ้ยเป็นคนดีเด้อเป็นคนดีอยู่ในสังคมอย่าสู่เฮ็ดให้พ่อแม่นี่เจ็บหัวเด้อเป็นคนดีเป็นคนคำฮู้ตั้งใจทำเฮียนอย่าสู่ไปหาเรื่องหาราวอยู่ในสังคมแนวนั้นได้พ่อแม่สอนเนาะมีอันแซ่บๆก็หามาให้ลูกกินอันตัวเองบ่กินก็ได้ขอลูกอิ่มก่อนสุดท้ายไปติดยาเสพติดแล้วก็มีปัญหาต่อครอบครัวมีปัญหาต่อสังคมขี้รักงัดแงะตีนสั้นมือยาวขี้ข้านบ่ฮู้ออกเฮ็ดงานและปัญหาอื่นตามมาตลอดถึงสุขภาพตัวนี้จะให้ทุกคนได้เข้าใจถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นระยะผ่านมาถึงปัจจุบันและมันยังจะเกิดต่อถ้าว่าเฮายังขาดสติระวังตัวเกี่ยวกับเรื่องปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวแท้ๆท่านผู้ฟังก็ขอฝากเอาไว้ผ่านรายการนี้ขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการลุดพรจากสิ่งมึนเมาทางมีกุจายเสียงแห่งศาสตร์ลาวอดิศักดิ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการขอล้านท่านผู้ฟังไปก่อนโอกาสหน้าถึงกลับมาพบกันใหม่วันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยลาก่อนสบายดี

ความมาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับสายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

0: คือสิบ่เป็นแนวนั้นดอกบุญมากพวกเราก็เว้าแล้วว่ามีวิธีเดียวที่จะสวยได้คือเสนอคันถึงให้คดีนี้ส่งถึงศาลไวๆเพราะฉะนั้นก็พอสบายใจได้ว่าหมอก็มีแนวคิดโน้มเอียงมาทางเมียส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่แล้วหากบ่ดังนั้นหมอก็คงจะบ่เสนอตัวคันถึงแน่นอน
1: ถ้าเป็นคือตัวเว้ามันก็ใครอยู่เฮายันแต่หมอน่ะใส่ความแบบที่บ่มีคําว่าเห็นแก่ไผในบทบันทึกรายงานหรือใบสรุปการสอบสวนซึ่งในที่สุดศาลก็จะถือเอาตามนั้นทุกอย่างตรงนี้บ
0: ่จะคิดให้ลึกซึ้งขนาดนั้นเลยติบุญมากศาลก็มีเอกราชของตนที่จะสอบสวนหาหลักฐานพยานอีกเทื่อหนึ่งหากว่ามีอันสงสัยนะทางที่ดีแล้วตัวต้องเข้าหาหัวหน้าศาลหรือตุลาการสอบสวนเพื่อซอกวิธีแก้ไขก่อนที่คณะศาลจะพิพากษาคดีลงไป
1: เฮาละนักใจแท้ๆสุบันผมบ่เคยแล่นเต้นเรื่องนี้มาก่อนจึงบ่ฮู้ว่าเริ่มต้นไปหาไผแล้วมันจะลงเอยด้วยฮู้การใดต้องได้พึ่งตัวคือเก่าได้นี่สุวรรณเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนส่วนเรื่องเงินคำน่ะตัวบ่ต้องเป็นห่วงเฮายินดีจ่ายค่าเมื่อยให้ทุกๆคน
0: เรื่องเงินหั่นบ่มีปัญหาหยังดอกสําหรับเฮานะสําคัญอยู่บนว่าเฮ็ดแนวใดพวกของมารีจะให้ความหัวไม้หัวมือกับพวกเฮาเท่านั้นล่ะมันเป็นเรื่องที่น่านักใจแท้ๆเลยหากว่าหมออนุภาพแกดึงคดีนี้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจต่อไปนะ
1: ว่าเรื่องนี้มายามใดเนี่ยเฮาก็นักใจสุบันเพราะเบิ่งคือว่าเงินน่ะจะบ่มีความหมายหยังละเด้สำหรับผัวของนางมารีเลยนี่มีวิธีใดฮะที่จะเอาหมอนี่น่ะฟุ้งจากตังได้นี
0: ่อย่าฝากคิดถึงเรื่องนี้เลยบุญมากพอสิทธิ์อำนาจอยู่นำเขาเงินนี่นะบางเทื่อก็บ่อาจสามารถเจ้าชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือพวกเฮาฮู้ได้เด้พยายามเข้าหามารีให้หลายๆอาจจะมีประโยชน์ทางปัจจุบันและอนาคตก็ได้นะ
1: เรื่องผลประโยชน์นั้นมันก็แน่นอนสำหรับตัวอยู่แล้วล่ะเฮานี่ติจักสิเป็นอะไร
0: อดทนไว้ซะก่อนติบุญมากเรื่องแบบนี้จะใจฮ้อนบ่ได้เบิ่งแต่การลงทุนของเฮานี่ติมันยิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์เลยได้ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์บางอย่างเท่านั้นเองซึ่งในนี้บ่เฉพาะแต่ตัวของมารีดอกมันพัวพันกับเวียกงานบางอย่างของเฮาอีกตัวพ่อจะเข้าใจอยู่ที่ว่าเฮาหมายถึงเรื่องหยัง
1: เฮาฮู้ดีสุบันทั้งหมดนี่ก็หมายถึงเวียกงานการค้าของตัวนั่นแหละซึ่งมีทั้งอันถูกต้องและก็บ่ถูกต้องตามกฎหมาย
0: เก่งหลายบุญมากที่ตัวเข้าใจความหมายของเฮาหั่นน่ะมันบ่แน่ได้บุญมากว่าเมื่อถึงเวลาที่เมียคุ้งตาแจ๋แล้วผัวจะบ่ช่วยเหลือนี่นะบ้าห้านค้ามารีดีพาร์ทเมนต์สโตร์นี่คือเส้นทางผ่านของสินค้านานาชนิดที่เฮาจะนําเข้ามาบรรซาเงินกีบให้วุ่นวายนะ
1: แน่ใดก็จะสิลืมเรื่องของเฮาซะล่ะสุบันเฮาหวังเพิ่งตัวเด
0: ้บ่ต้องห่วงนะบุญมากเมื่อเฮารับปากกับไผว่าจะช่วยแล้วเฮาก็ต้องปฏิบัติตามข้อเสนอทุกอย่าง
1: เก่านั่น
0: เออแล้วเรื่องของคําผิวเด้ล่ะคืนนั้นเว้ากันไปฮอดใส่เด้ล่ะ
1: หลายเรื่องอยู่ได้สุบันเด้แต่มีเรื่องนึงที่เฮาน่ะสนใจเด
0: ้ยังมีเรื่องใดอีกล่ะบุญมาก
1: เรื่องที่ตัวน่ะเอาใจใส่ตัวมารีนั่นเองล่ะตามเฮาสังเกตเบิ่งแล้วนางน่ะบ่พอใจปานใดเลย
0: วะ
1: ที่ตัวเปิดห้านให้มารีแล้วให้นางและแสงเดือนน่ะไปเฮ็ดเวียกอยู่บนหั่น
0: นางเว้าหยังแดกับตัวน่ะ
1: นางน่ะเว้าว่าพวกนางเป็นคนแนะนําให้มารีน่ะฮู้จักกับตัวซั่นเห็นที่นางจะให้รับการเอาใจใส่ยิ่งกว่ามารีตัวกับสนใจมารีหลายกว่าจนถึงขั้นว่าเปิดห้านคาดให้มารีเป็นเจ้าของจึงเกิดความบ่พอใจในเรื่องนี้ในที่สุดเลย
0: มันก็ยากอยู่ได้บุญมากที่จะเว้ากันนะแม่นอยู่ที่คําผิวและแสงเดือนฮู้เฮาก่อนมารีซึ่งเฮาก็ได้ช่วยพวกนางโดยบ่หวังเอาคืนหลายล้านแล้วแต่มารีมีจุดพิเศษที่ต้องเอาใจใส่บรรณาธรรมิตก็คือรูปร่างหน้าตาตลอดฮอดกิริยาท่าทางของนางคล้ายคือกับเมียของเฮาที่ตายไปแล้วอีหลีเด
1: ้ว้าบรรทัดที่2น่ะก็คือนางน่ะเป็นเมียนายตำรวจผู้ที่โตหวังจะได้ทั้งตัวนางและผลประโยชน์บางอย่างเมื่อถึงคราวจำเป็นแม่นบ่ล่ะ
0: ถูกต้องบุญมากอีกอย่างนึงคำผิวก็เป็นคนหวังรวยเกินไปตัวฮู้บ่ว่านางอยากเป็นเจ้าของเฮาได
1: ้
0: แต่เฮาบ่สนใจเรื่องนี้เพราะนางคือเสี่ยวของเมียเฮาจึงได้แนะนำให้ตัวฮู้จักนี่แหละความจริงแล้วนางก็เป็นคนดีผู้หนึ่งซึ่งเฮาเชื่อว่าตัวจะบ่ผิดหวังแน่นอน
1: นางก็ฮู้บ่สุบันฮะว่าตัวน่ะสนใจนาง
0: ฮู้ล่ะบ่บุญมากพวกเฮาและนางเคยล้มเรื่องนี้นํากันหลายครั้งแล้วเฮาได้อธิบายให้นางเข้าใจถึงเหตุและผลทั้งหมดส่วนนางจะฮู้ได้หรือได้หลายหรือน้อยสําใดนั้นเฮาบ่สามารถที่จะตีราคาได้เทื่อตัวต้องได้อธิบายนางเข้าใจตื่มเลยสําหรับเฮาหั่นแม่นยินดีให้ความช่วยเหลือแก่นางตลอดไปตัวช่วยเฮาได้บุญมาก
1: บ่มีปัญหาเฮาจะพยายามสุบัน

0: คำผิวแต่ว่าแบบนั้นบ่ย่านมาลีเครียดได้วะ
1: เสิร์นลดแล้วแห้งอยากให้หมอเครียดอยู่แล้วเพื่อจะบ่ได้เมือกปากย้อนอธิบายให้หมอเข้าใจเรื่องเรียกอยู่นี
0: ่ถึงแล้วใดก็บ่ควรทุนแห้งตัวนางเกินไปเลยคำผิวเพราะพวกเฮาเป็นหมู่กันและกินเงินเดือนในฐานะที่ปรึกษาของนาง
1: ไผว่าเฮากินเงินเดือนของมาลีก็ไอ้สุบรรณพุ่นได้ที่จ้างเฮาน่ะเรื่องที่ปรึกษาก็คือกันเล็กๆน้อยๆก็มาปรึกษาเฮาค่ายคือว่าอยากทดลองภูมิปัญญาความฮู้ของพวกเฮาจึงสั้นล่ะ
0: เฮาคิดว่านางบ่ฮู้อีหลีใดจึงมาถามพวกเฮาน่ะพอมาลีก็ยอมรับแล้วว่าบ่เคยผ่านเวียกนี้มาก่อนเลยถ้าบ่ดังนั้นไอ้สุบรรณจะบ่แต่งตั้งให้พวกเฮาเป็นที่ปรึกษาของนางดอก
1: อย่าเว้าเรื่องของไอ้สุบรรณมาเถาะเฮาละเจ็บใจให้ลาวอยู่ได้ที่ยกย่อป่อปั้นมาลีให้มีคุ้นค่าและฐานะสูงขึ้นแนวนี้น่ะ
0: เฮาเสือว่าเราต้องมีเหตุและผลบางอย่างได้คำผิว
1: สิมีอย่างเด้นอกจากหวังในตัวของนางเท่านั้นแหละพวกเฮามันขี้ห้ายซำใดวะจึงบ่ได้หับความสนใจคือกับลาวเด้
0: อย่าคิดหยังให้หลายเกินไปคำผิวของแซ่บอยู่กับผู้มักใดถึงว่าเราจะเมินเสยกับโตเราก็ยังแนะนำให้โตฮู้จักกับไอ้บุญมากหั่นเด้
1: ไอ้บุญมากจริงสั้นวะอย่าเว้าเถาะจักสิไปฮอดใส่ล่ะพอค้นใจบ่ถึงคือไอ้บุญมากหั่นน่ะเฮาบ่คอยพอใจปานใดดอก
0: เป็นหยังจึงว่าเราใจบ่ถึงน่ะคำผิว
1: เฮาฮู้ว่าเราเป็นคนมีเงินบ่น้อยหน้าไปกว่าไอ้สุบรรณเท่าใดจึงเสนอให้เราตั้งห้านค่าให้เฮาถึงจะบ่ใหญ่คือนางมาลีก็ตามแล้วก็บอกว่าขอคิดเบิ่งก่อน
0: ตัวก็อย่าใจฮ้อนติเวลานี้เราอาจจะคาเรื่องลูกชายของเราก็ได
1: ้มันบ่เกี่ยวกันเลยนี่นาเสงเดือนคันเราหวังดีต่อเฮาแท้ๆเราต้องให้ความหวังต่อเฮาอันนี้ล่ะเซ่อๆอยู่จังซั่นล่ะเบิ่งแล้วก็คล้ายคือว่าให้ความสนใจต่อนางมาลีอีกคนหนึ่งขนาดอยู่ต่อหน้าต่อตาเฮาก็ยังยกย่องมาลีแล้วถ้าลับหลังเด้สิเป็นแบบใด
0: คือจะบ่มีปัญหาหยังติพอเราก็ฮู้แล้วว่าไอ้สุบรรณมีแนวคิดแบบใดต่อมาลีน่ะหรือโตคิดว่าไอ้บุญมากจะญาติสิงมาลีจากไอ้สุบรรณบ
1: ่ก็อยากว่าจังซั่นได้แสงเดือนคนเฮานี่ก็หากบ่มีความพอใจต่อไผแล้วคือจะบ่ยกย่องหรือกล่าวถึงบุคคลนั่นดอก
0: เมื่อไอ้สุบรรณได้ทุ่มเทถึงป่านนี้แล้วคิดว่าจะเอาชนะใจของมาลีได้น่ะ
1: คนเฮานี่น่ะเมื่อพอใจแล้วก็จะพยายามอยู่ทุกเวลานั่นล่ะถึงจะฮู้แล้วว่าบ่สามารถเอาชนะใจอีกฝ่ายนึงก็ตามซึ่งก็บ่แน่ว่าอาจจะเกิดความสงสารขึ้นมาก็ได้ได
0: ้คำผิวให้เฮาถามตัวได้เถาะเท่าที่ตัวเว้ามานี่นะแสดงว่าตัวบ่มีความหมายสำหรับการพบกันกับตัวแล้วก็ไอ้บุญมากแม่นบ
1: ่ก็บ่ถึงขนาดดอกแสงเดือนเพียงแต่เฮาน้อยใจทีไผก็ให้ความสนใจแกมาลีเท่านั้นเองล่ะอาจเป็นไปได้หากว่าไอ้บุญมากจะบ่เอ่ยชื่อหรือยกย่องมาลีต่อหน้าเฮาที่เฮาจะเป็นมิตรกับลาวตลอดไปนะ
0: เฮาดีใจน้ำโตคำผิวหากว่าโตและไอ้บุญมากจะฮักกันนะพอเวลานี้เฮาคิดว่าไอ้บุญมากกำลังมีปัญหาในเรื่องลูกของเราจึงเอาใจใส่ในตัวของมาลีเพื่อให้นางซวยแล้วนะ
1: ถ้าผัวของมาลียังอยู่ในทัศนะท่าที่เดิมก็อย่าหวังเลยว่าจะบรรลุถึงความหวังที่ตั้งไว้เด้อ
0: บ่แน่ได้คำผิวเฮาฮู้ว่าไอ้สุบรรณก็ได้ให้ของขวัญแก่มาลีหลายอย่างเพื่อเป็นเหยื่อล่อไอ้อนุภาพหากไอ้อนุภาพรับเอาคืนแนวนั้นก็แสดงว่าเรามีอันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วได
1: ้ตัวยังบ่ฮู้นิสัยใจคอของไอ้อนุภาพดีเท่าได้แสงเดือนเราอาจจะหับเอาเครื่องของจากมาลีแท้แต่ก็บ่หมายความว่าเราจะมีแนวคิดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่อย่างใดเพราะไอ้อนุภาพน่ะเป็นคนหักเมียบ่อยากให้มาลีเสียใจจึงหับเอาสิ่งของนั้นจากนางแต่ความจริงแล้วเราก็นักแน่นอยู่ในอุดมคติเดิมอยู่นั่นล่ะ
0: เรื่องนี้เฮาบ่อยากมีความเห็นหยังเลยดอกคำผิวขอให้วันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าสิ่งที่เฮาอยากเว้ากับตู่ก็คือเรื่องของมาลีนั่นเอง
1: มีอย่างจึงสั้นว่าแสงเดือน
0: เฮาอยากให้โตปงแนวคิดที่เป็นปรปักษ์ต่อมาลีซะเพื่อพวกเฮาจะได้อยู่ร่วมกันคือแต่ก่อนแล้วก็เช่นเคยอีกคิดซะว่ามันแม่นวาสนาของมาลีท ที่มีคนเอาใจใส่พิเศษคือพวกเฮาฮู้กันนั่นนะบ่ดังนั้นแล้วตัวจะเกิดความปั่นป่วนอยู่ตลอดเวลาและจะหาความสุขบ่ได้เลย
1: เสียงเดือนนี่ตัวเป็นนักสอนศาสนาแต่ย้ำใดกันนี่เรื่องที่ตัวเว้ามานี่ก็เฮาต้องให้พิจารณาเบิ่งก่อนว่าจะเฮ็ดได้บ่เพราะไอ้สุบันเฮ็ดบ่ถูกนั่นเอง
0: คิดให้ดีๆนะคัมภิวบางเทื่อโชคดีอาจจะเป็นของโตหากมารีช่วยไอ้บุญมากได้ทางที่ดีพวกเฮาควรช่วยมารีทางด้านแนวคิดเพื่อให้นางเอาชนะใจของไอ้อนุภาพได
1: ้เฮาเว้าซื่อๆนี่ล่ะแสงเดือนเฮาอยากให้อนุภาพยึดถืออุดมคติเดิมตลอดไปเพื่อให้ทุกคนที่เอาใจใส่มารีนั่นผิดหวังไปตามๆกันแล้วเฮาก็จะได้รับความสนใจจากคนเหล่านั้นแด
0: เอาเถาะสุดแล้วแต่โตเถาะคัมภิวเฮาบ่อยากมีความเห็นหยังดอกพอมันแม่นความตั้งใจของตัวอยู่แล้วเอ๊ะเบิ่งตีคําผิวไผกําลังพาลูกเข้ามาห้านดื่มนั่นน่ะ
1: เสียงเดือนนั่นคือไอ้อนุภาพ

0: ห้านี่ใหญ่ขนาดเนาะพ่อลูกบ่เคยเห็นพ่อพามาห้านี่ใหญ่แบบนี้จักเทื่อเลย
1: ดนๆก็พอจึงมีโอกาสพาเจ้ามาจักเทื่อหนึ่งเนาะจึงอยากให้ลูกเนี่ยมีความมวลซื่นหลายกว่าเก่าหมู่ของพ่อบอกว่าห้านี่น่ะมีเครื่องดิ้นเด็กน้อยหลายเด
0: ้อ๋อตอนจะเข้ามานี่พอได้สังเกตเห็นอีหยังบ่เนาะ
1: หือบ่ได้ลูกมีหยังจังซั่นวะ
0: ลูกเห็นซื้อแม่อยู่ป้ายทางเข้าหาได
1: ้โอ้คิดว่ามีหยังจังซั่นดอกพ่อก็เห็นคือกันได้ซื้อของคนเฮานี่น่ะมันก็คือกันอย่างหลายอยู่ได้ลูก
0: เพิ่นใส่ซื้อนี่แสดงว่าเจ้าของหั่นซื้อมาดีแม่นบ่พ
1: ่ออืมก็อาจเป็นคือลูกเว้ามานี่ล่ะสีพรแต่บางเทื่อเพิ่นก็เอาซื้อลูกหรือว่าผัวเมียมาเป็นซื้อของห้านก็มีอยู่ได้ลูก
0: ถ้าแม่เป็นเจ้าของห้านนี่พวกเฮาคือสิมีความสุขเนาะพ่อเนาะ
1: ความสุขที่แท้จริงนั่นน่ะมันบ่อยู่ที่มีห้านใหญ่ๆคือแนวนี้ดอกลูกเมื่อมีความสงบอยู่ในจิตใจและครอบครัวแล้วก็จะเกิดมีความสุขอย่างมหาศาลเลยล่ะส่วนลูกว่าแม่จะเป็นเจ้าของห้านนั่นน่ะมันเป็นไปบ่ได้ดอกลูกเพราะว่าแม่มีหน้าที่รับใช้เพิ่นเท่านั้น
0: พ่อฮู้บ่ว่าแม่อยู่ห้านใดเนาะ
1: พ่อก็บ่ฮู้คือกันได้ลูกแต่แม่เคยบอกว่าอยู่แถวๆนี่ล่ะพ่อคิดว่าห้านของแม่ลูกนั่นน่ะคือเจ้าบ่ใหญ่ถึงขนาดนี้ดอกลูกลูกจะกินหยังเนาะฮะสีพร
0: อันใดก็ได้พ่ออ
1: ือคันซั่นก็นั่งท่าพ่อเบิ่งหนึ่งเด้อขอจะไปสั่งให
2: ้มีหยังให้น้องรับใช้บ่ล่ะอ้ายอนุภาพ
1: น้องเอียงว่าคำผิว
2: เป็นยังคือเบิ่งน้องปานบ่เคยเห็นจักเทื่อจังซั่นล่ะมีหยังให้น้องรับใช้ก็เชิญเลยได
1: ้น้องเฮ็ดเวียกอยู่นี่บ่คำผิว
2: แม่นแล้วไอ้อนุภาพพาลูกมาลินบ
1: ่ถูกแล้วล่ะคำผิวมื้อนี้ไอ้พักเวียกก็เลยพาลูกมาลินนี่ลูกสบายดีแม่สติเพิ่นน่ะคือหมู่ของแม่ลูกเองเด
0: ้สบายดีแม
2: ่สบายดีลูกสาว
1: มาลีบอกว่าเฮ็ดเวียกอยู่บนเดียวกับน้องถ้าน้องเฮ็ดอยู่นี่มาลีก็ต้องอยู่นี่คือกันละติแม่นบ่คำผิว
2: ถูกแล้วล่ะอ้ายอนุภาพมาลีก็เฮ็ดอยู่บ่อนนี่คือกันแต่อยู่คนละหน้าที่ได้
1: อยู่คนละหน้าที่หมายความว่าเฮ็ดเวียกอยู่คนละอย่างแม่นบ่
2: แม่นมาลีและน้องเฮ็ดเวียกคนละอย่างน้องรับผิดชอบเรื่องของอาหารเครื่องดื่มและสนามเด็กเล่นส่วนมาลีรับผิดชอบรวมได
1: ้รับผิดชอบรวมถ้าจังซั่นเวียกของมาลีมันก็นักน้องสมควรละติสิไหวบ่คำผิวที่มาลีรับเวียกนักเส้นนี่นะเพราะว่าเมียของอ้ายบ่เคยเรียนรู้แล้วก็บ่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนเลยเด
2: ้บ่มีปัญหาดอกอ้ายอนุภาพถึงมาลีจะเป็นคืออ้ายเว้าก็ตามพวกน้องก็คอยแนะนำช่วยเหลือนางอยู่แล้วล่ะมาลีหั่นโชคดีหลายที่ได้อ้ายอนุภาพ
1: โชคดีแบบใดเนาะคำผิว
2: ภายหลังที่น้องแนะนำให้รู้จักกับญาติผู้ใหญ่ของน้องเพิ่นก็พอใจและก็ฮักแพงมาลีคือกันกับเสื้อสายของเพิ่นจึงเอาซื้อของมะลีมาเป็นซื้อห้านเลยพร้อมเดียวกันก็แต่งตั้งให้มะลีรับผิดชอบรวมในห้านนี้พิเศษก็คือบ่ว่าสิ่งใดที่มะลีต้องการเพิ่นก็บ่เคยคัดข้องเลยล่ะตอนอ้ายเข้ามานี่น่ะอ้ายสังเกตเบิ่งป้ายซื้อห้านนี่บ
1: ่อ้ายก็สังเกตอยู่แล้วล่ะคัมภีร์ซึ่งทั้งสีพรแล้วก็อ้ายต่างก็สงสัยคือกันว่าเป็นหยังห้านข้านี่จึงใช้ซื้อของมะลีแต่กระบอกเสือว่าจะแม่นซื้อของเมียอ้ายได้จนน้องเว้าสู่ฟังนี่แหละ
2: เมื่อเป็นจังซี่บ่แม่นว่าที่ว่าน้องว่ามาลีโชคดีนะ
1: โชคดีแม่นมาลีเป็นคนโชคดีแท้หากว่าการนำซื้อของมาลีมาใช้นี่เป็นไปคือกันกับน้องเว้ามานั่นน่ะอายันแต่ว่ามันจะมีหยังเสื่องซ่อนอยู่ในใจเท่านั้นล่ะ
2: มีหยังเสื่องซ่อนอยู่ในใจซั่นวะไอ้อนุภาพห่วงเมียแม่นบ่ล่ะนี
1: ่บ่ได้คำผิวเท่าที่เว้าไปนั้นพอยังบ่ทันรู้เจตนาที่แท้จริงของเจ้าทินนี่เองล่ะเพราะการนำเอาซื้อของไผผู้หนึ่งมาใส่ซื้อห้านี่นะจะต้องอยู่ในครอบครัวหรือตระกูลเดียวกันจึงเหมาะสมความหักแพงหรือถือเป็นญาติพี่น้องโดยบ่มีสิ่งผูกพันกันนี่เบิ่งคือจังว่ามันจะบ่เหมาะสมปานใดถ้าคนอื่นรู้เรื่องนี้ก็ต้องตีราคาไปในทางที่บ่ดีแน่นอนเลย
2: ไอ้อนุภาพซื้อของคนเฮานี่นะมันคือกันบ่อึดบ่อยากได้บ่มีไผสนใจในเรื่องนี้ดอกถ้าน้องเป็นอ้ายแล้วจะภูมิใจที่สุดเพ พ่อเมียของตุนเป็นที่หักแพงของคนอื่นจนกระทั่งน้ำเอาซื้อมาใส่เซนนี
1: ่ความภูมิใจของคนเฮายอมจะคำนึงถึงเหตุและผลได้คำพิวมารีเคยเว้าสู่ไอ้ฟังว่าน้องเป็นญาติพี่น้องของเจ้าถึนแห่งนี้และเป็นอย่างเพิ่นจึงบ่เอาซื้อของน้องมาเป็นซื้อของฮั่นซึ่งอ้ายเองเห็นว่ามันเหมาะสมกว่าได้
2: อ้ายอนุภาพอย่าคิดหยังให้หลายเกินไปเถาะเท่าที่น้องเว้าไปนั่นก็เพื่อร้องใจอ้ายซื่อๆดอก
1: ร้องใจอ้ายเอแม่นร้องใจเรื่องหยังล่ะคำผิวฮะ
2: ก็เรื่องซื้อของฮั่นนี่ล่ะความจริงแล้วลูกสาวของเพิ่นมีซื้อนี่จึงเอามาเป็นซื้อของฮั่นบ่แม่นเอาซื้อของมาลีที่เป็นเมียของอ้ายมาออกหน้าออกตาดอกน้องฮู้เลยว่าอ้ายห่วงเมียคือกันมาลีบ่ควรเข้าใจผิดเลย
1: มาลีเข้าใจผิดหยังบ
2: ่มาลีมักจมแบบคนน้อยใจว่าอ้ายบ่ฮักบ่มีความหึงหวงนางเคยทดลองอ้ายหลายเทื่อในการไปดึกมาดื่นแต่อ้ายก็บ่เคยห้ามปามหรือแสดงท่าทีหึงหวงนางเลยแท้ๆที่จริงแล้วอ้ายบ่เป็นคือนางเว้ามาเลยนี่นา
1: คำผิวผัวเมียกันนี่นะคงบ่มีคู่ใดติที่จะบ่ห่วงกันแต่ในเมื่อต่างคนต่างก็ต้องการอิสรภาพบางครั้งคราวต่างคนก็ต่างเข้าใจและไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันแล้วจำเป็นอยู่บ่ที่จะต้องแสดงออกอย่างออกหน้าออกตาในท่าทีคือกันกับน้องเว้ามานั้น
2: น้องเข้าใจความรู้สึกของอ้ายอยู่ดอกแต่อ้ายอย่าลืมได้ว่าความคิดของคนเฮามันบ่คือกันมาลีมักให้อ้ายเอาใจแสดงความหักและเป็นห่วงนางให้หลายที่สุดพิเศษก็แม่นซวยแก้ไขในสิ่งที่นางขอห้องนั่นล่ะ
1: แก้ไขในสิ่งนางขอห้องคำผิวน้องหมายถึงเวียกงานของนายพวกน้องที่ให้มาลีไปให้อ้ายน่ะซวยเหลือแม่นบ
2: ่บ่ได้เฮาจะเว้าเรื่องนี้บ่ได้พอจะเฮ็ดให้อ้ายอนุภาพเข้าใจไปในทางอื่นเท่าที่ลงเว้าไปในเบื้องต้นก็เกือบแก้ไขบ่ทันแล้วเฮาเว้าแบบอ้อมๆจะดีกว่า
1: น้องบ่เข้าใจในเรื่องที่อ้ายเว้ามาบ่คำผิวจึงเบิ่งหน้าอ้ายคักแท้ล่ะหึ
2: แม่นแล้วล่ะอ้ายอนุภาพน้องบ่ฮู้แท้ๆได้ว่าเจ้านายของพวกน้องมีเรื่องหยังจึงให้มาลีไปขอความช่วยเหลือจากอ้ายน่ะ
1: ก็อย่าเถาะเมื่อน้องบ่ฮู้ก็แล้วไปเพียงแต่อ้ายอยากเว้าให้น้องฟังแล้วก็เพื่อให้เข้าใจกันไว้ด้วยว่าจะแม่นไผมีบุญคุณขนาดใดก็ตามหากจะขอห้องให้อ้ายช่วยในเรื่องที่ผิดต่อระเบียบกฎหมายแล้วอ้ายว่าอย่าคิดดีกว่า
2: น้องบ่ฮู้เรื่องดอกบ่ต้องฝากความเว้าผ่านน้องก็ได้แนวใดก็ตามอ้ายก็จะถือหลักการตายตัวลายพอมันจะเป็นการแสดงออกในทำนองว่าเมื่อเมียมีความเดือดร้อนอ้ายจะส่วนอย่างบ่ได้นั่นเอง
1: คืออ้ายเว้านั่นล่ะคำผิวหากสิ่งใดที่บ่ฝืนต่อระเบียบการหรือกฎหมายของบ้านเมืองแล้วอ้ายขอตัดคอใส่เลยแต่หากว่าสิ่งใดที่มันฝืนแล้วอ้ายขอแสดงความเสียใจนำ
2: สุดแท้แต่อ้ายเถาะน้องบ่อยากมีความเห็นอย่างอีกแล้วล่ะเป็นอันว่าอ้ายต้องการเครื่องดื่มตามนี่แม่นบ่น้องจะไปจัดการให้เลยเด้อ
1: ขอบใจที่ให้การบริการเอาตามนี่แหละคำผิว

0: เก่งหลายคำผิวที่สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่กำลังผันแปรไปในทางที่บ่ดีได้ทันเวลาเส้นนั้นตอนนั้นท่าทีของอนุภาพคือจะบ่พอใจที่สุดแม่นบ
1: ่บ่ฮู้ว่าจะอธิบายในท่าทีของอ้ายอนุภาพได้แนวใดเบิ่งคือว่าเราจะติดตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดพุ่นใดพอตามที่เราเว้ามานั้นแม่นต้องมีหยังเสื่องซ่อนอยู่เบื้องหลังจึงเอาสื่อของมาลีมาเป็นสื่อของฮานคือแนวนี้ล่ะ
0: แล้วน้องคิดบ่ว่าเมื่อน้องเว้าแบบเปลี่ยนเรื่องคือเช่นนั้นอนุภาพจะบ่ติดใจในเรื่องนี้นะ
1: อ้ายหมายความว่าผัวของมาลีจะติดตามหาความจริงแม่นบ่
0: อืมถูกแล้วน้องกำผิวหากอนุภาพแสดงท่าทีคือน้องเว้ามาหั่นน่ะอ้ายคิดว่าเขาจะต้องสืบหาความจริงในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเลยล่ะ
1: แล้วอ้ายจะเฮ็ดแนวใดล่ะเพื่อบ่ให้เกิดผลสะท้อนตามมาล่ะ
0: บ่จำเป็นต้องเฮ็ดหยังทั้งนั้นล่ะครับผิวในเมื่อน้องเป็นผู้เปลี่ยนเหตุการณ์ให้เปลี่ยนไปคือเว้ามาแล้วนั้นหากว่าเขายังบ่ลดละที่จะติดตามเหตุการณ์นี้แล้วก็ให้เป็นเรื่องของเขาเองในนี้อ้ายต้องได้แนะนำมารีให้ระมัดระวังตัวก็พอแล้วหรือน้องคิดว่าควรเฮ็ดแนวใดต่อไปล่ะ
1: เรื่องนี้น้องก็บ่อยากให้มีความเห็นหยังดอกพอถึงจะเว้าออกไปคงจะบ่มีความหมายหรือบ่มีประโยชน์หยังสำหรับอ้ายแต่อย่างใดได
0: ้เอ๊ะเป็นหยังน้องจึงว่าแบบนั้นล่ะคำผิวน้องมีหยังบ่พอใจจึงเว้าแบบนี้ออกมาฮะ
1: ก็อย่าซะอ้ายสุบรรณอย่าให้น้องเว้าเลยแฮงเว้าไปก็แฮงเกิดความบ่สบายใจเท่านั้นเอง
0: อ้
1: ายบ่พอเข้าใจน้องดอก
0: คำผิวอ้ายเข้าใจน้องดีที่สุดเลยน้องต้องเข้าใจอ้ายที่ว่าการยกย่อปอปั้นไผผู้หนึ่งขึ้นมานั้นอ้ายมีจุดประสงค์ของอ้ายเสื่องซ่อนอยู่ซึ่งเรื่องนี้อ้ายต้องขออภัยหลายๆที่บ่อาจจะบอกให้น้องฮู้ได้นะ
1: ถึงแนวใดก็ตามอ้ายจะต้องระวังตัวให้ดีเด้พอเสื่อว่าผัวของมะลีจะต้องสืบหาความจริงในเรื่องนี้ให้ได้เด
0: ้เรื่องนี้น้องบ่ต้องเป็นห่วงหรอกกับผิวอ้ายพอจะฮู้ว่าเหตุการณ์นี้จะลงเอยในรูปการแบบใดน้องจงเชื่ออ้ายเถอะอมผิว
1: ตามใจนี่เป็นเพียงคำแนะนำของน้องเท่านั้นหากอ้ายเชื่อตนเองคือแนวนั้นก็ขออย่าให้เกิดผลให้ติดตามม้ากันแล้วกัน
0: อ้ายขอรับรองเลยนะน้อง

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุกสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสยไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรศรีจันทร์แพงคำหักไก่สอนวิสัญราษฎร์บัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงพระจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เสริญทานที่ตามหอฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไซให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

เจ้าสวัสดีมิตรทักแฟนรายการเมื่อทุกท่านเนาะขอต้อนรับบรรดาทานเข้าสู่รายการฝังข่าวเล่าเรื่องจากมศมาพบกันวันนี้เนาะมิตรทักแฟนรายการเนาะอยู่กับข้าพเจ้าโฆษกเป้าพิรวงศ์ซึ่งว่าจะได้นำพาเอาข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดระยะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยแห่งซานี่มานำเสนอให้กับบรรดาทานได้รับฟังกันมาพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์ซึ่งกลุ่มกันกับวันที่14มิถุนายน2026เนาะมาพบกันมื้อนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวในมีหลากหลายข่าวเนาะที่เกิดขึ้นบ่ว่าจะเป็นข่าวจากทางคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้จัดกองประชุมเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในขงเขตการศึกษาประจำปี2026กองประชุมเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ดังกล่าวได้จัดขึ้นอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติในวันที่12มิถุนายน2026ที่ห้องประชุมของคณะดังกล่าวโดยการเป็นประธานของท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกภูเพชรเกี้ยวพิลาวงศ์ของผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติท่านคำเฟืองลอวันไซหัวหน้าคณะวิชาคณะศึกษาศาสตร์มีบรรดาท่านหัวหน้าแผนกหัวหน้าภาควิชาพนักงานครูอาจารย์นักวิชาการนักศึกษาและนักค้นคว้าในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเข้าร่วมการจัดกองประชุมเผยแพร่ผลการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นจัดขึ้นเป็นครั้งที่4ประจำปี2026มีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักค้นคว้านักศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาเอกได้นำเสนอผลงานการค้นคว้าและแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในหัวข้อต่างๆในของเขตการศึกษาเช่นการบริหารการศึกษาการเรียนการสอนการพัฒนาการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นต้นโดยมีทั้งหมด27หัวข้อและแบ่งการนำเสนอออกเป็นห้องย่อยจำนวน4ห้องนั่นเองในโอกาสนี้ท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกภูเพชรเกี้ยวพิลาวงศ์ก็ได้มีคำเห็นต่อที่ประชุมโดยท่านได้กล่าวว่าการค้นคว้าวิจัยถือเป็นเวียกงานสำคัญเป็นมากหัวใจของการวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆของรัฐบาลการจัดกองประชุมเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ถือเป็นอีกหนึ่งเวียกงานที่สำคัญที่จะช่วยเผยแพร่และนำเสนอผลงานของการค้นคว้าให้กับผู้ที่สนใจก็คือสังคมได้รับรู้พร้อมนั้นท่านยังได้เน้นนักให้บรรดานักค้นคว้าและครูอาจารย์สืบต่อสมสายการเฮ็ดบทค้นคว้าที่มีคุณภาพสูงและแก้ไขปัญหาตัวจริงในสังคมเพื่อยกสูงบทบาทของมหาวิทยาลัยแห่งชาติให้สู่ระดับสากลเจ้าเนาะและอีกหนึ่งข่าวที่ได้จัดขึ้นอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเช่นเดียวกันนั่นก็คืองานสัมมนาเกี่ยวกับการกะเกี่ยมความพร้อมด้านพิธีการทูตหับไส้กล่องประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22เพื่อเป็นการก้าเกี่ยมความพร้อมให้แก่การเป็นเจ้าภาพในการจัดของประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่22ที่จะจัดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แต่วันที่22หาวันที่26มิถุนายน2026นี้คณะอนุกรรมการติดตามผู้แทนได้จัดตั้งการฝึกอบรมด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานพิธีการทูตขึ้นอย่างเป็นทางการที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านพิมสรศรีสะอาดห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นหัวหน้าอนุคณะอนุกรรมการผู้ติดตามมีบรรดาแขกถึกเชิญนักวิทยากรพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมเป็น LOVO จุดประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้แม้นเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้พื้นฐานด้านเวียกงานพิธีการทูตให้แก่พนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาที่เฮ็ดหน้าที่ในคณะอนุกรรมการติดตามผู้แทน LO และ VO ทั้งนี้ก็เพื่อแนะไซเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้อนรับคณะผู้แทนที่เดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวได้รับผลดีและมีประสิทธิภาพสูง
กองประชุมครั้งนี้ดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์ปริญญาเอกนางใบศรีวานิ่งจื้อห้องหัวหน้าห้องการสังรวมและผัวพันต่างประเทศในกองประชุมผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการนำเสนอและบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเวียกงานพิธีการทูตโดยให้เกียรติเป็นวิทยากรของท่านนางตนาวิรัตแก้วดวงดีห้องหัวหน้าแผนกกลุ่มพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศเนื่องในการบรรยายได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติในเวียกงานหับไส้กองประชุมที่กำลังจะมาถึงและกองประชุมอื่นๆในอนาคตได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นอกจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีแล้วในตอนบ่ายของมื้อเดียวกันคณะผู้แทนที่เข้าร่วมฝึกอบรมทุกคนยังได้ลงพื้นที่ถอดถอนบทเรียนอยู่ที่สถานที่ตัวจริงนั่นก็คือสนามบินสากลวัดไตการลงพื้นที่แม้นเน้นใส่3จุดสำคัญคือห้องรับแขก VIP จุดรับเอากระเป๋าสัมภาระจุดผ่านเอกสารกับเจ้าหน้าที่กวดค้นเข้าเมืองหรือว่าตม.และรวมถึงจุดบริการอื่นๆตามความเหมาะสมเจ้าท่านผู้ฟังและนั่นก็เป็นข่าวที่ทางรายการของพวกเขานำเอามาเสนอให้กับท่านได้รับฟังเดี๋ยวจะเปลี่ยนบรรยากาศให้บรรดาท่านนี่รับฟังข้อมูลคมสื่นจากทางรายการของพวกเขาสักก่อนจากสองเสียงเพลงแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการซึ่งในระยะหน้านี้ยังมีประสาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทรวมไปถึงกิจกรรมของน้องๆอยู่ที่คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์รายละเอียดจะมีขึ้นเดี๋ยวใดนั้นเดี๋ยวกลับเข้ามาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการ

าท่านผู้ฟังเลยที่ผ่านไปนั้นก็แม่นเสียงคับเสียงลำความมวลความสื่นจากทางรายการของพวกเขาฝากเป็นเสียงเพลงคับกลมให้บรรดาทานในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้กลับเข้ามาพบกันในรายการที่3ของทางรายการแล้วโนยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศมาพบกันในรายการนี้โนยังมีภาษาสัมพันธ์ดีๆโดยเฉพาะคอมเมนต์กิจกรรมจากน้องๆอยู่คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ภาควิชาพัวพันสากลนั่นก็คือกิจกรรม Asian Quiz ประจำปี2026นั่นเองเนาะปัจจุบันนี้เนาะเพิ่นกำลังเปิดหับในโครงการของตัวนี้เนาะกำลังเปิดหับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันโดยเฉพาะก็แม่นักศึกษาในระดับมหาลัยที่อยากเข้าร่วมแข่งขันถามตอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียนนั่นเองเนาะซึ่งว่าขยายเวลาการหับสมัครจนไปฮอดวันที่17เดือนมิถุนายน2026นี่เนาะซึ่งว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นการถามตอบเกี่ยวกับอาเซียนและก็ยังจะมีบูธวางแสดงเนาะเกี่ยวกับโครงการต่างๆของคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ซึ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในมมนี้บรรดาท่านที่ว่ามีความสนใจหรือว่าต้องการอยากไปเบิ่งข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้อยู่ที่เพจของน้องๆได้เลยเนาะนั่นก็คือ IR Student Group นั่นเองเนาะซึ่งว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนาะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของน้องๆนักศึกษาภาควิชาพัวผ่านสากลนั่นเองแล้วมาต่อกันที่ประสาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทเนาะปัจจุบันนี้หลายคณะวิชากำลังเปิดหับนักศึกษาระดับปริญญาโทมาเบิ่งกันที่คณะธรรมอิทเนาะการประกาศหับนักศึกษาในระดับปริญญาโทอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเปิดหับนักศึกษาปริญญาโทประจำศึกษา2026ค่ะ2027ซึ่งประกอบมีทั้งหมดอยู่8สาขาประกอบด้วย1สาขาเศรษฐศาสตร์พัฒนาและการวางแผน2สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินตราและการเงินภาครัฐ3เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการค้าอิเล็กทรอนิกส์4สาขาการค้าและการลงทุน5สาขาการบริหาร6สาขาการตลาด7สาขาการเงิน8สาขาบัญชีการเงินซึ่งว่าผู้ใดเนาะที่ว่ามีความสนใจอยากยกระดับเนาะบ่ว่าจะเป็นพนักงานจากภาครัฐหรือเอกชนก็ดีเนาะก็สามารถสมัครได้แล้วมื้อนี้เป็นต้นไปจนไปฮอดวันที่17กรกฎาคม2026นั่นเองเนาะสามารถเข้าไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้อยู่ที่เพจของคณะได้เลยเนาะเพจของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแมน FEB Faculty of Economic and Business Management เนาะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าจะเสิร์ชเป็นภาษาลาวก็ได้เช่นเดียวกันเนาะพิมพ์คำว่าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจได้เลยเนาะก็จะไปเห็นโพสต์ปรากฏขึ้นมานั่นเองหรือว่าจะโทรสอบถามเพิ่มเติมกันก็ได้เนาะที่หมายเลขโทรศัพท์ของเพิร์นแมน020-955-00980 020-955-00980 อีกหนึ่งหมายเลขแมน25-968-25-968สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจได้เด้อ

าเนาะและนอกจากหลักสูตรปริญญาโทแล้วเนาะปัจจุบันอยู่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจก็เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาเอกเช่นเดียวกันเนาะซึ่งว่าเป็นปริญญาเอกในสาขาเศรษฐศาสตร์เป็นหุ้นที่3แล้วเนาะใครที่ว่ามีความสนใจก็สามารถสมัครได้เลยเนาะปิดรับสมัครแมนวันที่17ก่อนแล้วกดเซ็นเดียวกันเด้อเนาะก็ถือว่าหลายคณะเนาะมีการเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและกับปริญญาเอกเนาะส่วนว่าในระดับปริญญาตรีรอท่ากันอีกจักหน่อยเนาะประมาณเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาก็จะมีการเปิดรับแล้วเนาะภายหลังที่น้องๆระดับมัธยมต่อไปนี้สอบสิ่งจบสั้นม.7นั่นเองและอีกหนึ่งคณะวิชาที่เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทเช่นเดียวกันนั่นก็คือคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนั่นเองเนาะปัจจุบันเพิ่นเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทแล้วเนาะซึ่งว่าเปิดทั้งหมดอยู่2สาขานั่นเองประกอบมี1สาขาการวางแผนและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโครงการ2เนาะแม่นสาขามลพิษสิ่งแวดล้อมและการป้องกันเนาะซึ่งว่าเพิ่นเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่มื้อนี้จนไปฮอดวันที่11กรกฎาคม2026นี้เด้อเนาะซึ่งว่าการสอบสิ่งคัดเลือกของเพิ่นมี2ภาคนั่นก็คือเป็นภาคเขียนและก็ภาคสัมภาษณ์นั่นเองเนาะสำหรับผู้ที่ว่ามีความสนใจก็สามารถพัวพันเอกสารได้เนาะอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิทยาเขตดงโดกนั่นเองอยู่แผนกการศึกษาหลังปริญญาตรีเด้อเนาะหรือว่าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้อยู่เพจกระดานข่าวมอโซนั่นเองเนาะใครสนใจก็สามารถสมัครได้เลยเด้อน้องนั้นก็เป็นหลักสูตรปริญญาโทนั่นเองเจ้าน้องเป็นทักแฟนรายการทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นผ่านการประสาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะบรรณาธิการหากมีความสนใจหรือว่าต้องการอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทแบบนี้เนาะหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติบรรณาธิการสามารถส่งคำถามของบรรณาธิการนี้มาทางเพจของพวกเขาได้เลยซึ่งมีเพจทางการอยู่2เพจเนาะนั่นก็คือเพจกระดานข่าวมอซอและข่าวสารมอซอนั่นเองซึ่งว่าเฮามีแอดมินท่าตอบเนาะเพื่อให้ข้อมูลกับบรรดาทานอยู่และสำหรับถามกันเข้ามาหลายแฮงเนาะสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีในปีนี้เนาะมีการแจ้งออกมาเป็นทีมห้อยแล้วเนาะว่ามีหลักสูตรใดเนสาขาใดเนซึ่งบรรดาทานพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่กำลังจะจบม.7รวมกับไปถึงผู้ที่สนใจอยากเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสามารถไปเบิ่งหลักสูตรของแต่ละคณะวิชาได้เนาะอยู่ที่เพจข่าวสารมอซอเดอร์เพราะว่าได้ลงเป็นที่เอ็มห้อยแล้วเนาะว่าใน13คณะวิชาประกอบมีสาขาใดๆที่เพิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาในสุขศึกษานี้นั่นเองเนาะก็สามารถไปเบิ่งได้หลายๆคนนี่ก็ยังมีความคิดได้เนาะน้องๆโดยเฉพาะน้องๆกำลังที่จะจบม.7ที่ยังตัดสินใจเลือกสาขาเรียนบ่ได้เถื่อเนาะก็สามารถเข้าไปเบิ่งเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้นั่นเองเจ้าบรรณาธิการเนาะเดี๋ยวจะเปลี่ยนบรรยากาศอีกจักหน่อยนึงซะหาฟังข้อมูลมาหลายสมควรแล้วเนาะจะเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังเสียงเพลงอันม่วนๆจากทางรายการของพวกเขาจัก1หรือ2เสียงเพลงแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในรายการสุดท้ายของทางรายการเด้อกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมอซอ

าท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากเป็นข้อมูลความซื่นให้กับบรรณาธานได้หับฟังกันในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้กลับเข้ามาพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วกับรายการฟังข่าวเหล่าเรื่องจากมศและก่อนจะจากกันไปมีทักแฟนรายการฝากกันตื่นกันแล้วกันเด้อสำหรับทรงทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติและกิจกรรมดีๆกำลังจะเกิดขึ้นโดยสภาก็แม่นงานแข่งขันศิลปะวรรณคดีนักศึกษาทัวร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติที่กำลังจะจัดขึ้นในมมนี้นั่นก็คือวันที่26มิถุนา2026นี้อยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งการแข่งขันก็ประกอบมีหลายรายการเลยบ่ว่าจะเป็นห้องเพลงลูกทงบ้านนาหญิงซ้ายเนาะแล้วก็จะมีห้องเพลงที่ว่าเป็นขับลำหญิงซ้ายเนาะและที่สำคัญก็คือมีการประกวดบทฟ้อนนั่นเองจากทาง13คณะวิสาการแข่งขันเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่8โมงเช้า56โมงแรงกันเลยอยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเด้อและที่สำคัญงานนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจกระดานข่าวมศสามารถไปสมไปเสียไปให้กำลังใจน้องๆกันได้เนาะและที่สำคัญก็คือกิจกรรม1ขออภัยเนาะอีกกิจกรรมนึงที่ว่ากำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นก็คือกิจกรรมฝึกอบรมค่ายหนังดงโดกดงใจนั่นเองเนาะทีมปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อดงโดกดงใจซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะมีข่าวดีมาบอกก็คือเพิ่นเปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่มักหักในการเล่าเรื่องผ่านรูปเงาหรือว่าต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่ทางด้านการสร้างสรรค์สื่อรูปเงาพร้อมทั้งกิจกรรมหลากหลายในงานนี้ประกอบมี1แมนฝึกอบรมเกี่ยวกับรูปเงาเนาะ The CurveOf Story and Character for Short Film เนาะซึ่งว่าจะจัดขึ้นในวันที่18มิถุนา2026นี่สำหรับหัวข้อฝึกอบรมตัวนี้มันเพิ่นรับจำนวน20คนนั่นเองและกิจกรรมฝึกอบรม AI พื้นฐาน AI สาธิยาเนาะเริ่มต้นอนาคตไปพร้อมกันหัวข้อนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะจะจัดฝึกอบรมในวันที่18มิถุนา2026นี่หับจำนวน20คนซึ่งว่าวันเวลาฝึกพรมแมนจะเริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งหา19โมงนั่นเองเนาะผู้ที่ว่ามีความสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมเนาะก็สามารถสมัครได้เนาะอยู่ลิงก์มันอยู่เพจของกระดานข่าวมศนั่นเองเนาะซึ่งว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มักหักหรือว่ามีพรสวรรค์เรื่องการใส่รูปเงาแบบที่เรื่องอยากสร้างรูปเงาหรือว่าอยากสร้างคอนเทนต์อยากสร้างหนังสั้นแบบนี้ก็สามารถมาห่วมมาจอยน้ำกันได้เลยเนาะมาห่วมแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมๆกันอย่าลืมเด้อพบกันที่งานดงโดกดงใจเจ้าเนาะแล้วก็ฝากกันตื่มสำหรับทรงทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยสภากรมลักสูตรการสอบเสียงข่าวมศหรือว่าข้อมูลต่างๆเนาะสามารถสอบถามหรือว่าเบิ่งได้อยู่ที่เพจของข่าวสารมศเด้อเนาะมีคำถามหรือมีข้อข้องใจก็สามารถแท็กมาถามพวกเขาได้เลยรวมไปถึงเพจกระดานข่าวมศที่ประสานสัมพันธ์งานและกิจกรรมรวมไปถึงข่าวสารต่างๆนั่นเองเนาะและสำหรับมื้อนี้เนาะมาเบิ่งเวลานาทีกันแล้วเวลาก็ยังน้อยเนาะจังใดก็ขอขอบใจมิทักแฟนรายการเนาะที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้เนาะผิดพลาดประการใดโคสุกต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยขอความสุขสุขดีจงมีแก่บรรดาทานในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้พบพ่อกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับโอกาสนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศเข้าร่วมพิธีประกาศสั่งตั้งตาแสงตะเวนออกลอยเมฆเมืองดักจึงแผงเสียกองกระทรวงการเงินลาวและเวียดนามแลกเปลี่ยนบุตรบันทึกการร่วมมือระยะปี2026-2030แขวงจำปาสักจัดพิธีปล่อยยุงโวบักเคียเพื่อควบคุมพยาธิไขยุงลายภายใต้โครงการลดพรการส่งเสื้อไขยุงโดยนำไส้ยุงโวบักเคียอยู่ลาวเวียดนามและสหรัฐอเมริกาสุขโยการร่วมมือด้านมนุษยธรรมจีนให้การช่วยเหลือแก่บรรดาประเทศในแอฟริกาเพื่อสนับสนุนเวียกงานป้องกันและควบคุมพยาธิอีโบลาต่อไปสื่อทานฟังรายละเอียด
1: พิธีประกาศสร้างตั้งตาแสงตะเว้นออกลอยเมฆเมืองดักจึงแขวงเสกองจัดขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ที่บ้านเสียงหลวงเมืองดักจึงแขวงเสกองโดยการเข้าร่วมของทานทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศทานเพชรพรหมพิพักกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคทานบุญลายบุตริกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกองพร้อมด้วยบรรดาองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องคันศูนย์กลางคันแขวงคันเมืองและประชาชนเข้าร่วมท่านบุญลายบุตริได้รายงานเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงรวมถึงการค้นคว้าสร้างตั้งตาแสงอยู่ภายในแขวงเสกองและการกระเกียมประกาศสร้างตั้งตาแสงซึ่งองค์การปกครองแขวงเสกองมี16ตาแสงปัจจุบันได้ประกาศการสร้างตั้งแล้ว15ตาแสงสำหรับตาแสงตะเว้นออกลอยเมฆแม้นได้เปลี่ยนสื่อจากตาแสงเสียงหลวงเพื่อให้มีความหมายสอดคล้องทางด้านจุดพิเศษที่ตั้งภูมิสันฐานและความหมายทางการเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็นตาแสงตะเว้นออกลอยเมฆซึ่งเป็น1ใน4ตาแสงของเมืองดักจึงที่มีสำนักงานองค์การปกครองตั้งอยู่บ้านเสียงหลวงกวมเอา13บ้านมีพลเมืองทั้งหมด 5,905 คนหญิง 3,123 คน1,002 ครัวเรือน 1,368 ครอบครัวมี969หลังคาเฉลี่ยความหนาแน่นของพลเมือง14คนต่อ1กิโลตเมตรประชาชนหลายกว่า88ส่วนห้อยแม่นเหตุการณ์ผลิตกสิกรรมเป็นอาชีพต้นต่อ11ส่วนห้อยแม่นเหตุอาชีพค้าขายและอีก1ส่วนห้อยมีอาชีพเป็นพนักงานโอกาสนี้ท่านทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศได้ให้เกียรติโอล้มลายปัญหาเพื่อเป็นทิศในการสร้างเงื่อนไขต่างๆให้แก่การพัฒนาตาแสงให้กลายเป็นเขตปกครองที่สามารถตอบสนองได้ทางด้านการค้าการบริการและกลายเป็นตัวเมืองใหม่ในอนาคต
2: ตาแสงตาเวนออกลอยเมฆเป็นยังจังสื่อตาเวนออกเพราะว่าอยู่นี่น่ะเป็นสำนักของแขวงตาเวนออกไหนสำนักงานแขวงตะเวนออกในสมัยต่อสู้มาตั้งสำนักงานอยู่นี่หมายความว่าสำนักงานของแขวงปฏิบัติการเคลื่อนไหวปฏิบัติมันอยู่นี่การบรรษาต่อสู้มันอยู่นี่อันนึงจังว่าบ่ปะเลยตะเวนออกเดี๋ยวบ่ปะเอาเข้าขึ้นนะมานี่เลยเห็นเมฆลอยอยู่ตามวางผู้ต่างๆมากงามๆเฮาเอาลอยเมฆตื่นซะจิตใจนึงของข้าพเจ้าเอาสื่ออนิจใสแม่นอยากส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เขาอยากมาเบิ่งว่ามันลอยเมฆแล้วได้อันอยู่อันตะแสงอันนี้มาก็เห็นแท้เมฆลอยงามอากาศก็ดีจังออกเป็นตะแสงตะเวนออกลอยเมฆอันนี้เป็นที่มาของมันเมื่อเป็นนั้นข้าพเจ้าขอเว้าสั่นๆตั้งตะแสงนี้ขึ้นมันถึงต้องสุดแล้วส้มเสยแขวงเสกองไปจัดการการตั้งตะแสงคือว่าเรียบร้อยแล้วดีใจหลายแต่เห็นพวกสายกระตือรือร้นในคันตั้งประแสงนี้คนประชาชนก็สิดีใจให้เข้าใจแบบเป็นยังศูนย์กลางภาคจะตกลงให้สางประแสงขึ้นมัดทั่วประเทศขึ้นใหม่แต่ก่อนมีประแสงแต่ต่อมาลดล่างออกไปว่าจะให้เมืองนี้บรรษาโดยกงจะให้บ้านขึ้นกับเมืองโดยกงหลายปีผ่านมาคำนวณเบื้องแล้วมันบ่แท้กับสภาพตัวจริงของประเทศเอาพัฒนาบ่ได้ไปหากันก่อนยา
1: การขนานนามสื่อเอิ้นของการปกครองตาแสงตะเว้นออกลอยเมฆที่เปลี่ยนจากองค์การปกครองตาแสงเสียงหลวงนั้นเมนทานทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้ขนานนามและตั้งชื่อองค์การปกครองตาแสงตะเว้นออกลอยเมฆ เพื่อให้มีความหมายความสําคัญที่ลึกซึ้งทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์การเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังภายใต้วิสัยทัศน์ของการนําผักหลักในพิธียังได้ผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงว่าด้วยการอนุมัติสร้างตั้งตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆผ่านมติตกลงของคณะประจําภาคแขวงว่าด้วยการอนุมัติสร้างตั้งองค์คณะภาค5ฐานตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆขึ้นกับองค์คณะภาคเมืองดักจึงข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองเมืองว่าด้วยการแต่งตั้งประธานรองประธานคณะกรรมการตาแสงโดยแต่งตั้งท่านคำสงสอนทวีศักดิ์เป็นประธานท่านพันตีวงไซแก้วเกษาท่านพรสมัยเข็มมราชเป็นรองประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงพร้อมนั้นก็ได้สั่งตั้งองค์คณะภาคฐานบงตัวแต่งตั้งคณะบริหารงานองค์คณะภาคฐานและหัวหน้าหน่วยงานขึ้นกับคณะกรรมการปกครองตาแสงตะเป็นออกลอยเมฆ
0: ในโอกาสทานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวเดินทางเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมเวทีปาไซอนาคตอาเซียนครั้งที่3นับแต่วันที่7หาเก้ามิถุนายนที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามได้มีการพบปะเจรจาระหว่างทานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวและทานลิมมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามภายหลังสำเร็จการพบปะ2นายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือระหว่าง2กระทรวงการเงินลาวและกระทรวงการเงินเวียดนามระยะปี2026หา2030ตั้งหน้าให้กระทรวงการเงินลาวแมนทานสันติภาพภูมิวิหารของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินและตั้งหน้าให้กระทรวงการเงินเวียดนามแมนทานโงวันตวนรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเวียดนามข้อตกลงดังกล่าวได้สร้างขึ้นบนพื้นฐานการเสริมขยายบรรดาผลสำเร็จที่ยัดมาได้ในระยะ2021หา2025พร้อมกันนั้นก็เป็นการพันขยายสัญญาว่าด้วยการร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลลาวและเวียดนามระยะ2026หา2030ที่ได้เซ็นในวันที่3ธันวาคม2025ผ่านมาโดยเน้นใส่เวียกงานคงเขตการพัฒนาแขนงการเงินระยะปี2021หา2025ผ่านมา2กระทรวงการเงินลาวเวียดนามได้มีผลสำเร็จในการร่วมมือจัดตั้งปฏิบัติทั้งหมด128กิจกรรมประกอบเป็น162คณะรวมมี842เถคนซึ่งได้ประกอบส่วนช่วยเหลือในการปรับปรุงปฏิรูปแขนงการเงินให้มีความเข้มแข็งและสามารถผ่านผ่าความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจต่างๆสำหรับแผนการร่วมมือของ2แขนงการเงินระยะปี2026-2030เพิ่มทวีการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินให้มีความทนทานกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเคียงคู่กับความยืนยงและรับประกันในการเสื่อมยงเสื่อมจอดกับสากลได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นและจะเสริมขยายให้มีลักษณะหลากหลายรูปแบบเพื่อแทดเหมาะกับความต้องการในการพัฒนาตัวจริงพร้อมนั้นจะสืบต่อบุรีมสิทธิ์ในคงเขตการช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็งด้านกลไกและระบบงบประมาณการปรับปรุงเผยแพร่บรรดาระเบียบกฎหมายการนำใช้ระบบทันสมัยเข้าในการคุ้มครองแขนงการเงินการคุ้มครองเวียกงานทรัพย์สินแห่งรัฐการคุ้มครองหนี้สินการคุ้มครองเวียกงานภาษีอากรคลังเงินแห่งชาติอื่นพร้อมกันนั้นก็จะได้สร้างและยกระดับความอาจสามารถของพนักงานแขนงการเงินโดยผ่านสถาบันการศึกษาเกี่ยวข้องอย่างมีหลักสูตรและเป็นระบบนอกนั้นยังจะสืบต่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านพื้นฐานโครงล่างวัตถุอุปกรณ์ด้านวิชาเฉพาะและการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและปรึกษาหารือถอดถอนบทเรียนร่วมกันระหว่าง2กระทรวงการเงินลาวและเวียดนามอยู่ขั้นศูนย์กลางและแขนงการเงินอยู่ขั้นท้องถิ่นสำหรับทุนการศึกษาที่สนับสนุนโดยกระทรวงการเงินเวียดนามให้แก่พนักงานแขนงการเงินในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในระยะปี2026-2030แม่นเพิ่มจาก10ทุนมาเป็น15ทุนและเพิ่มหัวข้อแลกเปลี่ยนขององค์การจัดตั้งมหาชนของทั้ง2ฝ่ายอีกด้วย
1: วันที่12มิถุนายนสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10ประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์และสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์นำโดยท่านไซสมพรผู้วิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้ลงพบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5ที่สโมสรกระทรวงป้องกันความสงบให้การต้อนรับโดยท่านพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบห้องรัฐมนตรีหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมใหญ่ห้องวการกรมกองบัญชาการพร้อมด้วยวิทยาคารกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์และนายตำรวจนำพาบรรดาลักแหล่งอ้อมข้างกระทรวงป้องกันความสงบเข้าร่วม ในพิธีจะรับฟังรายงานโดยย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติวิงานของกระทรวงป้องกันความสงบในระยะผ่านมา

0: ของสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุทธิหาโดยได้หาพ้องเอาผลการเลือกตั้งบุคลากรองค์การอำนาจรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณ5ปีครั้งที่10 2026-2030 ของนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมกับแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานและแผนการสร้างนิติกรรมต่างๆขององค์การตุลาการและองค์การกวดกาตรวจสอบโอกาสนี้ท่านประธานสภาแห่งชาติได้แสดงความย่องยอต่อผลสำเร็จการปฏิบัติเวียกงานของกระทรวงป้องกันความสงบในระยะผ่านมาและได้เรียกร้องให้คณะพักคณะบรรษาทุกขั้นตลอดทอดนายและพลตำรวจสืบต่อเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพักเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานตามกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบรับประกันความโปร่งใสและยุติธรรมในการดำเนินคดีพร้อมกันนั้นต้องเอาใจใส่ศึกษาผมฝึกฝนล้อล้อมคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติสานพญาติอาญาสิทธิ์ยกสูงระเบียบวินัยและจรรยาบรรณเพื่อเป็นอาวุธอันแหลมคมในการสกัดกั้นและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์และปัญหายาเสพติดที่นับมือมีความสลับซับซ้อนนอกจากนี้ต้องได้สืบต่อสร้างพลธิการกับทีเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของประชาชนเพิ่มทวีการพบพันธ์หัวมือกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์อย่างมีการเลือกเฟ้น
1: แผนกสาธารณสุขแหว่งจำปาสักจัดพิธีปล่อยยงโวบักเคียของโครงการลดพรการทรงเสื้อไข่ยงลายโดยการนำไส้ยงโวบักเคียอยู่ลาวในวันที่12มิถุนายนที่สวนสาธารณะแคมป์ของนครปักเซมีท่านวันสนะสัตตกูลรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักท่านลูกเอฟหัวหน้าองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเขาห่วมท่านวันสนะสาตกูลรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีคำเห็นว่าจุดประสงค์การปล่อยยุงลายบ้านที่มีเสื้อโวบักเคียอยู่นครปักเซแขวงจำปาสักของโครงการลดพรการทรงเสื้อไข่ยุงลายโดยการนำไส้ยุงโวบักเคียอยู่ลาวเพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเข้าใจต่อกับวิธีการลดพรการทรงเสื้อไข่ยุงลายโดยการปล่อยยุงลายบ้านที่มีเสื้อโวบักเคียการปล่อยยุงลายบ้านที่มีเสื้อโวบักเคียนี้จะเป็นอีกวิธีหนึ่งเพื่อกันและควบคุมพยาธิไข่ยุงลายอยู่ลาว
2: การที่เริ่มโครงการปล่อยยุงโวบักเคียนี้ก็แม่นนวัตกรรมใหม่ในการควบคุมไข่ยุงลายซึ่งเป็นวิธีที่มีผลสำเร็จดีในการควบคุมไข่ยุงลายในหลายประเทศซึ่งได้ทดลองอยู่ในสองเมืองคือเมืองจันทบุรีในเมืองไส้สิทธาของนครหลวงเวียงจันทน์ฉะนั้นการขยายโครงการจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปอีก4แขวงคือแขวงจำปาสักสวรรณเขตอุดมไส้และหลวงพระบางก็จะเฮ็ดให้พวกเข้าสามารถประเมินผลในการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นหูประทันหลายขึ้นถึงว่าการจัดตั้งปฏิบัติการปล่อยมุ่งบูบักเกียนี้โดยร่วมเห็นว่ามีผลสำเร็จแต่ก็ขอให้บรรณาธิการได้สืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างงานหาปอเพราะพวกเข้าสามารถเบิ่งโดยตาเปล่าได้ว่ายุ่งตัวใดแม่นยุ่งบูบักเกียหรือว่ายุ่งร้ายธรรมดาเพราะฉะนั้นยุ่งร้ายก็ยังเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นขอให้พวกเข้าหลีกเลี่ยงบ่ให้ยุ่งกับในระยะที่พวกเข้าขยายพื้นที่ในการจัดตั้งปฏิบัติดังกล่าวนี้เนื่องจากว่าอาจจะใส่เวลาพอสมควรเนาะที่จะเฮ็ดให้ปานประเมินว่ายุงที่เขาปล่อยออกไปสามารถอยู่ในพื้นที่ที่จะสามารถป้องกันพวกเขาจากพยาธิไข่ยุงลายได้อย่างชัดเจนการนำใส่นวัตกรรมใหม่ในการควบคุมพยาธิไข่ยุงลายนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่พวกเขาควบคุมไข่ยุงลายอย่างมีประสิทธิผลฉะนั้นข้าพเจ้าตั้งนาให้ทั้งคณะพักคณะนำกระทรวงสาธารณสุขก็คือแผนงการเกี่ยวข้องขอเหียบห้องมายังภาคส่วนต่างๆจงได้ให้การร่วมมือในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวให้ได้รับผลสำเร็จตามระดับขาดหมายที่วางไว
1: ้ท่านวรรณชัยสัตตกูลมีคำเห็นเติมว่าพยาธิไข่ยุงลายเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขในหลายประเทศในโลกก็คือประเทศลาวแต่ละปีอยู่ประเทศเฮาโดยเฉพาะในฤดูฝนมีจำนวนกรณีเจ็บเป็นย้อนพยาธิไข่ยุงลายที่นอนปินป่วยอยู่ห้องหมอต่างๆเป็นจำนวนหลายและยังมีกรณีเสียชีวิตในแต่ละปีดังนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขก็คือกรมควบคุมพยาธิต่อได้สำคัญเวียกงานนี้โดยร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กสากลหรือ Save the Children Lao เพื่อนำเอาวิธีการใหม่ในการลดพรไข่ยุงลายหรือไข้เลือดออกโดยการนำใช้วิธีการโวบักเคียหรือการปล่อยยุงโวบักเคียซึ่งวิธีการนี้ได้จะตั้งปฏิบัติอยู่นครหลวงจันทน์แล้วตั้งแต่ปี2003เริ่มจาก2เมืองจนขยายไปทาง9เมืองและในปี2006นี้ได้จะตั้งปฏิบัติอยู่นครปักเซแขวงจำปาสักซึ่งจะได้ปล่อยยุงอยู่19บ้านในเขตตัวเมืองนครปักเซ
0: ห้องเฮียนคงจื้อวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจัดสุรุหุมยกระดับความรู้พื้นฐานการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สำหรับเวียกงานข่าวในระหว่างวันที่13-15

0: 25มิถุนายนนี้ที่แขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านเวียงวัฒนาสนพานห้องผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีบรรดาวิทยากรและสำนักกรจากห้องเฮียนคงจื้อสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์สาธิตโรงเรียนกินนอนซุนเผาวังเวียงเข้าห่วมท่านเวียงวัฒนาสนพานท้องผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีความเห็นว่าในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเฮ็ดเวียกในทุกๆของเขตโดยเฉพาะในของเขตสื่อมวลชนการผลิตเนื้อหาและการบริหารจัดการข้อมูลการเรียนรู้และเข้าใจวิธีการนำใช้ AI อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจึงบ่แม่นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการเฮ็ดเวียกของพวกเขาให้ก้าวทันกับยุคสมัย
1: การเปิดสูตรอบรมในหัวข้อหลักการพื้นฐานในการนำใช้ AI เนาะ AI ครับบรรดาสหายก็เคยสิได้รู้แล้วแหละเพราะว่ามันมีห่างเสียงกระแสในการนำใช้ลวงหลายแต่วันทาเอียงไปในทางบวกก็ยังบ่สูงปานใดเพราะว่าส่วนหลายนี่ตามเห็นนี่มีลักษณะย่อท่อหน่อยนึงก็คือนำใช้ไปในทางที่หาผลประโยชน์แล้วก็มีลักษณะบิดเบือนเป็นส่วนใหญ่สร้างคอนเทนต์ที่มีลักษณะเอาแต่โฆษณานะความจริงที่เป็นประโยชน์นั้นเขายังนำใช้ AI บ่ได้หลายเท่าที่ควรเท่ากับที่ความสามารถของ AI มีคือ AI พวกสายก็สิฮู้แหละภาษาอังกฤษเพิ่นก็ว่า AI ย่อๆเฮาเนาะแต่ในซับเต็มของมันก็เขาก็เจ้าเขียนไว้อยู่นี่ว่า artificial intelligence เนาะในภาษาลาวจะแปลมาเป็นภาษาลาวก็หมายความว่าปัญญาประดิษฐ์ในปัญญาประดิษฐ์นี่ความจริงก็บ่เป็นภาษาลาวหรอกอันภาษาลาวปัญญาหมายความว่าฮู้ได้ฮู้แล้วเข้าใจแล้วเอิ้นว่าปัญญาปัญญามันก็เป็นภาษาบาลีสันสกฤตเนาะประดิษฐ์นี่ก็แม่นภาษาต่างประเทศแหละภาษาสันสกฤตเนาะแต่ว่าคนลาวก็ลืมใช้มากลายเป็นภาษาลาวแล้วแหละแล้วคําว่าปัญญาประดิษฐ์นี้เขาเจ้าได้นําใช้ทางคอมพิวเตอร์ของพวกเขาล่ะสร้างระบบคอมพิวเตอร์นึงขึ้นมาเพื่อให้มีความฉลาดในการเฮียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ตัวนี้ AI ยังเฮ็ดบ่ได้อย่างเดียวคืออารมณ์ความรู้สึกและคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในตัวคอมพิวเตอร์ยังบ่มีเพราะว่ามันบ่มีจิตวิญญาณเถอะคนจะเป็นคนนําใช้จิตวิญญาณจะออกจากคนที่เพราะฉะนั้นเห็นได้จากบทบาทความสําคัญและการเปลี่ยนแปลงในทุกๆโครงเขตเวียกงานโดยเฉพาะแม่นวิธีการนําใช้ว่าสิใช้แนวใดโดยเฉพาะสื่อมวลชนของพวกเขานี่ถือว่าจําเป็นหลาย
0: ห้องผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีความเห็นตื่นว่าสุดฝึกอบรมในครั้งนี้สํานักกรจะได้เรียนรู้3บทเรียนหลักคือพื้นฐานและสร้างความคุ้นเคยกับGemini โดยเน้นใส่เทคนิคการเขียนคำสั่งหรือ prompt เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนการใส่ AI เป็นคู่คิดในการวางแผนรวมถึงการเรียนรู้ข้อควรเฮ็ดและบ่ควรเฮ็ดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลการเจ้าเลือกการจัดการข้อมูลและผู้ช่วยส่วนตัวโดยใส่ notebook LM ที่ช่วยให้เข้าใจความแตกต่างระหว่าง general AI และ personalized AI การป้อนข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่น PDF web textเพื่อสร้างเป็นคู่มือและการสร้าง audio overview หรือ podcast จากเอกสารวิธีการจัดระเบียบข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงกำแพงตัวหนังสือหรือ walls of text และอื่น
2: ๆแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองและปกปักรักษาป่าไม้อย่างเข้มงวดเฮ็ดให้ปีนี้บ่มีปัญหาไฟไหม้ลำป่าเกิดขึ้นท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าเพื่อสกัดกั้นบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลำป่าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเดี๋ยวจะใส่โฆษณาแจ้งการของกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการป้องกันและสกัดกั้นไฟไหม้ลำป่าเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจโดยเฉพาะการทางป่าจูดป่าเพื่อทำการผลิตเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์รวมทั้งการแต่งอยู่คั่วกินในป่าแล้วบ่มอดไฟเล่นอื่น
3: เกี่ยวกับการจูดทากทางเพื่อเหตุการณ์ผลิตของพ่อแม่ประชาชนนะผ่านการติดตามของพวกเฮาก็แม่นบ่พบปัญหาอย่างหลายพวกเฮาจะตั้งปฏิบัติแต่หัวที่ภายหลังที่มีแจ้งการของกระทรวงแผนกพวกเฮาก็พันขยายแจ้งการดังกล่าวให้แจ้งลงหาแต่ละเมืองเนาะเมืองก็ได้ลงสมทบกับบ้านเนาะแจ้งหาบ้านตื้มในการคุ้มครองการทากการทางและการร่วมทางการจุดเพื่อบ่ให้มีไฟไหม้ลามป่าฮะเนาะอันนี้เฉพาะแต่บุคคลที่เป็นต้นเหตุในการจุดป่าเฮ็ดให้มันมีจุดฮ้อนฮะส่วนเบื้องที่มันเกิดตามธรรมชาติปีนี้ก็ถึงว่าสิแห้งแล้งก็บ่มีปัญหาว่า เกิดไฟไหม้ลามป่าด้วยธรรมชาตินั้นเนาะถือว่าสวรรค์ในเขตของเฮาบ่มีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
2: ท่านสุนันทาจุลมณีอยากฮ้องถึงประชาชนชาวแขวงสวรรค์ในเขตให้เข้าใจและเห็นได้ความสําคัญของทรัพยากรป่าไม้ถ้าพวกเฮาบ่พร้อมกันอนุรักษ์รักษาก็จะบ่เหลือไว้ให้ลูกหลานในอนาคตฉะนั้นการปกป้องรักษาป่าไม้แม่นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนเพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้มีความยืนยงต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นวันที่10 5 12มิถุนายนนี้ของการศึกษาอธิการและกีฬาเมืองเพียงแขวงสิงห์บุรีได้สำเร็จการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสั้นม.4ประจำโรงเรียน2025-2026มีทานบุญทวีทรงเฮอห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเพียงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: การสอบเสียงในศึกเรียนนี้ทั่วเมืองเพียงมีโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เข้าร่วมสอบเสียงทั้งหมด8แห่งนอกนี้มีม.ส.ส่ง1แห่งแต่บ่มีสันมัธยมตอนต้นมีจำนวนนักสอบเสียงทั้งหมด568คนหญิง275คนอิงตามตัวเลขสถิติแผนดำเนินงานได้จัดแบ่งออกเป็น28ห้องสอบเสียงใน4ศูนย์สอบเสียงทั่วเมืองดังนี้สำหรับรายวิชาจัดตั้งการสอบเสียงในครั้งนี้มีทั้งหมด5วิชาซึ่งได้ดำเนินตามตารางเวลาอย่างเคร่งครัดการสอบเสียงจบสันในครั้งนี้แม่นเพื่อวัดและประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนเป็นบอนอิงในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและโรงเรียนวิชาชีพต่างๆโดยทางห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองได้ตั้งคัดหมายสู่สนให้คนสอบเสียงชั้นม.4บรรลุให้ได้99ส่วนร้อยแสงสุดากิ่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรี
0: วันที่10มิถุนายนนี้แขวงเซสมบูรณ์จัดกองประชุมเล็กเป็นบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงด้านชีวิตการเป็นอยู่ของชาวสิกรขนาดน้อยในขงเขตกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมอยู่ในขงเขตอุตสาหกรรมระหว่างแขวงบุคำไซและแขวงเซกองโดยมิทานภูแก้วอินทวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเซสมบูรณ์ท่านสุดใจผุยธรรมวงศ์หัวหน้าห้องว่าการแขวงเซกองมีผู้ทางหน้าจากองค์การแคนานาชาติและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
5: จุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันโดยเน้นใส่3หัวข้อหลักคือกลไกประสานงานระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมและข้อแนะนำบทเรียนที่สามารถนำใช้ได้ในแขวงเซกองโอกาสดังกล่าวท่านภูแก้วอินทวงศ์ได้กล่าวแสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อกับคณะทีมงานจากแขวงสิกองจากนั้นทั้ง2ฝ่ายได้ผัดเปลี่ยนกันรายงานสภาพรวมท่าแห่งและผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของตนโดยฝ่ายแขวงสิสมบูรณ์ได้เสนอบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนาชุมชนแบบยืนยง SLP ระยะ8ปีแต่ปี2018หา2025ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัทภูเบียไมนิ่งจำกัดมูลค่า 862,500 กว่าดอลลาร์สหรัฐซึ่งสามารถสร้างกลุ่มการผลิตพืชสัตว์เป็นสินค้าใน8บ้านเป้าหมายให้มีรายรับสะสมทะลุ40ตึกีบในปี2025เคียงคู่กันนั้นยังได้เสนอกลไกประสานงานและมาตรการติดตามกฎกาลดพ้นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมจากโครงการขุดค้นปรุงแต่งเฮธาตุและพลังงานไฟฟ้าตามลำดับ414ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันฝ่ายแขวงสิกองได้ยกให้เห็นสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขยายตัวเฉลี่ย 4.9 ส่วนร้อยหา 5.7 ส่วนร้อยต่อปีและท่าแห่งด้านการปลูกพืชอุตสาหกรรมกาเฟมักแหน่งสมโดยเฉพาะอยู่เมืองท่าแตงและเมืองดักจึงรวมทางบทประกอบความเห็นเกี่ยวกับสิ่งท้าทายในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของแขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่งและการขุดค้นเฮธาตุภายในแขวงจากนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมได้สนทนาและทอดถอนบทเรียนร่วมกันเพื่อนำไปหมุนใช้เข้าในการพัฒนาเวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของทั้งสองแขวงให้มีความยืนยงตามจุดประสงค์ที่วางไว้คำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงสิสมบุญรายงาน
0: วันที่10มิถุนายนนี้แขวงอัตตปือจัดตั้งพระคาถา3วันประวัติศาสตร์สำคัญของภาคของชาติและสากลคือวันไสยศาสตร์ของสหภาพโซเวียตเหนือฟาสซิสต์เยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2ครบรอบ81ปีวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วิรชนที่ทงหินเสียงขวงครบรอบ67ปีและวันวีรกรรมตนคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำของพรรคและแนวร้าวหักชาติครบรอบ66ปีให้เกียรติเข้าร่วมพระราชคณะโดยพลจัตวากันใหญ่ไสยสิทธิ์ประธานสัมพันธ์ทหารเก่าแข่งมีคณะนำของแข่งพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
6: ท่านพ้นจัตวากัญญายไซยาสิทธิ์ประธานสาพันธ์นาคบเก่าแขวงอัตปือได้ยกให้เห็นถึงมูลเสือ3วันประวัติศาสตร์ของศาสตร์ของพรรคว่าในปี2026นี้ประชาชนลาวพร้อมด้วยบรรดาประเทศที่หักสันติภาพในทั่วโลกได้รวมกันระลึกถึงวาระครบรอบ81ปีแห่งวันไซสนาของสหภาพโซเวียตเนื้อผาซิดเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นไซสนาอันยิ่งใหญ่ของมนุษยศาสตร์ในการต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์ซึ่งเป็นไซสนาอันยิ่งใหญ่ของมนุษยศาสตร์ในการต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์และปลดปล่อยมวลมนุษย์ให้พ้นจากภัยสงครามไซสนาในวันที่9พฤษภาคม1945ได้เป็นนาทีประวัติศาสตร์สำคัญของโลกแสดงให้เห็นถึงพลังงานแห่งความสามัคคีความกล้าหาญและการเสียสละของประชาชนและกองทัพโซเวียตที่ได้มีส่วนสำคัญในการปราบปรามลัทธิฟาสซิสต์และนำมาซึ่งสันติภาพให้แก่โลกพร้อมกันนี้ประชาชนลาวยังได้ระลึกถึงวาระครบรอบ67ปีวันพาวงล้อมปิดกองพันที่2วีรชนในวันที่18พฤษภาคม1959เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นไซสนะอันสำคัญของกองกำลังปฏิวัติลาวที่สามารถพาวงปิดล้อมของศัตรูได้อย่างองอาจและกล้าหาญสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ขบวนการต่อสู้ปลดปล่อยศาสตร์และกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญของนักหุบปฏิวัติลาวขณะเดียวกันวันที่24พฤษภาคม1960ยังเป็นวันประวัติศาสตร์สำคัญที่ผู้นำพรรคและแนวลาวหักศาสตร์ได้สร้างวีรกรรมตนคุกมหัศจรรย์ลบหนีออกจากคุกพลเข่งของฝ่ายศัตรูได้สำเร็จ
7: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
2: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสินหันฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศเมืองบอดอนมานียูนิคอนหลวงฮานอยสถาบันสภาดำเนินธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนร่วมกับบรรดาขั้วมือใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในพบปะหาลือและเฮ็ดเวียกกับสมาคมเวียดนามสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกันสถาบันสภาดำเนินธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนได้ประกาศบ่วงเงินช่วยเหลือของอุปกรณ์บำรุงสร้างและมาตรการด้านเทคนิคที่ทันสมัยรวมมูลค่าหลายกว่า450,000ดอลลาร์เพื่อหนุนช่วยอย่างรอบด้านให้แก่บ้านการเคลื่อนไหวซอกหาผู้สูญหายในปางสงครามอยู่เวียดนามท่านนางมาร์กาเร็ตแทนซันสมิลส์ประธานทั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่สถาบันสภาดำเนินธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนให้ฮู้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสืบต่อให้แก่คำมั่นสัญญาของฝ่ายสหรัฐอเมริกาในการปรับปรุงความเป็นเนื้อเสื้อใจและสายพัวพันคู่มือยาวนานระหว่าง2ประเทศการหัวมือระหว่างรัฐบาลบรรดาบริษัทและประชาคมช่วยแก้ไขผลให้ย้อนหลังของการปะทะกันพร้อมทั้งสร้างสายพัวพันอย่างแน่นแฟ้นให้แก่อนาคตนอกจากนั้น2ฝ่ายจะเปิดกว้างการหัวมือในบางของเขตจุดสุมซึ่งรวมมีการกำจัดสารดีโอซินสถิติจำนวนผู้สูญหายในปางสงครามและการเก็บกู้ระเบิดยังบ่ทันแตกหลังสงครามสำหรับฝ่ายเวียดนามท่านฟาร์มกงวิ่งเอกอัครราชทูตประธานสมาคมเวียดนามสหรัฐอเมริกายังยืนว่าจะสืบต่อประสานสมทบติดต่อกับบรรดาองค์การท้องถิ่นเพื่อพันขยายโครงการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิผล
2: ตามข่าวต่างประเทศองค์การหัวมือเพื่อการพัฒนาสากลแห่งชาติแจ้งว่าพยาธิอีโบลาสืบต่อแพร่ระบาดอยู่บางเขตของแอฟริกาซึ่งเป็นภัยคุ้มครูให้แห้งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่น่าเป็นห่วงของสากลจากสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิและความเพียงพอต้องการของประเทศในแอฟริการัฐบาลจีนได้ตกลงให้การช่วยเหลือมนุษยธรรมฉุกเฉินแก่กงโกและส่งหน่วยเซียวซานทางการแพทย์ไปให้บริการและช่วยเหลือนอกจากการช่วยเหลือ2ฝ่ายรัฐบาลจีนยังให้การช่วยเหลือแก่คณะกรรมการสหภาพแอฟริกาพร้อมทั้งดำเนินการหัวมือป้องกันและควบคุมพยาธิสนับสนุนเวียกงานป้องกันและควบคุมพยาธิของศูนย์ควบคุมพยาธิแอฟริกาและร่วมกันยกสูงความสามารถของประเทศแอฟริกาในการต้านการระบาดของพยาธิที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และสมภวันมวงไซอ่าน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาห่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าพาชาติเจริญ
1: สบายดีลุงสร้างเอ้ยอยู่เงินบ่เนาะมื้อนี้โอ้มื้อนี้เพิ่นคือมิดเงียบคักเออสิบ่อยู่เฮือนละนี่นะไปทางไหนเนาะมื้อนี้นี่เนาะลุงสร้างนี่เนาะปล่อยแต่ลุงสาสิมาเว้ามาว่ามาฝวยให้ท่านได้รับฟังกันกับหลายๆปัญหาเนาะที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศของพวกเฮาตั้งแต่เหนือฮอดใต้โดยสวกะที่พวกเฮาได้อารมณ์กันหลายๆเรื่องที่ผ่านมาก็เกี่ยวกับปัญหาคนที่ทําแหละอันนี้ก็ยังเป็นข่าวที่ยังบ่ทันจางเท่าใดบรรดาท่านทั้งหลายเนื่องจากว่าหลายคนมีความสนใจว่าเป็นจังใดหลังจากหาคนออกมาแล้ว2คนเด้เนาะอันนี้2คนนี่เพิ่นก็ยังก็เพิ่นบ่ได้ปะเพิ่นก็ยังติดตามอยู่และจังใดสนับสนุนเรื่องจากว่าสภาพดินฟ้าอากาศบ่อำนวยเนาะฝนตกมาทุกมื้อน้ําท่วมคังท่วมอ่างท่วมคังเนาะเพิ่นก็สิทอกวิธีทางถ้าว่าหมดความสามารถเพิ่นก็สิหยุดละว่าซะทางเศรษฐศาสตร์เพิ่นก็เฮ็ดแล้วเด้เนาะอันนี้ก็ถือว่าทางภาคส่วนรัฐบาลกับบริปะบริทิมหลายคนตามที่หลายคนติดตามข่าวของพวกเราก็สิเห็นน้ำกันว่าสภาพเป็นขึ้นเท่าใดแล้วก็ปัญหาอัคคีภัยเกิดขึ้นด้วยไฟไหม้บางกี้นี่ทางบ้านปากทางหลายคนเกิดความสนใจว่าเกิดจากอะไรอย่างเพิ่นก็ยังบ่ทันสรุปละเอียดเทื่อก็เลยก็สิบ่มีข้อมูลบ่ละเอียดก็บ่ว่าส่วนฟังก็มีแต่ว่าก็ถือว่าให้ทุกคนมีสติระมัดระวังแหละในอย่างนี้เนาะการใช้ฟืนใช้ไฟไฟฟ้าต่างๆบ่หรือว่าการหม้อน้ําร้อนจังซี่เตาแก๊สนี่ก็สําคัญได้อันตรายสุดฉะนั้นก็ต้องให้มีความระมัดระวังหั่นแหละเฮ็ดจังได๋การใช้แล้วก็ต้องมีความมีสติเสียบหม้อน้ําร้อนแล้วถ้าว่าบ่อยู่เฮือนอยู่ซ่านก็ควรจะดึงออกเตารีดเสื้อผ้านี่ก็สําคัญหลายคนก็มักลืมมักหลงฉะนั้นก็ต้องเฮ็ดเป็นประจําเฮ็ดให้มันชินเคยไว้แต่งอยู่ขอกินเด้หม้อแดงก็อันตรายบางคนก็โอ้เสียบปะไว้ว่าหุงอาหารต้มอาหารเฮ็ดครัวเฮ็ดแกงสบัดลืมซะไปนั่งฟอยอยู่ข้างนอกกลับเข้ามาแล้วไฟไหม้หม้อโอ้ยอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งเนาะแล้วก็อุบัติเหตุที่หลายคนก็บ่อยากให้เกิดขึ้นทุกมื้อตัวเลขเป็นตายานเนาะแต่ละมื้อก็ได้และการที่เด่นๆดังๆก็คือท่านที่ติดตามข่าวนํากันนั่นแหละที่ว่ามีผู้ชายพื้นขี่รถ10ล้อบ่หรือว่ารถบรรทุกขี่เข้าไปตั้มปั๊มน้ํามันนะอันนี้ก็ถือว่าสร้างความแสนนักหน่วงสมควรแล้วผู้เกี่ยวก็ได้เสียชีวิตแล้วส่วนในคดีก็เพิ่นก็สิมีการสืบสวนสอบสวนนั่นแหละว่าเป็นจังได๋มาจังได๋อันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมที่ความสนใจหลายอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์พวกเฮาก็อยากให้ทุกคนมีสติระวังตัวในการดำรงชีวิตท่านแหละเนาะแนวใดที่ว่ามันบ่ถูกบ่ต้องแนวใดที่มันจะไปผิดไปขัดต่อระเบียบกฎหมายพ้องก็บ่ควรไปเฮ็ดยังอีกอันนึงมาใหม่อีกบ่นี่ข่าวในสื่อออนไลน์พ้องเห็นว่ามีบริษัทจัดหางานที่ว่าจะส่งคนไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศนะปิดบริษัทนี่แหละเดี๋ยวนี้ต้มเงินต้มคำไปหรือว่าหลายตื้อกีบถ้าเป็นกีบถ้าเป็นดอลลาร์ก็สิเป็นหลายแสนหลายล้านดอลลาร์เนื่องจากว่า300คนถูกผลกระทบกับปัญหานี้อันนี้ผมก็เคยว่าตลอดว่าก่อนท่านเช็ดอย่างลงไปก็ต้องมีสืบคักๆก่อนเบิ่งคักก่อนว่าที่ไปที่มาเป็นคือใดบริษัทน่ะเชื่อถือได้หรือบ่จะบ่ถูกต้มถูกแกงถูกตัวถูกยั่วบ่อันนี้ก็เป็นปัญหาที่สังคมนี่ถือว่าซับซ้อนหลายคนก็ดิ้นรนเนื่องจากว่าอยากไปหาอยู่หากินอยากไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศกลับมาเพื่อได้เงินเป็นกอบเป็นกำมาแล้ววานซะแต่ว่ามาเจอปัญหาแบบนี้ก็น่าเห็นใจฉะนั้นก็พวกเราก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สนใจให้หลายๆคนที่กำลังจะเล่นเอกสมประสานไปเรื่องอยู่ต่างประเทศบ่ว่าประเทศใดก็แล้วแต่พวกเราต้องเบิ่งที่ไปที่มากับบริษัทนั้นว่ามีความยืนยงแนวใดมีส่วนเกี่ยวข้องแนวใดกับภาครัฐหรือบ่เพื่อว่ามันจะเป็นบ่อนอิงให้เฮามีความเชื่อมั่นว่าหลังจากที่พวกเราได้แลนไปแล้วได้เสียเงินเสียคําไปแล้วพ่อจะได้ไปเฮ็ดเวียกตามที่เป้าหมายที่พวกเขาต้องการจะไปเฮ็ดเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ก็มีกําลังเร่งตามหาตัวผู้ที่ว่าเพิ่นลบหนีแหละติดตามกันอยู่ถือว่าเป็นปัญหาเศรษฐกิจถือว่าอันนี้ก็เป็นอาชญากรรม หลอกลวงนะทางเศรษฐกิจอีกหนึ่งหลายคนเสียเงินแต่ละคนนี่จ่ายไปนี่คิดเป็นเงินกีบนี่ประมาณคนละห้อยกว่าล้านเนาะห้อยกว่าล้านกีบมันนี่ตามที่ติดตามข่าวสื่อหลายเพิ่นว่า3ห้อยกว่าคนขึ้นเบิ่งเด้อว่าเท่าใดนี่โอ้หลายตื้อแท้ๆอันนี้ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ทุกคนให้ญาติพี่น้องที่กําลังคิดว่าจักไปเล่นเอกสารไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศนั้นพอต้องเบิ่งว่าที่ไปที่มาเป็นคือแนวใดน่าเชื่อถือได้หรือบ่อันนี้หลายคนถูกตัวถูกต้มหลายกรณีผ่านมากับเรื่องสินเชื่อกับเฮาก็เคยเว้าตลอดได้ว่าได้ขีดดอกหลายๆได้เปอร์เซ็นต์หลายๆนี่ก็อย่าฟ้าวไปลงไหลทําอีท่านได้แท้ท่านผู้ฟังเอ้ยได้แท้เฮ็ดให้คนตายใจว่าไงซะเทื่อก็ไปลงทุนฝาก10ล้านน่ะสิโอ้ขี้ดอกคือว่าเป็นแรงจูงใจดิคือว่า10ล้านได้ดอกขึ้นมาจังว่า2ล้านสมมุติว่าอันนี้มันก็เป็นแรงจูงใจว่าดอกมันสูงแหละบัดนี้เฮ็ดให้คนนั้นขายดินขายดอนมึงเทื่อก็ขายงัวขายควายซั่นได้เนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าเห็นผลตอบแทนได้รับสูงบัดสุดท้ายเขาก็หอบไปจ้อยอันนี้ก็หลายคนก็ถือว่ายังมีปัญหายังเศร้าหมองจิตใจถือว่าจะจิตใจจิตตกว่าซั่นหลายคนก็มัดเนื้อมัดตัวได้เนื่องจากว่าเงินคําต่างๆที่มีอยู่ในครอบครัวเอาไปทุ่มเซ็นหมดแล้วเอาไปฝากหมดแล้วอันนี้ก็น่าเห็นใจซั่นพวกเฮาก็อยากให้ทุกคนมีสติในการดํารงชีวิตพวกเฮาหาอยู่หากินให้มันตามความเหมาะสมตามแรงกําลังของพวกเฮาตามการพอเพียงว่าซั่นซะพวกเฮาก็จะอยู่สนุกสบายถึงว่าพ่อจะบ่ห่างบ่มีบ่รวยล้นฟ้าคือเพิ่นแต่มาเฮาก็บ่ได้เดือดร้อนหลายเฮาก็ถือว่าพออยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนเนาะทุกคนก็แน่นอนน่ะดิ้นรนอยากห่างอยากมีบ่ทุกคนนี่แหละแต่มันก็จําเป็นในเวียกงานหรือว่าในเศรษฐกิจของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปซั่นก็พวกเฮาก็ต้องมีสติระวังตัวในการดํารงชีวิตเนาะและญาตินี้ก็ถือว่าการนําได้เดินทางขึ้นไปต่างประเทศหลายบอนหลายแห่งหลายประเทศได้มีการพบปะได้มีการโอ้ล้มได้มีการเซ็นสัญญาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลายเรื่องด้วยกันพวกเราจะให้ท่านมารับฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จของการเยี่ยมยามประเทศจีนของท่านทงหลวงศรีสุริกันก่อนอันนี้เป็นการแถลงข่าวของสถานทูตจีนประจำลาเพิ่นได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลสำเร็จนี้ก็จะเป็นผลสำเร็จที่ดีงามที่ทั้งสองประเทศได้ร่วมกันมีหลายฉบับที่เพิ่นได้ลงนามเอกสารช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะคือท่านทงหลวงศรีสุริเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้เดินทางเยี่ยมยามจีนทั้งรัฐกิจในระหว่างวันที่2หาวันที่6มิถุนาเป็นการเยี่ยมยามแห่งไมตรีจิตมิตรภาพที่สืบสานกันมาและก็แสดงถึงความไว้เนื้อเชื่อใจกันอย่างจะแจ้งในปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านนะเปลี่ยนแปลงในรอบห้อยปีพร้อมผันแปรไปอย่างไวว่าปัจจัยที่บ่มั่นคงและก็บ่แน่นอนได้เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดความมั่นคงและการพัฒนาทั่วโลกพร้อมเผชิญกับสิ่งท้าทายอันเขี่ยวขาดสองประเทศลาวจีนได้พร้อมก้าวเข้าสู่ระยะสำคัญของการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพจีนลาวภายใต้สภาพแวดล้อมนี้การที่ผู้นำสูงสุดของสองภาคสองรัฐได้มาพบปะเจรจาแบบซึ่งหน้ากันนี้ร่วมกันทบทวนคืนเส้นทางการพัฒนาการพัวพันจีนลาวตลอด65ปีผ่านมาและก็ได้บรรลุความรับรู้ร่วมกันที่สำคัญข้างใหม่เกี่ยวกับปัญหาใหญ่ๆที่ว่าติดพันกับการพัวพันสองฝ่ายในระยะยาวซึ่งนี่ก็เป็นการกำหนดทิศทางและก็นำพาการพัฒนาการพัวพันสองฝ่ายในยุคใหม่ทั้งเป็นการซีดทิศทางให้แก่จีนลาวในการจับมือกันผ่านพากันเปลี่ยนแปลงในฮอดหอบห้อยปีแล้วก็บรรลุความเจริญหุ่งเหืองสมมีความหมายประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่นี้ในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจีนลาวเกี่ยวกับผลการเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจของท่านทงหลวงศรีสุริเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเมื่อบ่ดึกมานี้ท่านนางฟางหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวกล่าวว่าการเยี่ยมยามครั้งนี้เป็นการยกสูงการแลกเปลี่ยนบทเรียนในการบริหารภาคและคุ้มครองรัฐไว้ในตำแหน่งที่สำคัญยิ่งสายเลขาธิการใหญ่ทงหลวงศรีสุริได้เดินทางไปทัศนศึกษาอยู่แขวงเจ้อเจียงเพื่อว่าลงลึกซอกฮู้เกี่ยวกับแนวคิดยุทธศาสตร์88โครงการพันและหมื่นหรือเอิ้นว่าเป็นโครงการตัวแบบสร้างสรรค์สนบทรอบด้านและทฤษฎีภูเขาเขียวและน้ำใสก็คือภูคำและภูเงินที่เสนอโดยท่านสีจิ้นผิง ซึ่งได้นำไปจัดสร้างปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จอย่างจบงามในท้องถิ่นและก็ได้สัมผัสกับผลสำเร็จของการหั่นเป็นทันสมัยในรูปแบบของจีนด้วยตนเองนับตั้งแต่เศรษฐกิจดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และการฟื้นฟูชนบทและการพัฒนาสีเขียวสายเลขาธิการใหญ่ทองลุนศรีสุริตได้เยี่ยมชมและก็สอบถามตลอดเส้นทางโดยได้แสดงความสนใจอย่างหลากหลายต่อกับบทเรียนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการนำพาการพัฒนาประเทศชาติอยู่ที่ประเทศจีนและนอกจากนี้อยู่ที่นครหลวงปักกิ่งสหายเลขาธิการใหญ่ทองลุนศรีสุริตยังได้ไปเยี่ยมยามโรงเรียนพรรคศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ท่านนั้นเคยมาศึกษาเรียนเมื่อ26ปีก่อนและได้พบปะอบรมอย่างสนิทสนมกับครูอาจารย์ในสมัยนั้นสหายได้กล่าวด้วยความภาคภูมิใจและก็มีความผูกพันอันลึกซึ้งว่าประสบการณ์เรียนยงเรียนพรรคศูนย์กลางจีนได้สร้างพื้นฐานอันสำคัญให้แก่พลังงานการนำของลาวในการสีนำพาภารกิจการพัฒนาประเทศชาติสิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างเต็มส่วนถึงมากผลอันตั้งหน้าของการร่วมมือบำรุงสร้างพลังงานและการแลกเปลี่ยนบทเรียนการบริหารประเทศชาติระหว่าง2พรรคในระยะยาวในนามที่เป็น2ประเทศสังคมนิยมที่นำพาโดยพรรคคอมมิวนิสต์จุดเด่นที่สว่างไสวที่สุดของการพัฒนาจีนลาวก็คือการมีอุดมการณ์ที่ว่าเสื่อมโยงกันและมีเส้นทางการพัฒนาที่ใกล้เคียงกันการเยี่ยมยามครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการเยี่ยมยามทางการทูตเท่านั้นแต่ยังเป็นพฤติกรรมตัวจริงอันสำคัญในการลงลึกการแลกเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนซึ่งกันและกันในการสร้างสารสังคมนิยมร่วมกันอันนี้เป็นผลสำเร็จของการเยี่ยมยามจีนของท่านทุลุนศรีสุริตในระยะที่ผ่านมาท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงการพัฒนาลาวจีนเนี่ยถือว่าทางรัฐบาลจีนมันได้ช่วยเหลือประเทศลาวเพราะนี่เกือบว่าทุกคงเขียนด้วยงานอันที่พ้นเด่นที่ว่าเห็นประจักษ์ตาและก็ทั่วโลกคำพูดก็คือการสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนเสื่อมต่อตั้งแต่คุณหมิงมหาวิทยาลัยจันทร์นี่ถือว่าสร้างความฮือฮาและเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเริ่มต้นก็มีสื่อมวลชนต่างประเทศจำนวนหนึ่งก็ได้โจมตีจะให้ป้ายสีรัฐบาลลาวและจีนนี่ยังนักหน่วงเกี่ยวกับการเส้นทางรถไฟลาวจีนว่าลาวสิไปรอดบ่แล้วก็จีนสิเป็นเจ้าหนี้ใหญ่ของลาวแล้วก็สิฮุบประเทศชาติบ้านเมืองของลาวว่าสร้างมาแล้วรถไฟนี้ไผสิมาขี่คนลาวก็มีแต่หน่อยคน7ล้านคนเงินเดือนก็พอสำนี้เสียเงินทั้งเลยมาซื้อปีรถไฟขี่อันนี้ก็ผ่านมาพร้อมกับเห็นนอซื้อซื้อต่างประเทศจำนวนหนึ่งบ่แม่นซื้อทุกซื้อดอกแต่สุดท้ายเห็นประจักษ์ตาเลยว่าเดียวนี่นี่นะบรรดาทานเลยจองปีรถไฟจองบ่ทันกันเป็นเมิร์ดได้ผู้เว้าอยู่นี่ก็เคยไปจองแล้วสิไปมื้อนี้นี่จะสู้คิดว่ามันสิทันเด้ต้องได้จองสัก 2-3 มื้อล่วงหน้าสกิปไผก็ว่าโอ้ยรถไฟคันนึงขี่ไปได้ตั้งว่า 7-800 คนคนทั้งใดสิไม่มีเงินซื้อปีรถไฟว่าซั่นเดี๋ยวนี้มื้อนึง2เที่ยวบ่พอเต็มเที่ยวขึ้นไปหลวงฮาบางไปบ่อเซนไปทางแขวงบ่อแก้วอุดมไซจังซี่เห็นบ่ล่ะนั่นแหละการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของบ้านเฮาก็ถือว่าไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าได้รับการช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนมิตรสากลบวกกับความสมัครใจของปวงชนทั้งชาติโดยที่บ่ยอมแพ้ต่อคำเสียดสีต่อคำดูถูกต่อคำเยาะเย้ยของบรรดาบางประเทศเนาะที่บ่เข้าใจแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคของรัฐพวกเฮาก็ต้องสู้ไปนํากันแต่ถ้าอีบ่ดนพวกเฮาจะได้หลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาแล้วอันนี้ก็เป็นเป้าหมายนึงที่รัฐบาลนี่บุกบืนสมควรได้วันนี้จะมาล้มสู่นันฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อกี้เป็นผลสำเร็จของท่านประธานประเทศท่านผู้ฟังท่านสนใจสีพันโตนายกรัฐมนตรีเพื่อสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมสากลว่าด้วยอนาคตของอาเซียนครั้งที่31อยู่ที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งในวันที่15-11มิถุนายนนี้ในกองประชุมครั้งนี้ถือว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นกล่าวปราศัยโดยแสดงให้เห็นทัศนะของลาวต่อกับบรรดาที่พ้นเด่นและเป็นสิ่งที่ท้าทายในปัจจุบันเพื่อแลกเปลี่ยนกับผู้นำจากบรรดาประเทศในภาคพื้นอาเซียนและก็องค์การจัดตั้งสากลต่างๆในนั้นได้ยกให้เห็นสภาพการภาคพื้นและสากลเทวติดพันกับปัญหาสันติภาพและความมั่นคงโดยสังเขปโดยรวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของบรรดาประเทศอยู่ในภาคพื้นอาเซียนก็คืออยู่ทั่วโลกพร้อมอยู่กันนี้ได้ให้เสนอ เพิ่นก็ได้เสนอทัศนะต่อการส่งเสริมการร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างบรรดาประเทศก็คือประชาคมโลกโดยเฉพาะแม่นในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกเพื่อว่ารับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆที่กำลังประเสริญอยู่ปัจจุบันนี้พร้อมกันนั้นท่านสนใจศรีพันดอนก็ยังเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และทัศนะจุดยืนของลาวต่อปัญหาสิ่งท้าทายต่างๆในปัจจุบันก็คือการปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศและกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครั้งที่10 2050รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวและยืนยงและระยะข้ามผ่านของการลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในกล่องประชุมครั้งนี้ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีก็ยังได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้สัมภาษณ์พิเศษต่อสำนักข่าวนิเกอิเกี่ยวกับการรับมือกับบรรดาผลกระทบจากปัญหากำลังเข่งห้อนที่ติดพันกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของภาคพื้นก็คือของลาวเพื่อเป็นแนวทางในการสืบต่อสุขยู่การร่วมมือระหว่างลาวและบรรดาประเทศในภาคพื้นบนพื้นฐานต่างฝ่ายต่างรับผลประโยชน์ในสหรัฐาภาคพื้นอาเซียให้มีสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นเทียงในอนาคตอันนี้เป็นการร่วมมือระหว่างลาวญี่ปุ่นกับมิลายของเขตญี่ปุ่นจะให้ช่วยเหลือลาวสืบต่อบ่ว่าจะเป็นทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บ่ว่าจะเป็นเวียกงานการศึกษาการแพทย์วัฒนธรรมสังคมอื่นๆตลอดทั้งเวียกงานเทคโนโลยีการสื่อสารอันเวียกงานนี้ญี่ปุ่นให้ความสำคัญและเพิ่นก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแก่ประเทศลาวของพวกเขาเนาะอันนั้นก็ถือเป็นการเคลื่อนไหวต่างประเทศของการนำหลายทางด้วยกันยังมองบนเถอได้มาต่อกันที่การนำระดับกระทรวงการต่างประเทศในเพิ่นก็ไปพบปะธุรกิจลาวอินเดียเนาะอยู่ที่นครของนิวเดลีประเทศอินเดียในวังต้นเดือนนี้แหละในโอกาสเยี่ยมยามอินเดียยังเป็นการของท่านห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทางท้องสวรรค์พรหมวิหารในระหว่างวันที่1หาที่3มิถุนาสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและสภาการค้าอินเดียก็ร่วมกับ2กระทรวงต่างประเทศลาวและอินเดียพร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองลงทุนของ2ประเทศก็ได้จัดกองประชุมพบปะภาคธุรกิจลาวอินเดียครั้งที่2ที่นครหลวงนิวเดลีเพื่อว่าสุขยู่ส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างลาวและอินเดียให้ขึ้นสู่ระดับใหม่ก็คือการเป็นการประกอบส่วนเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสหพันธ์การทูตลาวและอินเดียในปีนี้โดยการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นแขกกิติมศักดิ์ของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและท่านปราซานอากราวอนผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินเดียพร้อมด้วยท่านอนุภาพวงศ์นอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครทูตทั้ง2ประเทศและกับผู้ต่างชาติจากภาคธุรกิจลาวอินเดียเข้าร่วมหลายกว่า50คนกองประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายให้แก่ภาคธุรกิจ2ประเทศในการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการลงทุนการค้าการบริการคงเขตเทคโนโลยีกสิกรรมพลังงานสะอาดและคงเขตอื่นๆปินอ้อมคงเขตการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกองประชุมพบปะครั้งนี้ยังได้เป็นการทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเป็นคู่ห่วมมือระหว่างสภาการค้าของ2ประเทศที่ได้ลงนามร่วมกันในปี2014และปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำกันเกี่ยวกับการร่วมมือในต่อหน้าและในโอกาสเดียวกันนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารก็ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดกองประชุมโดยได้ตีราคาสูงการจัดกองประชุมภาคธุรกิจครั้งนี้พร้อมทั้งเน้นให้เห็นความมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองและที่ตั้งยุทธศาสตร์ของลาวในอนุภาคพื้นแม่น้ำการเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงของการค้าการบริการและโลจิสติกในภาคพื้นอาเซียนและจีนและนอกจากนั้นก็ยังได้เน้นถึงทางแห่งบ่มซ่อนและเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้แก่การลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นักลงทุนจากประเทศอินเดียนอกจากนี้ท่านห้องนายกรัฐมนตรีก็ได้เสื้อเชิญบรรดาหัวหน่วยธุรกิจและนักลงทุนอินเดียเข้ามาศึกษาการโอกาสและความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจอยู่ลาวให้นับมือนับหลายขึ้นโดยรัฐบาลลาวจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือตามระเบียบการกองประชุมพบปะธุรกิจลาวอินเดียครั้งนี้มันจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วครั้งที่นี้มันจัดขึ้นอยู่ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพอยู่ในปี2024และถือเป็น1 กิจกรรมสำคัญของเวียกงานการส่งเสริมการทูตเศรษฐกิจของรัฐบาลลาวกรมสุมดำเนินไปด้วยบรรยากาศเป็นมิตรได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายผ่านการพบปะเลขเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอยู่ลาวเฮาได้สร้างความมั่นใจให้แก่นักธุรกิจอินเดียมีความสนใจมาลงทุนอยู่ลาวนี่เพิ่มขึ้นสภาการค้าของอินเดียได้เน้นนักว่ากรมสุมครั้งนี้เป็นเวทีอันสำคัญเพื่อว่าปรึกษาหรือร่วมกันของภาคธุรกิจของสองประเทศให้สามารถกลายเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์รอบด้านทางด้านการค้าการลงทุนการบริการในตัวหน้าและมีแผนจะนำพานักธุรกิจของอินเดียนี่เดินทางมาเฮ็ดเวียกกับฝ่ายลาวในไวๆนี้แหละเพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับสองทางการหัวมือด้านการลงทุนการค้าการบริการโดยเฉพาะด้านการบินพลเรือนเพื่อว่าส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่การท่องเที่ยวและการพัวพันระหว่างประชาชนและของเขตอื่นๆที่อินเดียมีท่าแหงรัฐบาลอินเดียมียุทธศาสตร์ในการยกระดับสายพัวพันกับบรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านเศรษฐกิจยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมในขอบการหัวมืออนุภาคพื้นและภาคพื้นซึ่งลาวนี่เป็นประเทศหนึ่งที่มีที่ตั้งยุทธศาสตร์อันสำคัญในภาคพื้นแม่น้ำคงและศูนย์กลางแห่งการเชื่อมโยงทางบกไปสู่ประเทศอ้อมข้างและเป็นกระโอกาสอันดีให้แก่บรรดานักธุรกิจอินเดียในการขยายการลงทุนอยู่ลาวให้หลายขึ้นในต่อหน้าเนื่องจากว่าลาวเฮาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศน้อยบ่มีทางออกสู่ทะเลแต่พอมันตั้งอยู่จุดใจกลางก็คือว่าพอเฮาติดกับหลายประเทศก็คือทางเหนือก็ติดกับประเทศจีนทางทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามทิศใต้ติดกับกัมพูชีทางเหนือเนี่ยตะวันออกนี่ติดกับพม่าเนาะหรือว่าเมียนมาอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งจุดขายสมมติว่าต่างประเทศมันลงทุนอยู่ประเทศลาวเนาะก็เจ้าก็สามารถกระจายสินค้าก็เจ้านี่ออกไปทั้งข้างประเทศลาวพร้อมกับ5ประเทศแล้วดิฉะนั้นก็จะความสะดวกนึงเกินพวกเฮามีเส้นทางรถไฟถ้าว่าจะขนส่งสินค้าไปประเทศจีนก็จะสะดวกในการใช้ทางรถไฟนี่ขนส่งไปว่องไวทันการบ่เสียเวลาประหยัดเวลาและประหยัดต้นทุนอีกด้วยอันนี้ก็เป็นจุดดีอันนึงที่นักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจที่ลังไหลกันเข้ามาประเทศลาวเพราะนี่นับมือนับหลายขึ้นกว่าเก่ามาลุ้มกันเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศบัดนี้ท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าสัญญาณนี้ก็ฮู้นํากันว่าสภาพอากาศก็สิก้าวเข้าสู่ฤดูฝนพร้อมกับอาจจะมีลมแฮงแดบางจุดบางบนอาจจะมีพายุมีบักเห็บตกฉะนั้นก็เตือนพ่อแม่ประชาชนนั่นแหละเนาะผู้ท่านใดที่ว่าอยู่จุดที่ว่ามีความเสี่ยงโดยเฉพาะก็เป็นผู้ที่ว่าสร้างเฮือนต่างๆอยู่แค่แม่น้ําใหญ่แม่น้ําลําเซต่างๆก็ควรมีสติระวังตัวแท้ๆเนาะเนื่องจากว่ามันก็เป็นจุดเสี่ยงถ้าว่าน้ําล้นฟังขึ้นมาก็มีความเสียหายหรือว่าเกิดดินถล่มดินเจือนอันนี้ก็สร้างความเสียหายให้ทั้งทรัพย์สินและชีวิตของพวกเขาเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะถ้าว่ามีความเสี่ยงในอย่างนี้ก็พวกเขาต้องรักษาสิ่งของที่มีค่าก็คือว่าอุปกรณ์ในการรับใช้ทางด้านการผลิตเนาะบ่ว่าจะเป็นรถเป็นคาดเป็นไทยหรือว่าเป็นงัวควายที่พวกเขานําใช้การผลิตก็ถือว่ายกย้ายไปไว้บนที่ปลอดภัยก็คือบนสูงนั่นแหละสิ่งสําคัญก็ได้เอาไปไว้บนสูงเพื่อความปลอดภัยเพื่อบ่มีผลเสียหายตามมาอันนี้ก็ฝากกําไรระยะนี้ฝากฝนสนทาก็ถือว่าจักสิมายําได้ก็มาบางเทื่อก็ฮ้อนอยู่ดีๆก็อยู่บ่อยู่กับฝนเทลงมาบักแห้งอันนี้ก็เถื่อเอาน้ำก็บ่ทันได้บางคนก็ได้เนาะบอกว่ามันก็ยากแหละฉะนั้นก็พวกเฮาก็ฝากไว้ละพวกเฮาก็บ่ควรประมาทในการนําใช้ชีวิตและอีกอันนึงก็คือว่าฉะนั้นก็ถือว่าต้องมีสติระวังตัวแท้ๆเนาะพวกเฮาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยและกับรายการของพวกเฮาอีกอันนึงบาดนี้นะปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับอาหารการกินนี่นะของป่าของดงนี่แหละหลายคนโดยสมเป็นพ่อแม่พี่น้องที่ว่าอยู่เขตทางไกลสอรีชนบทแดกก็ดำรงชีวิตที่เคยปฏิบัติกันมาก็คือเข้าป่าหาเครื่องปลาของหลวงมาบริโภคเฮ็ดนี่แหละอันตรายหลายเนาะเดี๋ยวนี้ตะกี้หลายคนบอกว่าโอ้บริโภคเฮ็ดก็คือบ่มีปัญหาหยังเดี๋ยวนี้นี่เฮ็ดเกิดเบื่อแล้วบางคนก็ว่ามันเบื่อได้แนวใดว่าซั่นลุงสาเอ้ยว่าซั่นเพราะว่าเคยกินมาตลอดอยู่แม้นตะกี้มันเป็นจังซั่นแท้เนื่องจากว่าธรรมชาติมันยังอุดมสมบูรณ์แต่เดี๋ยวนี้ก็อุดมสมบูรณ์แต่บางคนก็บ่ได้สังเกตว่าบางเทื่ออยู่ในป่าในดงหรือว่าอยู่ในบ้านในเมืองเฮาน่ะบางคนมีบางเทื่อมีเอายาเศษยาต่างๆที่เป็นยาฆ่าหญ้าบ่เป็นยาฟอกม่วนอย่างก็แล้วแต่ที่ไปทิ่มใส่เขตดินตัวนั้นน่ะอันนี้อันตรายคือกันได้บังเอิญว่าเฮ็ดไปเกิดขึ้นมาเนาะมันก็มีส่วนได้สามารถให้เป็นพิษได้ๆ อันนี้ฉะนั้นก็พ่อก็ต้องระมัดระวังมาเฮ็ดแต่อันใดก็แล้วแต่พ่อก็ควรกวดสอบละเอียดก่อนว่าพ่อเขาจะปลอดภัยบ่ในการบริโภคอาหารต่างๆอยู่ในเครื่องปลาของโรงนี้นะก็บ่ว่าดอกว่าเอาเคยกินมาตะกี้แต่ก่อนก็คือว่าอยู่บ่อยู่ก็เป็นพิษมันก็บ่คือกันแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละบ่อเนาะบางบ่อนก็ปลอดภัยบางบ่อนก็บ่ปลอดภัยเฮ็ดชนิดเดียวกันอยู่แต่เป็นหยังเป็นย้อนหยังเนาะมันนี่ก็เป็นย้อนว่ามันถูกสิ่งที่มีเคมีบ่หรือว่าถูกอันใดที่มันนั่นน่ะไปกระทบเฮ็ดให้ปฏิกิริยาของเฮ็ดนั้นกลายเป็นธาตุเบื่อได้หั่นนะอันนี้ก็เป็นจุดนึงได้พ่อจะฝากเตือนพ่อแม่ประชาชนเนาะแล้วนอกจากนี้เดี๋ยวนี้ก็เธอหลายคนก็มีความกังวลเกี่ยวกับบางจุดบางบ่อนนี่มีป่าตายอยู่ทางห้วยน้ำลำเซตามลำน้ำต่างๆนี่อันนี้ก็สร้างความกังวลใจให้แก่ผู้บริโภคให้แก่พ่อแม่ประชาชนฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบละเอียดว่ามันเป็นสาเหตุมาจากหนังป่าตายย้อนหยังเนาะและน้ำนั้นมาจากไสแล้วก็ในเวลาที่เพิ่นไปตรวจสอบแล้วหากมีปัญหาแล้วถ้ามีแจ้งกันต่างๆก็ให้ทุกคนหยุดบริโภคทันทีบ่ว่าจะเป็นป่าที่ตายแล้วหรือว่าสายน้ำลำธารที่เคยนำไส้เนี่ยมาหดต้นไม้มาอาบหรือว่าให้งัวให้ควายไปดื่มกินนั่นก็ให้หยุดเนาะเพื่อเป็นอย่างป้องกันไว้ป้องกันไว้ดีกว่าแก่และอันนี้เป็นจุดนึงเด้อที่ว่าพวกเขาจะแจ้งให้ท่านได้รับทราบหลังจากว่าผ่านมาก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะฝากๆกันไว้ก็แล้วกันและอีกอันนึงเตือนมีหลายอันเด้ออันนึงตลอดเนาะพูดไปหาปูหาป่าพวกเขาก็บ่อย่างเฮ็ดเพิ่นมักเอาไฟไปสอดเอาป่าเอามักโบมักแทกไปย้อมทิมใส่บ่บาดพลาดมาก็คือพอเห็นในสื่อออนไลน์เสียสิทธิ์ตรงนี้ก็2คนเนาะฉันก็ให้มีสติระวังตัวการหาอยู่หากินกับบ่มีผู้ไผห้ามเพิ่นก็บ่ห้ามภาครัฐเพิ่นก็ส่งเสริมให้หาอยู่หากินด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจแต่ว่าการหาอยู่หากินทางธรรมชาติพวกเฮาก็คิดคํานึงถึงสัตว์นั้นมันจะดับสูญไปให้พวกเฮาก็สิบ่มีอันกินได้คันไปเฮ็ดเจ็ดหากินแบบดับสูญนะไปหาปูหัวปลาเธอก็มักง่ายเด้เอาหม้อไฟเอาไฟไปจี้เอาลงเส้นหน้ามันบังเอิญมันไปผิดพลาดมาเด้สันมานี่แล้วผู้ไปก็เสียชีวิตสันตัวล่ะอันนี้ก็บ่ให้เกิดขึ้นโดยความเป็นห่วงเป็นใยบ่ให้มีการเศร้าสลดใจไปหาอยู่หากินแล้วสะพัดมาเสียชีวิตนั่นอันนี้ก็ถือว่าบ่จะเห็นข่าวนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเนาะเพราะเฮาก็ฝากกันไว้ทุกคนนั่นแหละเพิ่นก็บ่ได้ห้ามดอกก็ให้หาเรื่องหาปูหาปลาและบ่อนวังสงวนเพิ่นก็สงวนไว้ก็บ่ให้เฮ็ดบ่ได้เป็นวังที่หาปลาได้ก็หาแต่บ่แม่นหาแบบดับศูนย์ก็หาที่ว่าให้พอได้อยู่ได้กินแล้วให้พันปลานั้นมันขยายออกไปอีกเขาก็สิได้กินต่อๆไปสิลูกสลาดครับไปเฮ็ดแบบนั้นก็ถือว่าปลาชนิดนั้นก็สิว่าสิบ่มีเลยเด้มันก็สิสูญพันธุ์ไปละล่ะเลยได้นี่ได้อันนี้ก็พวกเขาก็ได้ความเป็นห่วงเป็นใยแหละโดยความเป็นห่วงเป็นใยกับรายการลุงสร้างก็ถือว่าฝอยจนคอเสียบนี่นึงจากว่าลุงสร้างอ่ะเพิ่นบ่อยู่เนาะติดธุระก็เลยมาให้แต่ลุงสาว่าเว้ามาว่ามาฝอยสู่ฟังปัญหาบ้านเมืองที่เกิดขึ้นอันสุดท้ายนี่ก็ฝากเรื่องการไปกันมานี่แหละโอ้ยเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานพวกเขาอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกมือเลยบรรดาฐานเอ้ยฉะนั้นก็คอยไปคอยมาเนาะบ่จะเป็นรถใหญ่รถจักรรถน้อยจะเดินทางใกล้ทางไกลเฮาก็ควรกวดสอบเบิ่งพานาว่าพวกเฮาจะเดินทางไปไกลได้หรือบ่ติดรถเด้เบรกเด้คุณภาพของรถจักรเด้เฮามีกันกวดเสกได้นอกนี้ก็ฝากแต่ลูกหลานของพวกเขาในการไปการมาการเที่ยวครั้งค่ํากลางคืนก็บ่อยากให้เฮ็ดเป็นกลุ่มเป็นพึ่งเป็นแพสร้างความปนป่วนให้สังคมอันนี้ก็โอ้สังคมส่งข่าวกันมาหลายยังมียังเห็นอยู่บางจุดก็ได้เอ้าก็สิฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วเนาะพอเวลาก็สิหมดละลุงสางก็สิได้ขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้แหละบางทีอาทิตย์หน้าสิได้โอ้ลมกับลุงสาต่อเอามื้อนี้ลุงสางรายการลุงสางกับนายสางบันทึกเสียงวิริเงินดีฟันไซก็สิลาท่านไปก่อนพวกเขาจะพบกันใหม่ในอาทิตย์ต่อไปสบายดี
2: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
3: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่ง พียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร์
4: Like colorful music.
5: Welcome to colorful music.
4: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
5: The program updates world music trend for you.

0: tráeme la radio.
1: สบายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz
2: กับมื้อพักพรวันเสาร์วันอาทิตย์อยากจะให้มีรายการทุกคนนั้นได้ฟังเพลงหลายๆเคียงคู่กับข่าวดีๆจากทางห้างหาและบริษัทต่าง
3: ๆขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
4: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
3: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน
4: ์ก็กิ้งกังกันมาผ่าน030-578-7052เดินทางพร้อมทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาเพิ่นมีเซียวสารซะเพาะทางเด้อมาทำการผ่าตัดให้ฟรีซึ่งแม่นแพทย์ผู้เซียวสารหงม่อแมลเด็กแขวงยูนานจบเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องตาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์แขวงอันฮุ่ยเป็นเซียวสารสายตาสั้นในเด็กแดหรือจะเป็นผู้ใหญ่เกี่ยวกับประเภทตามีบรรหาผู้ใดไปปรึกษาไปปินปัวบ่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินต้อประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานม่านตาอักเสบและพยาธิอื่นๆตอนนี้เพิ่นยังทำการผ่าตัดให้ฟรีมีแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นไปเสียค่ายุค่ายาและอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่นซื้อมาใส่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขานั่นล่ะที่จะไปปรึกษาไปปินปัวกับแพทย์ที่ชำนาญงานไล่มีประสบการณ์ไล่กว่า3ปีและผ่านการผ่าตัดไล่กว่า 10,000 คนติดต่อได้แถวน้องบัวทองเด้อสำนักงานพวกเขาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ล่ะเอาง่ายๆแบบสั้นๆน้องบัวทองนะเอาเบอร์โทรเพิ่นไว้020-5755-4111จังหน่อยสิว่าน้องบัวทองแถวได้ไหมเอาเบอร์โทรไว้ให้เพิ่นส่งโลเคชั่นให้แล้วก็ไปฮอดไปถึงเพิ่นนั่นล่ะ
5: เออนี่ตุ๋นคู่บัวว่าตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นเจเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แท้วะอีลีวะ
8: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: บอกให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้รู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได

ในแพ็กเกจตัวนี้มีดาต้า70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันไซได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

สำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่งก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเฮาไปแถวนั้นเฮาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็กเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ตึมเงินใส่เบอร์แล้วค่ะเฮ็ดเท่าไหร่
3: ตึมแอป

0: colorful music the best radio in town
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทะโลคมลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: อีกตึมหนึ่งเสียงเพลงเนาะหยิบมาให้มีรายการได้ฟังเป็นผลงานของมิเลชิราสเพลงนี้ The Climb Climb แปลว่าปีนเป็นเพลงปากอบฮูบเหงาฮันนามอนตานาปล่อยในปี2009มีรายการบางตอนของเพลงบอกว่า There is always gonna be another mountain I am always gonna make it move I'm always gonnaบอกว่าชีวิตก็คล้ายคือกับมุ้งเป้าหมายว่าจะไป

0: ไปยอดภูเขานั้นให้ได้แต่เมื่อเขาไปถึงแล้วมันก็ยังมีไล่ๆภูเขาต่อไปฉะนั้นชีวิตก็แบบนั้นแหละเมื่อเขาสำเร็จจุดใดจุดหนึ่งจะต้องคอยคว้าไปยังอีกจุดฝากเพลงนี้ไปยังน้องๆ นักเรียนทุกคนนั่นล่ะบอกว่าการเรียนก็เช่นกันเขาเรียนสำเร็จจุดนี้แล้วยังมีจุดต่อๆไปผ่านการเรียนในหัวมหาวิทยาลัยหรือว่าวิทยาลัยต่างๆและก็ยังมีจุดที่เขาต้องศึกษาทำเรียนด้วยประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเรียนไปตลอดฉะนั้นการทีเฮามีครูชิดซ่อนเฮาอยู่ในหัวมหาวิทยาลัยอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆเมื่อเฮามีโอกาสมีผู้ชิดซ่อนพวกเฮาก็พยายามคอยคว้าพยายามตั้งใจทำใจเหี้ยเพื่อให้อนาคตมีความรู้ความสามารถนั่นล่ะฝากไปยังทุกคนโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนเด้อกับ Colorful Music มีให้มีรายการที่ติดตามทุกมือขอบใจเราโทรคมใช้การสนับสนุนรายการพวกเขากับเราโทรคมมีรายการสามารถสั่นห้าข้อมูลได้อีก5858สายด่วนบริการเสริมจะแลกมูลค่าโทรแลก Data สมัครเสียงเพลงรอสายหรือว่าซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสอบถามได้5858อีกตึม1ซองถามเกี่ยวกับบริการมือถือกัน101ตั้งโต๊ะกัน175178ส่วนอินเทอร์เน็ตกัน131
1: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
2: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: กับลาวโทรคมมีรายการกันท่าว่าอยากจะเอาแพ็กเกจไส้ในครัวเหือนโดยซัพพอร์ตผู้ใดที่ไส้บริการเบอร์ตึมเงินเนาะสามารถสมัครแพ็กเกจเดียวแล้วแบ่งปันกันไซส์อ่ะมันก็มีซ่องแพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจ1แสนกิบมีดาต้า45กิกะไบต์มีนาทีโทรถึง100นาทีแล้วแบ่งปันกันไซส์ได้3เบอร์อีกเติมแพ็กเกจตัว1นี่150,000กิบ data นั้นมี70กิกเด้อมูลค่าโทรหรือว่านาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์ฉะนั้นก็เหมาะเจาะผู้ใดทีหรือว่าครอบครัวได้หรือว่าจะเป็นหมู่เนาะส่ง3คนสิเอาซื้อแพ็คเกจเดียวแล้วแบ่งปันกันใช้ประหยัดสุดส้มน้ำใหม่บริการใหม่ในเครือข่ายเราโทรคมซัพพอร์ตเบอร์ตื่นเงินตื่นบริการตัวหนึ่งก็คือบริการฝากเบอร์ในเครือข่ายเราโทรคมเพราะว่ามีรายการจะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปต่างแขวงไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ดีฉะนั้นเวลาเฮาบ่อยู่เฮาก็ย้านว่าเพิ่นสิตัดเนาะเบอร์เฮาที่เฮามักบ่ซั่นซะบางคนก็เลือกเบอร์มงคลของตัวเองเด้ก็ย้านว่าเพิ่นนั้นสิตัดเพิ่นมีบริการฝากเบอร์ช่วยรักษาเบอร์ไว้ให้เฮาบ่ต้องย้านว่าหมดอายุฉะนั้นมีรายการสามารถเลือกฝากใดหลายวิธีเช่นว่าเฮาเลือกฝาก3เดือนเพียงแต่30กีบเท่านั้นวิธีเลือกฝากก็กดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาวเลข3เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก่อนเฮาจะไปนะเฮาก็ฝากเบอร์แบบนั้นหรือว่าเฮาจะเลือกฝาก6เดือน6เดือนนั้นไล่เพียงแต่60,000กีบเท่านั้นวิธีเฮาฝากเบอร์บ่จำเป็นต้องเข้าไปศูนย์กดผ่านหน้าจอเช่นกันกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวเลข6เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือว่าไปเป็นปีพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาก็สามารถฝากเป็นปีได้แต่ค่าบริการนั้นเพียงแต่1เซนกีบเท่านั้นวิธีฝากก็แบบเดียวกันกดเครื่องหมายดาว3344กดเข้าไปเครื่องหมายดาวเลข12เครื่องหมายสี่เหลี่ยมและโทรออกก็เอาเป็นว่าอำนวยความสะดวกให้เต็มที่สะดวกกว่านี้ก็บ่มีอีกแล้วนะแล้วเวลาเฮากลับมาเฮาอยากเรียกเบอร์ที่เฮาฝากนั้นคืนก็บ่จำเป็นต้องเข้าไปศูนย์ได้เฮาสามารถกดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาว00กดเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเบอร์นั้นก็จะกลับมาใช้ได้ปกติ
6: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

ก็เพลงนี้ก็เป็นเสียงฮ้องกงนักฮ้องสาวอังกฤษนักฮ้องนักแต่งเพลงโอลิเวียดีเพลงนี้ so easy to fall in love การที่จะตกคุ้มหักไพ่มันกับบริกับบริยากเกินไปประมาณนั้นบ้างเพลงนี้กำลังอยู่ในชาร์ตไล่ชาร์ตแดงก็ถือว่ายังวนเวียนอยู่ถึงว่าจะปล่อยในท้ายปี2025อยู่ในชาร์ตบางชาร์ตอย่างวนเวียนอยู่1ใน10อ่ะก็ถือว่าเป็นซิงเกิลของโอลิเวียดีนที่ปล่อยอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่2ของหนังไซซูวาดีอาร์ตออฟลิฟวิ่งนี่ถือว่าเป็นซิงเกิลที่4แล้วปล่อยออกมากับอัลบั้มตัวนั้น

ลี่ยนบรรยากาศกันไปเนาะฟังเพลงไวๆเปลี่ยนฟังเพลงซ้ากันไปผ่านคืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาบางคนก็ติดตามผ่านคืน 103 บางคนก็ติดตามผ่าน 94 หลายคนก็ล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lan คลิกเข้าไปที่ 103ตอนนี้เดินทางพร้อมทั้งเราโทรคมอยู่ so กับเราโทรคมแพ็กเกจในการสมัครนอนนันสต็อปแพ็กเกจก็มีไลน์แพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกไซต์ถามว่ากิ่งไม้มักไซต์แพ็กเกจตัวใดเนาะกิ่งไม้ส่วนไลน์ไซเบอร์ตึมเงินอ่ะก็ไซเบอร์นี้มาได้ไล่สัตวัตแล้ว ได้ไล่ตีแล้วก็เลยไซส์มาตลอดฉะนั้นกิ่งไม้จะไซส์ตัวแพ็กเกจอันน่ะ25กิกแพ็กเกจ565นี่นะเดือนหนึ่งกะ 65,000 กิกโซลายกะผัวพันเวียกตลอดบางเดือนกระทรงเวียกผ่านทางเน็ตตลอดก็ถือโอเคได้ฉะนั้นนันสต็อปแพ็กเกจในเครือข่ายเราโทรคมก็มีไลน์แพ็กเกจเซ็น 40,000 กีบมี15กีบรหัสแพ็กเกจมันเล็ก2ใส่ได้1เดือนเมดนะตัวนี้บางคนก็ยากจะติดต่อสื่อสารผ่านทางวัดซอกวัดแซบต่างๆซื้อก็บ่ค่อยจะใช้ถูกก็สามารถใส่เป็นแพ็กเกจ 40,000 กุมเดือนหนึ่งเนาะกิ่งไม้ก็สมัครให้ลูกสายมันก็โอเคอ่ะมันก็ใส่เข้ามาเหือนแล้วก็ใส่ Wi-Fi Fiber to the home ฮะนอกจากนั้นเฮายังมีรหัสเลข3ตัวนี้35กิก 85,000 กิกเฮาจื้อรหัสไว้เด้อบัดเวลาสมัครเดียวกิ่งไม้จะเบาพร้อมกันบัดเดียวนอกจากนั้นเฮายังมีโค้ด567 45กิก30เมก 100,000 กิกมีแพ็กเกจ568ได้70กิก 150,000 แล้ว565 25กิกได้ 65,000 กิกเนาะจ่าย 65,000 กิกจื้อเลขรหัสแล้วเนาะเลข2เลข3 567 568 565วิธีสมัครก็ง่ายๆเด้อกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวใส่รหัสเข้าไปตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรอ้อกเท่านั้นเส้นว่าต้องการตัว35กิกใส่ได้1เดือน 85,000 กิกต่อเดือนใช่ไหมรหัสเป็นเลข3วิธีสมัครกันแบบนี้กดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวเลข3เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรอ้อก

ซ้ำรับแพ็กเกจแนทสุดคุ้มอ่ะเบอร์ตืมเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถสมัครเป็นแพ็กเกจเซ็นว่าแพ็กเกจ 10,000 กีบราคานั้น 25,000 ใส่ได้10มื้อรหัสเป็นเลข1จื่อรหัสไว้ก่อนเดี๋ยวกิ้งไม้จะบอกวิธีสมัครแพ็กเกจ15กิก 40,000 ใส่ได้30มื้อรหัสเป็นเลข2อันนี้เฉพาะเบอร์ตืมเงินและเบอร์รายเดือนกับแพ็กเกจแนท35กิก 85,000 ใช้ได้1เดือนรหัสเป็นเลข3วิธีสมัครง่ายๆกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เออแฮงได้ใจอีหลีได
2: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219-385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: You are listening to colorful music. Enjoy.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลง

0: กาอ้องจังหวะ R&B มีรายการเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งได้ที่ส่งเข้าไปสิงรางวัล Grammy Award สาขา R&B รายการการแสดงเรียกว่ามิวสิกเพลง R&B ที่ดีเด่นนะมีรายการเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Food Itโฟดิดก็แปลว่าผับคันเบาเรื่องเครื่องก็เป็นผับเครื่องโฟดิดนะเคราณีนั้นก็เป็นนักฮ้องสาวอเมริกันซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายถึงความสัมพันธ์สองคนถึงว่าต่างคนต่างบ่ลงเอยกันอะจะหายจะดีจังได้ก็แล้วแต่อีกฝ่ายก็ยังมีความรู้สึกลึกๆเป็นห่วงบอกว่ากันพร้อมก็มาเอาเครื่องทุกอย่างนั้นได้พับไว้ให้เรียบร้อยแล้วข้างนอกก็คงจะหนาวประมาณนี้ยังมีความห่วงใหญ่อยู่เนาะเออคนเอากันถ้าว่าใจหายเห็นเครื่องนี่ก็ยอยอยอปิวออกจากฟองเยี่ยมมันบ่อันนี้ยังพับเป็นระเบียบเงียบห้อยก็ยังมีความคิดเทิงกันอยู่ประมาณนั้นขอบใจมีรายการที่ทุนินเข้ามาค่ะขอบใจเด้อเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการติดตามอยู่นครลุงเวียงจันทร์หรือต่างแขวงคืนห้อยซ้ำพวกเขาไปฮอดไปเทิงหรือว่าจะติดตามผ่านคืน94กาซ่ามาซื้อสั้นกับพวกเฮาได้ผ่าน0305787052หรืออยู่ต่างประเทศหรืออายุเคได้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีรายการก็สามารถติดตามรายการพวกเฮาผ่านทางเว็บไซต์โดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่หอยซ้ำเด้อก็สามารถเข้าถึงรายการ
1: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: นี่ตุน
5: หือ
4: ผู้บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โ
4: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ่งปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ตอนนี้พ่อยังมีเวลาเดินทางลำกันอยู่อย่าฟ้าวมุ่นขึ้นไปใส่เถื่อบ้องให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ได้ใช้เบอร์ตึมเงินใช้เป็นครอบเป็นครัวแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทร data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเฮามี2แพ็กเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data 45 กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าใช้เบอร์ตืมเงินสามารถสมัครแพ็กเกจมูลค่า 150,000 ในแพ็กเกจตัวนี้มี data 70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมีรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

ำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์หนึ่งใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเราไปแถวนั้นเราสามารถสมัครได้กดเครื่องไม้ดาวก่อน2 3 4เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็กเกจไปพื้นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เออนี่ตุน
2: หึ
1: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ก็คงจะทราบรายละเอียดแน่นอนที่ทางบริษัทให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเราเพราะว่าจะใช้บริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนเวลาบ่ยังไล่มีรายการยังซ่อง3นาทีถือโอกาสนี้ขอบใจขอบใจยังยิ่งไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุน50นาทีทุกถูกมือเกี่ยวกับบริการลาวโทรคมมีรายการสร้างมาสั้น5ผ่าน101เกี่ยวกับบริการมือถืออินเทอร์เน็ต131ตั้งโต๊ะ175178อวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุข Have a nice day bye bye see you tomorrow

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นหน่อยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

คิดครั้งเที่ยงคอยถอยไปเป็นอื่นมาเมื่อเมื่อมีมือตือบอกคือไอ้ผู้อยู่ของคุณนาแนมเดียว

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพระลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซด์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซด์เป็นพืชที่โตตัวไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับ

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำบักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544949เอนไซม์หน้ามักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอนไซม์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอนไซม์เป็นพืชที่โตโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนก็ตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

างบ้างแผนห่วงสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูชากับปองดองสอดคล้องเห็นดีห่วมกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจริง

มองเห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่ละเว้ยมือปืดผากั้งยืนเลี้ยวหลังแลงวกหน้ามองฟ้าก็มืดมัวเบิ่งเดือนดาวก็แสงสัวเบิ่งตาเว้นก็แสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกำท้องฟ้าดำดางเสามีควันเอาอูดสมีหมายถึง

วีหุบผ่านตีผมไว้เล่าตีในตั้งแต่คอเลิศว่าลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่เขาคมเฮงแต่งหย่อเอาแอกแต่งข้อหมุดจุคูอีดูลาวดาบาซาสมนาอดีตานานานี่และบูฮานว่าบนได้ถือกฎที่ต้องมีการต่อสู้เพื่อตีกูก่อแผ่นดินยามนั้นปัสสาสดในเตาปีนหันตินปลายปืนและต่อสู้ตีผู้ต้านคืนกับพวกต่างดาวใส่ปืนแก

อันนี้มันน่ารับบอกกล่าวพ่อเป็นกล่าวอุทาหรณ์การต่อสู้ว่าถึงวันที่เศร้ามังกรปี49เป็นวันประกาศสร้างตั้งกองทัพเล่าตั้งแต่เข้าเป็นปกเหล่าที่มันคงสร้างตั้งกองราชวงศ์ให้ยืดยงขนมแกนผู้ประกาศนั้นแมนประธานใหญ่ไก่สอนผู้วิหารผู้นำที่เศร้าปราศก่อนบูชาเข้าโลกหาประกาศแจ้งคักๆอยู่ที่แขวงหัวพัดท่านไก่สอนผู้วิหาร

ยากเอาไส้บุกสัตว์ตู้ขายแหล่กระมุนไปปานแปลงนี่แหละคุ้มเข็มแข็งแห่งกาพัฒนาพยุดอยู่เคลื่อนไว้ตีสัตว์ตู้สู่หกลบต่อต้านจนมากยาดทายนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื่นทวีกองหอยไส้จักรพรรดิกองฟังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองไส้เศรษฐาโฮมเป็นกอดฝรั่งหลายพันหลายหมื่นและอีกกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายย้ายไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกอดกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกงูสวงเสือสิงกระทิ่งแฮดในปี52ยามแรกยามระดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไว้บุกโจมตีปราบพวกผีกองปล่อยในปี1952-53เคลื่อนทับเข้าปลดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งเมืองพวกศัตรูตายและแตกเมื่ออย่างลี้เลือลีลายามนั้นฝรั่งอยากบ่อยากก็ต้องปาละไส้แตกตาเลือเปิดไปอย่างวันนี้นี่หลดบีโลดควันนี้บีโลดกองทัพภาษาส้นเล่ามีไส้สนะโลดพอมีหญิงทวีจากนั้นเพื่อประกอบส่วนบุกตีในบัตรลบต่างๆกะล่ำขอยกตัวอย่างบัตรลบเดียนเดียนฝูปราบศัตรูกระต่ายย้อนแลนหัวหลอกขอบคอนแตกสลุกผู้พายพวกดับศูนย์ดูคายพวกล้มตายความท้องกองมวลกระส่วนลาเอส่วนลายก็กองมวลส่วนลาหายนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับขยายยายไปทั่วทุกภาคยอดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักได้หักแพงไก่สีสวยศึกษาแนวคิดและชีวิตการเมืองกองทัพเล่าจริงหุ่งเหืองขยายโตเติบใหญ่เติบใจขยายตัวเติบใจเพื่อตีต้านขับไล่จักรพรรดิผู้หุกห้านบาปผียักษ์กันดานจนย่านตายกระหายสันสันย่านตายกระหายสันไส้สนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านในหลวงนั่นนั้นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างกว่าเมื่อที่ล่วงล่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพ้นลาเมืองลาวระวางข้าวยาบนั้นนี่แหละกองทัพเล่ามีรักมันได้ร่วมกันเป็นกอนใหญ่ให้เฮ็ดยังยังยังก็ตีลบทบได้มูลไส้อยู่กูแนวบุกโจมตีศัตรูจนล้มตายงายแขวจึงยอมเซ็นสัญญาอยู่ที่บอนเซอร์แนวในปี54ย้อนผลงานกองทัพประกอบส่วนบุกตีศัตรูหนีบ่ได้จึงเบให้นางเสร็จอันนี้ยกให้ท่านผู้ฟังเห็นผลงานเด่นแต่ละกะ

าลีและซับเนื้อเขาสิบีไปให้มุนอันนี้คำกวนของทหารหูดฝ่ายขวาเวียงจันทร์มาถึงปี1957แต่เอาสองกองพันเขาร่วมกันและประกาศเพื่อเขาร่วมปองดองสาเอกลาดในเล่าเส้นสัญญาแจกขาวพวกปานมาใครปอกเหลือนั่นแม่นให้ออกไปเป็นพลเมืองดี

คุณเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันกามซ้ำกี่ตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบรมเพื่อปลูกลูกสุขอยู่ให้พวงสนหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพร้อมขยายแนวพันสร้างนักปฏิวัติยับนั่นจับกระพัดและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เส้นไว้มีเลขกลอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหวหวั่นควบปองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ความขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนต์หมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโนกุมฝ่ายขวาเวียงจันเขาตั้งเตรียมเตรียมโสมโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเข้าไปขังคุกไว้บ่ยอมให้ปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางกีหอดหางสัญญายอดว่าจักรพรรดิเทถอกเงินโดลาออกมาพันพันล้านเพื่อคู่ขานเพ่มากมีแผนการกาว่างหาซื้อจ้างจอบอ้อยผู้ใดแนวคิดหน่อยก็ตายหน่อยและแมงนำนี่แหละพวกเขาสั่งโทษกรรมจับผู้นำมาผูกมาในนั้นป่าปามนักปฏิวัติผู้หักศาสตร์หักภาษาต่อหน้าสภาพการอันโหดเหี้ยมนักหนาและสัวซาป่าเถื่อนป่าเถื่อนสัวซาป่าเถื่อนสองกองพันก็จึงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดล้อมไว้บรรลบใหญ่ที่ซับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สูบูศัตรูผ่านพาวงปิดล้อมมันแน่นหนา

ยามนั้นกับขึ้นเป็นทางการถึงพื้นฐานเขตที่มันคือแขวงผงสาลีนั้นซ้ำเหนือแขวงหัวพันเพื่อร่วมกันจังทาหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาสร้างกำลังให้เก่งกล้าบ่ยอมให้ลาลาถอยเพื่อเกียมตีพดปล่อยประเทศชาติของตนและพดปล่อยประชาชนในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8960ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเหตุรัฐประหารมาต่อสู้กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่เวียงจันทร์ก็ไว้วันสนั่นกองโลกาย้อนแบ่งเงินโดลากู้หลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ถูกกับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอํานวยผู้นําเฮาก็แหกคุกเวลาเพื่อนพ้นทุกข์ก็อวยหน้ากับเมื่อคืนเมื่อถึงซ้ําเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแป้งยัดยืนสู่ตีศัตรูคืดไม่ยาดเอาไส้สนะหน้าศัตรูยาดและแตกหีหลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิย่ำนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้สัตว์ซื้อถือศีลในส่วงปี60ได้ปลดปล่อยธงให้หีบเสียงกว้างกว้างใหญ่กว้างใหญ่เสียงกว้างกว้างใหญ่ศัตรูสู่

แพ้สัตว์ตู่แข็งขนาดแพ้ยังตีแหน่ให้ยองหิ้งยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูจอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแตกทลายดับพวกสัตว์ตู่ตายมาหมอดสิวัดวายสิ้นหรือว่าพวกสัตว์ตู่ตายมาหมอดสิวัดวายมวนแข็งสมควรอย่าล้วนทากอกทับของภาษาพัฒนาในกากันตา

แผนตีละขาดหักเตียงทลายเสียงสาบสูตรยับนั่นพวกศัตรูถือล่มใต้และแตกหนีเป็นสนันวันวุ่นทหารหุ่นเฮียงจันตายป้องกันแม่งลั่นตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังคับพวกศัตรูในทางกองและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เซอร์แนวประกาศให้มีพลใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายไปว่าล่ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบอดทันแหงหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาสวยเส้นสัญญาเซอร์แนวเลยมาลุ่มมารวยสวยซ้ำโศกดีมันมาหาย้อนว่าจักกะพัดเขาสื่อจากทันที่สวยเหลือเสื้อกอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายกว่าเวียงจันทร์ทิ้งเหตุหูหนวกตาบอดในโลบลางสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าไอ้เข็นขาเบาไปย้อนว่านายเนื้อหัวเขาสื่อจางอย่างใหญ่

จีสปุกีลากดตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมมปากอึงยากจากนั้นบันลบใหญ่อยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟ719ตาบเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแม่งเมาบินปันแม่งเมาซื้อบันหลบลำเสริญเขาเอิญเจ็ดหนึ่งเก้าสะเทือนเท่าทั่วกะวาดยับนั้นกองขับเล่าปฏิวัติโฮมกำลังตีตานประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกากลัวเตเดิร์บัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาซับกับปลดปล่อยลังผู้เพียงสนันเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซองศัตรู

นึ่งใหญ่ก็ย่างบ่เคยมีต่อสู่หลายสิบปีก็จริงได้ผลปอยขอส่งเสื้อเสียซอยเด้อกองทัพประสาซ้อนต่อสู่ย่างอดทอดโดดนานการแก่การแก่โดดนานการแก่หวนคิดแน่พวกเข้าหนักลบเก่าเหตุได้สมัยตะกี้เก่งหลายเก่งหลายสมัยตะกี้เก่งหลายจากนั้นหนักลบเก่ายิ่งสายผู้เลือดลายจึงเห็นหน้า

ผักเข้าปุกระดมได้อบพร้อมสอนสีขอให้ว่ามีหมู่ว่านจะผ่านมาหอดมือนี้ได้อยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสะงาสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นฟ้าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างละเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินแม่นสารอะคาริดชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดใหเซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ำหมักไมโนนี้เอ็นไซม์อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วน้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ข้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันมากโนนี้มีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมักไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเหงที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนื่นโนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เพื่อภารกิจปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของประชาชนป้องกันความสงบลาวก้าวขึ้นสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลตำรวจที่ฮักเพลงทุกๆท่านพบกับรายการหวมใจป้องกันความสงบซึ่งรายการหวมใจป้องกันความสงบออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 14:30-15:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์โดยแมนโคศกห้อยเอกณหงคำเฉลิดเดชเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบนี้แมนนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมด้วยเหตุการณ์ปรากฏการหยอดท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้ทานได้รับฟังท่านผู้ฟังปัจจุบันทั่วภาคทั่วลาดและทั่วปงสุนลาวบรรดาเผ่าพร้อมสืบต่อสุมใส่จัดตั้งพันธุ์ขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีและได้จัดตั้งพันธุ์ขยาย2วาระแห่งชาติคือวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดและวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินอย่างปิ่นขบวนกว้างขวางนอกจากนั้นปัจจุบันหลายภาคส่วนและกลุ่มกองท้องถิ่นแม้นได้สุมใส่จัดตั้งพันธุ์ขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งปฏิบัติวาระดังกล่าวแต่ปี2021ถึงปัจจุบันแมนมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นแมนสามารถขึ้นบัญชีเป้าหมายยาเสพติดและติดตามจับได้ทั้งรายใหญ่และรายน้อยมาดำเนินคดีเป็นจำนวนหลงหลายส่วนผู้เสพก็นำตัวมาศึกษาอบรมเหตุบทบันทึกและส่งเข้าศูนย์บำบัดเพื่อบ่ให้กลับมาผัวพันกับยาเสพติดอีกฉะนั้นทุกคนจงเอาใจใส่คุ้มครองลูกหลานของตนห้ามผัวพันกับสิ่งเสพติดถ้าพบเห็นพฤติกรรมที่มีการพัวพันกับยาเสพติดขอให้จริงใจรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไขให้ทันกับสภาพการสนั่นเรียกห้องมายังทุกคนในสังคมจงพร้อมกันเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่และเป็นเจ้าการสกัดกั้นบรรหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมเพื่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบในอาทิตย์นี้จะนำเสนอหัวข้อข่าวมีดังนี้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงจับปะสักกองบัญชาการป้องกันศูนย์กลางได้เผยแพร่เอกสารเสริมขยายธาตุแท้และมูลเสื้อของกำลังพลาธิการป้องกันความสงบครบรอบ55ปีส่วนเนื้อในรายละเอียดของข่าวจะให้ทานรับฟังในระยะต่อไประยะนี้ให้ทานรับฟังผลงานเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการ

0: ตัวจะไปซ้ายคือมาฟ้าวไทเสี่ยว
1: เขาว่าจะข้ามทางไปซื้อเครื่องยูฮันข้าวฟ้าวเบื้องนั้น
0: มันยังกระติดจังรถปลาไว้แบบนี
1: ้มันจะเป็นอย่างเสี่ยว
0: ว้าวตัวบงูสมบ่มันมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคนห้ามลักรถไปได้ผ่านมาปัญหาการลักรถนี่มันเคยเกิดขึ้นแล้วได้เสี่ยวจักน้อยพัทธิเสียใจตามภายหลังได
2: ้แม่นแล้วการติดจักรถปลาไว้หรือเสียบประแจข้าไว้แล้วไปธุระทางอื่นมันจะบ่มีความปลอดภัยต่อกับรถของท่านทุกครั้งก่อนออกจากรถต้องถอดกระแจล็อกประตูคักแน่เพื่อป้องกันคนบ่ดีมาลักเครื่องของท่านและวัตถุมีค่าในรถด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงป้องกันความสงบ
3: เอาเงินมาเอาเงินมาเดี๋ยวนี
4: ้โอ้ยลูกเอ้ยสิเอาเงินไปเฮ็ดหยังแม่บ่มีเงินแม่เอาไปซื้อข้าวกินบ่ละเด้
3: เจ้าบ่ต้องมาเว้าหลายเจ้าเสียให้ดีๆหรืออยากเจ็บตัวหือ
4: โอ้ยลูกเอ้ยเป็นหยังกินตีแม่แบบนี้ฮู้บ่ว่ามันบาปดิลูก
3: บ่สนเว้ยฮู้บ่ค่อยหิวยาค่อยอยากยาแฮง
5: เป็นหยังบ่เฒ่าลูกเป็นหยังเคยแบบนี้ลูกฮู้บ่ว่าพ่อแม่ต้องทุกข์ทรมานสำหรับลูกฮู้บ่นี
3: ่บ่สนเว้ยอยากเสพยาอยากเสพยาย
6: าเสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้เสพเป็นบ้าผู้ฆ่าติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และสังคมด้วยความห่วงใยจากกระทรวงป้องกันความสงบ
7: ขณะนี้ท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการความใจป้องกันความสงบอยู่ต่อไปจะนําเสนอเนื้อในรายละเอียดของข่าวพิธีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงจปสักได้จัดในวันที่2มิถุนายนโดยการเข้าร่วมของพลเอกวิไลลักษณ์คำฟองกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาครองประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบศูนย์กลางปริญญาเอกอรุณไสยศูนย์นราธกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธาน

ขวงรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบอยู่แขวงจปาซากในระยะ5เดือนผ่านมาโดยสังเขปซึ่งยกให้เห็นสภาพรวมในการนำพาซี่นำผลงานที่พ้นเด่นสามารถมั่งคดียาเสพติดได้ทั้งหมด204คดีมี405คนหญิง30คนยึดยาบ้าได้ 52,000 กว่าเม็ดเฮโรอีน6กิโลกรัมกับ 10.32 กรัมคอลลาเจน1กิโลกรัมกับ 805.95 กรัมได้หันเอากำลังลงก่อสร้างหักฐานการเมืองจำนวน752สหายเพื่อลงปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ขั้นหักฐานให้นักแดนเข้มแข็งปรับปรุงกำลังกองร้อนปกโซบ้านอยู่ขั้นตาแสงและขั้นบ้านจากนั้นพันเอกบัวพันธ์ดวงจำปาศักดิ์ได้ผ่านมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคว่าด้วยการแต่งตั้งประธานรองประธานผู้ประจำการและกรรมการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงจปาซากโดยแต่งตั้งปริญญาเอกอรุณไซสุนราชเป็นประธานปริญญาเอกสุขสวรรค์วิไลวงศ์เป็นรองประธานพลจัตวาวิรตูวรจิตเป็นรองประธานทั้งเป็นผู้ประจำการพลจัตวาบุญเอียงพันวงศาเป็นรองประธานสหายสุภาพธรรมหักษาปริญญาเอกสุขเสริมสีหานุวงศ์พลจัตวาคำกฎอินสีนาพันเอกสิทธิ์ประเสริฐนวลมณีวงศ์และพันโทคำภูวงศ์แก้ววงกฎเป็นกรรมการโอกาสนี้พลเอกวิไลหลากคำฟองได้มีคำเห็นโอลมโดยมีเนื้อในสำคัญว่าคณะพักคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงที่ถูกแต่งตั้งใหม่และคณะพักคณะบัญชาสองกำลังให้สุ่มใส่นำพาซี่นำเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบอย่างแข็งแรงเพื่อหับประกันให้แขวงมีความสงบทางด้านการเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมเอาใจใส่ปรับปรุงคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแต่ละขั้นเป็นต้นแมนขั้นเมืองนครส่วนตาแสงให้มีเพียงแต่หน่วยงานป้องกันชาติป้องกันความสงบตาแสงเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติให้มีผลสำเร็จพร้อมนี้ก็ให้สืบต่อเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวเขตให้แก่สมาชิกภาคพนักงานการนำลักแรงให้นักแน่นเข้มแข็งมีทัศนะลักมันคุณทาสการเมืองนักแน่นจำแนกมิตรศัตรูให้ได้อย่างจะแจ้งมีความเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองต้องเด็ดขาดโดยโกงหอบด้านจัดตั้งนำพาแนวทางป้องกันชาติทั่วปวงชนหอบด้านของภาคสร้างให้กำลังมีระเบียบวินัยมันฝึกซ้อมฝึกแอบหำเหียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กำลังสืบต่อเอาใจใส่ประกอบส่วนเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองให้นักแน่นเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยกองบัญชาการป้องกันศูนย์กลางกระทรวงป้องกันความสงบได้จัดพิธีเผยแพร่เอกสารเสริมขยายธาตุแท้และมูลเสื้อของกำลังพลาธิการป้องกันความสงบครบรอบ55ปีคือวันที่2พฤษภาคมปี2571หาที่2พฤษภาคม2006และประกาศแต่งตั้งนายและพลตำรวจในวันที่3มิถุนายน2006นี้เป็นประธานโดยพลจัตวาบุญธงศรีดาวงศ์หัวหน้ากองบัญชาการป้องกันศูนย์กลางมีคณะภาคคณะกรมสักการห้องกองพันหงเฮียนพร้อมด้วยนายและพลตำรวจเข้าห่วมพลจัตวาบุญธงศรีดาวงศ์ได้ยกให้เห็นประวัติการกำเนิดและการเติบใหญ่ขยายตัวผลงานที่พ้นเด่นของกำลังพลาธิการป้องกันความสงบซึ่งเป็นกำลังพลาธิการป้องกันความสงบเป็นเล้าหบวิชาเฉพาะหนึ่งที่สำคัญเหตุเวียกงานหับประกันพลาธิการหอบด้านให้กระทรวงป้องกันความสงบเป็นต้นทางด้านงบประมาณการก่อสร้างโครงรางพื้นฐานเครื่องอุปโภคบริโภคอาวุธยุทโธปกรณ์ทรัพย์สินที่ดินพาหนะเทคนิคน้ำมันเสื้อไฟการผลิตธุรกิจการปิ้นปัวรักษาสุขภาพตลอดฮอดเวียกงานบริการรักษาความปลอดภัยประกอบส่วนอันสำคัญให้แก่เราโลบวิซาสพออื่นเพื่อพร้อมกันเหตุสำเร็จหน้าที่การเมืองที่ภาครัฐมอบหมายโดยเฉพาะแมนคงเขตเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามให้แก่กำลังป้องกันความสงบว่าเฉพาะก็แมนกำลังพลาธิการป้องกันความสงบต้องได้สืบต่อเสริมขยายหักษามูลเสื้อและพัฒนากำลังป้องกันความสงบให้เติบใหญ่เข้มแข็งทันสมัยขึ้นเป็นก้าวๆโอกาสเดียวกันนี้พันโทศรีวิไลวงพรมหัวหน้าห้องการเมืองกรมสการป้องกันศูนย์กลาง

ผ่านข้อตกลงของกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบว่าด้วยการยกย้ายและแต่งตั้งนายตำรวจที่ขึ้นกับกองบัญชาการป้องกันความสงบในนี้ได้ยกย้ายพันเอกคำแพงแสงบุญทันจากกองพันป้องกันเขตต่างประเทศกองประสุม122ไปรับหน้าที่ใหม่อยู่กองพันป้องกันการนำผักหลัด120ยกย้ายพันโทภูวันธรรมวงศ์จากห้องเสนาธิการไปรับหน้าที่ใหม่อยู่ห้องการกองบัญชาการยกย้ายพันโทคอนสวรรค์อ้วนคำจันทร์จากห้องพลาธิการไปรับหน้าที่ใหม่อยู่ห้องเสนาธิการยกย้ายพันโทแสงเพชรแก้วโนราชจากกองพันป้องกันแขกต่างประเทศกองประชุม122ไปรับหน้าที่ใหม่อยู่กองพันป้องกันการนำผักหลัด120และได้แต่งตั้งพันโทภูวันธรรมวงศ์เป็นห้องหัวหน้าห้องการกองบัญชาการแต่งตั้งพันโททศกัณฐ์พรหมจรรย์เป็นหัวหน้าห้องเสนาธิการและพันโทคอนสวรรค์อ้วนคำจันทร์เป็นห้องหัวหน้าห้องเสนาธิการแต่งตั้งพันโทคำไพล่าบุญจันทร์เป็นห้องหัวหน้าห้องพลาธิการแต่งตั้งพันเอกคำแพงแสงบุญทันเป็นหัวหน้ากองพันป้องกันการนำผักหลัด120และพันโทแสงเพชรแก้วโนราชเป็นห้องหัวหน้ากองพันป้องกันการนำผักหลัด120แต่งตั้งพันโทคำภูวงศ์บุตรวงศ์เป็นหัวหน้ากองพันป้องกันแขกต่างประเทศกองประชุม122และพันโทมงคำเดินมณีทองเป็นห้องหัวหน้ากองพันป้องกันแขกต่างประเทศกองประชุม122จากนั้นก็ได้ผ่านข้อตกลงของกองบัญชาการป้องกันศูนย์กลางว่าด้วยการแต่งตั้งนายและพลตำรวจขั้นหัวหน้าและห้องหัวหน้าแผนกห้องหัวหน้าอำนวยการโรงเรียนหัวหน้าห้องหัวหน้ากองห้อยหัวหน้าห้องหัวหน้าสำนักงานกองห้อยหมวดหมู่ที่ขึ้นกับกรมสักการป้องกันศูนย์กลางจำนวน88สหายหญิง14สหายส่วนหัวหน้าและห้องหัวหน้าที่มีอยู่แล้วแม่นรักษาไว้คือเก่าโอกาสนี้พลจตวาบุญธงศรีดาวงได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหน้าที่ใหม่ในครั้งนี้ซึ่งแสดงถึงผลงานและไสยศาสตร์ที่ทุกสหายญาติมาได้ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งเน้นให้ทุกสหายสืบต่อปฏิบัติเวียกงานด้วยความหาวหันอดทนผ่านพาทุกความยุ่งยากทุกอุปสรรคสิ่งท้าทายต่างๆตั้งหน้าปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกปฏิบัติหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยสุมหัวคิดประดิษฐ์สร้างกล้าคิดกล้าเฮ็ดและกล้ารับผิดชอบต่อเวียกงานและต่อกลุ่มกองสืบต่อเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้นายและพลตำรวจที่ตนรับผิดชอบเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเหตุหน้าที่วิสาสะเพาะที่การจัดตั้งมอบหมายให้มีผลสำเร็จในวันที่2มิถุนายน2006กรมตำรวจคุ้มขังดัดสร้างกรม515กระทรวงป้องกันความสงบได้จัดกองประชุมเวียกงานติดตามกวดกาและสุกโยการจัดตั้งปฏิบัติระเบียบวินัยของกำลังป้องกันความสงบโดยการเป็นประธานของพันเอกสมไสเสียงคำยองห้องหัวหน้ากลุ่มตำรวจคุ้มขังดัดสร้างและพันเอกบุญมีลาพิมพรห้องหัวหน้ากลุ่มป้องกันกำลังกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะรับผิดชอบและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพันเอกบุญมีลาพิมพรให้ฮู้ว่าการลงติดตามกวดกาและสุกยูเวียกงานการจัดตั้งปฏิบัติระเบียบวินัยของกำลังป้องกันความสงบอยู่กลุ่มตำรวจคุ้มขังดัดสร้างในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการติดตามกวดกาคืนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามติคำสั่งข้อตกลงเป็นต้นแมนกฎหมายของรัฐกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนฉบับปรับปรุงปี2017ข้อตกลงว่าด้วยข้อห้ามต่อนายและเพื่อนตำรวจคำสั่งว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกการป้องกันกำลังในสภาพการใหม่ข้อตกลงว่าด้วยระเบียบวินัยของกำลังป้องกันความสงบและคำแนะนำของกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงฉบับเลขที่688ทับปกโซนอกจากนี้ยังมีนิติกรรมเกี่ยวกับการต้านและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในกำลังป้องกันความสงบเป็นการติดตามกวดกาและสุกยูคณะภาคคณะบัญชาอยู่บรรดากลุ่มกองอ้อมข้างกระทรวงในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานคุ้มครองระเบียบวินัยให้มีประสิทธิภาพและแทดเหมาะกับสภาพจุดพิเศษของแต่ละกลุ่มกองทั้งเป็นการติดตามกวดกาและสุกยูการจัดตั้งปฏิบัติระเบียบวินัย7ระบบ18เวียกคำปฏิญาณ8ข้อ
ของกำลังป้องกันความสงบประชาชนระเบียบวินัย8ข้อของนายและพลตำรวจระเบียบวินัย12ข้อต่อประชาชน3ทัดแท้7มูลเสือของกำลังป้องกันความสงบให้มีคุณทัดการเมืองที่นักแน่นทั้งเป็นแบบอย่างทางด้านการปฏิบัติระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดทั้งนี้ก็เพื่อยกสูงคุณภาพความสามารถนำพาซี่นำปฏิบัตินโยบายด้านต่างๆต่อนายและพลตำรวจในขอบเขตความรับผิดชอบของตนมีสติต่อการจัดตั้งและระเบียบวินัยของกำลังอย่างเข้มงวดอยู่แต่ละขั้นให้มีบาดก้าวใหม่ในการจัดตั้งปฏิบัติถูกมติคำสั่งที่ภาครัฐมอบหมายให้รับประกันเวียกงานสกัดกั้นและปรากฏการย่อท้อภายในกำลังป้องกันความสงบพร้อมนั้นยังเฮ็ดให้นายและพลตำรวจมีความปลอดภัยนักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งมีทัศนะส่วนสั้นมีจรรยาบรรณจรรยธรรมมีความสำนีสำนานทางด้านเวียกงานวิสาสะโพมีแบบแผนนำพาบัญชาเคลื่อนไหวเวียกงานอย่างมีวิทยาศาสตร์มีระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดและหันเข้าสู่ทันสมัยเทื่อละก้าวในวันที่2มิถุนายน2566นี้เจ้าหน้าที่กองบัญชาการปกสเมืองแก่นทาวแขวงสิงห์บุรีได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจด่านสากลน้ำเหืองเมืองแก่นทาวว่าได้พบเห็นวัตถุที่ต้องสงสัยจำนวน4เป่าถิ่มวางไว้ของเมืองระบายน้ำอยู่จุดน้ำเมียงขอบเขตบ้านเมืองโมเมืองแก่นทาวห่างจากแคมน้ำเหืองประมาณ270เมตรเมื่อได้รับการรายงานแล้วจึงได้แต่งตั้งกำลังวิสาสะโพสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด่านสากลน้ำเหืองและเจ้าหน้าที่ทหารกองห้อยซ้ายแดน158พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงกวดการสถานที่และกวดการวัตถุที่ต้องสงสัยจำนวน4เป่าผ่านการกวดการตัวจริงของเจ้าหน้าที่วิสาสะโพพบว่าอยู่ในเป๋าแมนบรรจุยาเสพติดประเภทยาไอเป่าละ30ห่อรวมทั้งหมด120ห่อน้ำหนัก128กิโลกรัมผ่านการเก็บกรรมข้อมูลเบื้องต้นให้ฮู้ว่าสถานที่พบเห็นยาไอซ์ดังกล่าวแมนอยู่ขอบเขตนาของประชาชนบ้านเมืองโมเมืองแก่นทาวแขวงสิงห์บุรีจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวเจ้าของนาดังกล่าวมาทำการสืบสวนสอบสวนผ่านการสืบสวนสอบสวนเห็นว่าผู้เกี่ยวแมนมีความจริงใจให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสนองข้อมูลเกี่ยวกับการพบเห็นยาไอซ์ในครั้งนี้และผ่านการกวดกาประวัติเห็นว่าผู้เกี่ยวบ่มีส่วนพัวพันกับการเคลื่อนไหวกระทำผิดในครั้งนี้ต่อกับยาเสพติดประเภทยาไอซ์จำนวน4เป่าเท่ากับ120ห่อน้ำหนัก118กิโลกรัมนั้นเจ้าหน้าที่แม่นได้นำมาเก็บรักษาไว้และพวมเล็งซอกหาเป้าหมายดังกล่าวมาลงโทษตามระเบียบกฎหมายทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวๆผลงานการเคลื่อนไหวของกำลังป้องกันความสงบประชาชนที่ทางรายการนำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังท่านผู้ฟังมาฮอดนี้เหลือเบิ่งเวลานาทีของรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วเชิญท่านติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการห้อยเอกนาหงคำเขียวฤทธิ์เดชพร้อมด้วยในสางควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี

ขั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

วัสดีต้อนรับด้วยกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 นหรือว่า 3:30 หา 4:00 นตะแลงในทุกๆมื้อนะพอๆกับเมริกาในรายการประกันสังคมนะที่จะนำเอาสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54ทับสพส.หรือว่าสภาแห่งชาติมาโอลมให้บริการได้หาฟังในแต่ละหัวข้อสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละมื้อเนาะและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น.ฝากให้กับบริการได้หาฟังสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกๆเช้าตอน 8:00 น. หา 9:00 น. 1:00 น.เต็มกับรายการประกันสังคมนั่นเองสำหรับสับเปลี่ยนทีมงานโฆษกของพวกเราบ่ว่าจะเป็นสันติภาพแน่เนาะคำเก่งแน่มีน้องแม็กสุกัญญาน้องเมษาเนาะโดดๆมาสำหรับสับเปลี่ยนโอลมให้มีรายการได้รับฟังในหัวข้อต่างๆเนาะและก็มื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีก1หัวข้อมาสนทนาก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับประชาชนที่รับฟังอยู่ณปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะมื้อนี้ก็เป็นหัวข้อเกี่ยวข้องกับผู้เกิดซิดตามเนาะผู้เกิดซิดตามหลายคนอาจจะยังบ่เข้าใจแม่นหยังผู้เกิดซิดตามผู้เกิดซิดตามเนาะก็หมายถึงครอบครัวเนาะที่เกิดซิดต่างๆกับผู้ประกันตนหรือว่ากับผู้ที่เป็นพนักงานผู้เป็นพนักงานเพิ่นเอิ้นว่าเป็นผู้ประกันตนผู้ประกันตนบ่ว่าจะเป็นพนักงานราชการพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงผู้ประกันตนในระบบสมัครใจอันนั้นเขาเอิ้นว่าเป็นผู้ประกันตนหมายถึงผู้ที่จ่ายเงินส่วนผู้ที่เกิดซิดตามก็คือครอบครัวว่าง่ายๆเนาะคู่สมรสลูกต่างๆก็มาโอลมให้บริการให้ฟังว่าผู้ที่เกิดซิดตามนี้จะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมบางคนก็ว่าได้รับการคุ้มครองคือกับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินเลยบ่แต่คันว่าถ้าบ่ได้คือกับผู้ที่จ่ายเงินหรือว่าผู้ประกันตนเต็มเลยจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมเนาะมื้อนี้ก็จะมีคำตอบให้กับบรรดาท่านที่รับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะบ่ว่าจะเป็นท่านที่เป็นรัฐกรท่านที่เป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีฟังแล้วก็อาจจะได้ความรู้เกี่ยวข้องกับระเบียบนโยบายหลักการอย่างต่างๆเกี่ยวข้องกับเวียการประกันสังคมของพวกเขานั่นเองเนาะก็ว่าง่ายๆคำว่าเป็นผู้ประกันตนนะผู้ประกันตนนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดเนาะเก่าอุดหนุนพวกแหละนะคำว่าเป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจส่วนพนักงานรัฐกรก็จะบ่มีอุดหนุนว่างงานก็เหลืออยู่8อุดหนุนที่ได้รับการคุ้มครองและก็ภาคสมัครใจก็จะมีทั้งหมดแม่น7อุดหนุนจะบ่มีว่างงานกับอุบัติเหตุในหน้าที่เพราะฉะนั้นแล้วอันนั้นแม่นเขาเอิ้นว่าสิทธิผลประโยชน์ของผู้ประกันตนก็จะได้รับการคุ้มครองแม่นบ่ลดแหละ7อุดหนุนเนาะคณะภาคหัวหน่วยวิสาหกิจก็จะคุ้มครองสูงสุดแม่น9อุดหนุนเลยตามระบบประกันสังคมสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมนั่นเองบัดนี้เนาะสำหรับผู้ประกันนะผู้เกิดซิดตามนี่ตัวนี้เนาะหลายคนยังบ่ฮู้ละเอียดว่าสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกิดซิดตามที่เป็นครอบครัวนี่นะเนาะจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรจากระบบประกันสังคมเนาะจากระบบประกันสังคมก็จะว่าเว้าเลยแหละเนาะว่าผู้เกิดซิดตามนี้หรือว่าครอบครัวเนาะที่ใช้บัตรห่วมนําหั่นน่ะหลักๆก็คือแม่นการใช้บัตรไปปิ้นปั่วสุขภาพอยู่ห้องหมอเนาะที่ทานเลือกผลประโยชน์หลักๆที่จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมที่ใช้ห่วมกับพนักงานเนาะที่เป็นผู้ประกันตนนั้นเนาะหรือว่าเป็นผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีเนาะคู่สมรสและลูกว่าง่ายๆก็คือผู้เกิดซิดตามนี้จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือการปิ้นปั่วสุขภาพนะหลักๆเลยเนาะในระบบประกันสังคม
การปิดปวดสุขภาพก็คือเวลาเจ็บเป็นก็คือแมนสามารถใส่บัตรประกันสังคมไปใส่บริการปิ้นปัวอยู่สถานบริการที่ท่านเลือกได้เนาะอันนี้มันว่าเรื่องของสิทธิ์ของผู้เกิดสิทธิ์ตามหลักๆก็คือมันไปใส่บัตรปิ้นปัวอยู่ห้องหมอนะปิ้นปัวสุขภาพอยู่ห้องหมอแต่ก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองการปิ้นปัวสุขภาพอยู่ห้องหมอเบื้องต้นเนาะท่านจะต้องได้มีการนำเอาเอกสารนะสัมมโนครัวหรือใบแต่งงานหรือใบสู้ขอถ้าว่าบ่มีก็แม่นใบยังยืนจากบ้านมาแจ้งคู่สมรสเขาก่อนจึงจะสามารถไปใส่บัตรปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้คือตัวอย่างบางคนนี่เป็นพนักงานรัฐกรมาหลายปีตอนนั้นสถานภาพอาจจะโสดหลังจากนั้น5ปีมาแต่งงานแต่บ่ได้มาอัปเดตข้อมูลบ่ได้มาแจ้งประกันสังคมบ่ได้เอาใบแต่งงานมาแจ้งว่ามีคู่สมรสเวลาคู่สมรสเราเจ็บป่วยเนาะหรือแม้แต่ว่าเวลาที่เรามีลูกเราบ่ได้มาแจ้งลูกเข้าประกันสังคมเถื่อเวลาที่ลูกเราเจ็บป่วยเนาะก็หมายความว่าไปห้องหมอจะบ่มีสิทธิ์นำใส่บัตรประกันสังคมได้เพราะว่าทางห้องหมอเพิ่นบ่มีข้อมูลข้อมูลจากห้องหมอก็คือข้อมูลที่ได้จากประกันสังคมนะหมายความว่าเบื้องต้นท่านต้องได้เอาใบแต่งงานเนาะหรือว่าใบยังเกิดในเกิดของลูกเนาะกรณีที่ว่ามีการเกิดลูกมาแจ้งประกันสังคมก่อนเนาะมาแจ้งขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนจากนั้นประกันสังคมจะส่งข้อมูลไปให้ห้องหมอจะส่งข้อมูลไปให้ห้องหมอจึงจะมีสิทธิ์นำใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้เนาะบ่แม่นว่าเขาแต่งงานกันแล้วบ่ได้ไปแจ้งกับยาไปใส่บัตรประกันสังคมของคู่สมรสท่านของผู้ประกันตนท่านเลยบ่ได้อีกสั่นเนาะต้องได้มาอัปเดตข้อมูลก่อนข้อมูลก่อนแต่งงานก็ต้องได้มาแจ้งคู่สมรสก่อนเกิดลูกก็ต้องมาแจ้งลูกเข้าหลังจากเกิดลูกแล้วว่าสันสักเนาะอันนี้แม่นก่อนที่จะได้รับสิทธิ์ท่านก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบหลักการกันก่อนในการคุ้มครองเพื่อให้ทางประกันสังคมได้มีฐานข้อมูลที่จะส่งให้กับห้องหมอแล้วฐานจึงจะสามารถใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้นะอันนี้มันขั้นตอนที่ฐานจะต้องได้มีการปฏิบัติในเบื้องต้นหลังจากนั้นเนาะก็คือสิทธิผลประโยชน์ต่อมาเนาะสำหรับคู่สมรสหรือว่าผู้เกิดสิทธิ์ตามที่จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือการไปใส่บัตรประกันสังคมเพื่อฝากท้องในกรณีถือพาถึงว่าท่านจะเป็นประชาชนเป็นเมียของผู้ประกันตนแต่คันว่าท่านผู้ประกันตนผัวได้เข้าประกันสังคมแล้วก็สามารถใส่บัตรของผัวนี้ไปฝากท้องหรือว่าไปเกิดลูกได้อันนี้มันสิทธิผลประโยชน์อันที่2ที่ว่าคุ้มครองสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามก็คือคู่สมรสที่เป็นประชาชนถอนเงินเข้ามา1เดือนนะหรือว่าผัวเป็นสมาชิกประกันสังคม1เดือนเมียสามารถใช้บัตรของผัวไปฝากท้องในเดือนที่2แล้วก็หรือว่าไปเกิดลูกในเดือนที่2กันได้คือตัวอย่างกรณีเมียถือพามาแล้วนะ8เดือนพอดีบังเอิญนะผัวมาเข้าประกันสังคมในเดือนที่เราถือพาเดือนที่8เดือนหน้าเราก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมนี้ไปเกิดลูกได้เลยอันนี้มันสิทธิผลประโยชน์แล้วก็เอิ้นว่าเบิ่งพิเศษสำหรับผู้ที่ถือพาบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงหรือว่าจะเป็นประชาชนเนาะเมียที่เป็นประชาชนก็สามารถใช้บัตรของผัวไปฝากท้องหรือว่าไปเกิดลูกได้อยู่หมอที่เลือกอันนั้นมันสิทธิผลประโยชน์อันที่2และก็สำหรับเงินอุดหนุนหรือว่าเงินบำเหน็จออกลูกที่จะได้รับนี่ก็หมายความว่าเมียนี่นะที่ว่าเป็นประชาชนเวลาเกิดลูกก็สามารถขอเงินบำเหน็จออกลูกในนามของผัวที่เป็นผู้ประกันตนได้เช่นเดียวกันในกรณีที่ผัวเข้าประกันสังคมหรือว่าถอกเงินเข้าประกันสังคมนี่6เดือนขึ้นไปเนาะ6เดือนขึ้นไปเมียที่เป็นประชาชนไปออกลูกก็คือแม่ไปฝากท้องและก็ไปออกลูก
ได้อยู่ห้องหมอที่เลือกหลังจากนั้นสามารถเอาใบออกห้องหมอและกับใบหนังสือการเกิดมาแลนรับเงินบำเหน็จออกลูกเท่าเดียวต่อลูก1คนนำประกาศสังคมได้เนาะคันว่าลูกสามารถเกิดลูกแฝดแฝด2แฝด3อันนี้ก็แม่น 60% หรือว่า 60% ตัวนี้ก็แม่นคูณไปตามจำนวนลูกเนาะอันนี้เป็นสิทธิผลประโยชน์นะสิทธิผลประโยชน์เบื้องต้นที่ผู้เกิดสิทธิ์ตามจะได้ครับก็นอกจากนั้นก็เพิ่มเติมมาเนาะเพิ่มเติมก็คือผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันในกรณีที่เอิ้นว่าคู่สมรสที่เป็นประชาชนเนาะมีการเสียชีวิตคู่สมรสที่เป็นประชาชนจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามแต่ที่มีการเสียชีวิตตัวนี้พรรครัฐบาลเพิ่นก็ได้เบิ่งแย้งไปฮอดจุดนี้ก็คือเวลาที่เกิดมีการเอิ้นว่าล่มหายตายจากบ่เฉพาะแต่ว่าผู้ประกันตนที่จะได้ครับเนาะคู่สมรสที่เป็นประชาชนนะเกิดมีการเสียชีวิตก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันเนาะก็จะได้รับอยู่6เดือนเนาะ6เดือนของหยัง6เดือนของเงินเดือนสุดท้ายของรัฐกรคำว่าพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจก็แม่น6เดือนของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายของผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทนั้นหมายความว่าเอา6เดือนมาเฉลี่ยแล้วก็มาไล่ให้ไปคูณให้ออกสมมุติว่าเงินเดือนประกันตนเพิ่นแจ้งมา6เดือนล่าสุดแม่น2ล้านก็แม่นเอา2ล้านไปคูณให้6 6 2 12ก็ได้อยู่12ล้านกีบแต่คันว่าเงินเดือนประกันตนของเพิ่นนะ4ล้าน5ก็เอา6เดือนไปคูณให้4ล้าน5เนาะก็จะได้อันนั้นก็คือแม่นเงินอันน่ะเอิ้นว่าเงินคู่สมรสเสียชีวิตเนาะจะได้อยู่6เดือนที่ผู้เกิดสิทธิ์ตามจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมและก็นอกจากนั้นบ่ได้เฉพาะคุ้มครองแต่คู่สมรสเนาะยังคุ้มครองลูกในกรณีที่ลูกอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นผู้เกิดสิทธิ์ตามมีการเสียชีวิตลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีถ้ามีการเสียชีวิตประกันสังคมจะมีเงินอุดหนุนลูกเสียชีวิตก็คือแมนจะได้รับอยู่3เดือนนะไปคูณในเงินเดือนประกันตนของผู้เกี่ยวนะที่สันติภาพได้ตัวอย่างไปเนาะอันนั้นแมนว่าเรื่องของสวัสดิการที่จะได้รับการคุ้มครองเคียงคู่กับผู้ประกันตนแต่ก็แน่นอนก็จะบ่ได้รับเต็มคือกับผู้ประกันตนเพราะว่าอุดหนุนเสียชีวิตนี่แม่นคันว่าผู้ประกันตนเสียชีวิตจะได้อยู่ตั้งต้นเนาะ1ปี3เดือนหา1ปีแม่นจะได้อยู่15เดือนแต่คันว่าคู่สมรสเสียชีวิตจะอยู่เพียงแต่6เดือนเนาะลูกอายุต่ำกว่า18ปีเสียชีวิตจะได้อยู่เพียงแต่3เดือนเนาะก็เนื่องจากว่าเป็นผู้เกิดสิทธิ์ตามหมายความว่าบ่ได้ทอกเงินสมรสเข้าประกันสังคมมีแต่ใส่สิทธิ์ร่วมกับผู้ประกันตนเท่านั้นเนาะเอาระยะธรรมิตรโอ้ล้มกันสำนีก่อนจะหน่อยยังมีเพิ่มเติมเกี่ยวของกับสิทธิผลประโยชน์สำหรับผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามเนาะที่จะได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคมคืนเอาได้ติดตามฟังในระยะต่อไปตอนนี้ไปฟังผลงานเพลงจากทางรายการ

กับข่าวสู้รายการประกันสังคมที่มีสันติภาพดำเนินรายการสู่มีรายการให้รับฟังในหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ที่นำมาต้อนมาฝากมีรายการเป็นประจำนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 3:30 น. หา 4:00 น. ตอนแรงในทุกมื้อนะทางห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองเนาะกะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากให้สันติภาพนำเอาหัวข้อใดมาโอ้มาลมนะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังนะก็สามารถมีส่วนร่วมทักทายนะไปทางสายด่วนของเรา1508ในวงราชการหรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปทาง Facebook ประกันสังคมแห่งชาติได้เนาะซึ่งในปัจจุบันพวกเขาก็ยังมีสื่อออนไลน์ทาง TikTok ให้ท่านได้ไปติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อจะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ให้กับท่านสามารถไปเบิ่งนะเป็นละครสั้นที่ทีมงานประกันสังคมของเราได้นำเสนอเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์ประกันสังคมนั่นเองเนาะและกับวันนี้อยู่กับหัวข้อว่าเรื่องของสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกิดสิทธิ์ตามก็หมายความว่าสิทธิผลประโยชน์ของคู่สมรสและลูกที่จะได้รับจากระบบประกันสังคมปกติผ่านมานี่พวกเขาจะมาว่าเพียงแต่ผู้ที่เป็นพนักงานผู้ที่เป็นผู้ประกันตนสิทธิผลประโยชน์ของเพิ่นว่าสันซาแต่ว่าวันนี้จะเอาสิทธิผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นครอบครัวที่ว่าใส่บัตรรวมกับผู้ประกันตนนี้จะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมในเบื้องต้นก็คือได้ว่าไปว่าเรื่องของการใส่บัตรอยู่ของหมอหลักๆเนาะสองมาก็คือแม่นไปฝากท้องไปเกิดลูกแล้วก็สามมาคุ้มครองกรณีที่มีการเสียชีวิตคู่สมรสเสียชีวิตอายุ6เดือนลูกอายุต่ำกว่า18ปีเสียชีวิตก็จะได้รับอยู่3เดือนเนาะอันนั้นแม่นบางท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้บนเรื่องของสิทธิผลประโยชน์ดังกล่าวและสิทธิผลประโยชน์ต่อมาที่คู่สมรสและลูกจะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คืออุดหนุนสมาชิกครอบครัวอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือนิยามง่ายๆก็คือเงินอุดหนุนไม่อุดหนุนลูกกำพร้าเงินอุดหนุนไม่อุดหนุนลูกกำพร้าแต่เงินไขการทับอุดหนุนดังกล่าวนี้จะค่อนข้างจะสูงกว่าอุดหนุนอื่นเนื่องจากว่าผู้ประกันตนต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อยเนาะอย่างน้อยแม่น5ปีขึ้นไปเนาะอย่างน้อยแม่น5ปีขึ้นไปจึงจะได้รับการคุ้มครองกรณีอุดหนุนไม่และอุดหนุนลูกกำพร้าหรือระบุอยู่ในกฎหมายประกันสังคมนั่นก็คืออุดหนุนสมาชิกครอบครัวเบื้องต้นก็คือเงินไขกรณีผู้ประกันตนมีการเสียชีวิตไปแล้วและเพิ่นได้เป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อยแม้น5ปีขึ้นไปพวกเขาจะไปเบิ่งก็คืออายุของคู่สมรสที่เป็นประชาชนบ่มีรายรับบ่มีรายได้ปกติเนาะสมมุติว่าผัวที่เป็นพนักงานเสียชีวิตผัวที่เป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปในตอนนั้นหมายความว่าอายุเกษียณนั่นแหละเนาะ55ปีขึ้นไปคันว่าเป็นเพศหญิงถ้าว่าผู้ประกันตนเป็นเพศหญิงเสียชีวิตแต่คู่สมรสที่เป็นเพศชายเนาะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปในเวลานั้นในเวลาที่คู่สมรสหรือผู้ประกันตนที่มีการเสียชีวิตนั้นผัวเสียชีวิตเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีอะไรครับเมียเสียชีวิตผัวต้องอายุ60ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีอะไรครับตัวนี้ประกันสังคมจะมีเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนใหม่อาจจะเป็นพ่อใหม่บ่หรือว่าแม่ใหม่จะเลี้ยงดูเพิ่นไปตลอดชีวิตได้อยู่30ส่วนห้อยหรือว่า 30% ของเงินเดือนประกันตนของผัวเราหรือเมียเราที่เสียชีวิตเนาะตัวนี้แม่นจะได้อยู่ 30% ตัวอย่างว่าผ
ผัวที่เป็นผู้ประกันตนมีเงินเดือนอยู่แจ้งเข้ามาเป็น2ล้านเนาะเฉลี่ยมา2ล้านเมียที่เป็นประชาชนที่ได้รับเงินอุดหนุนใหม่ก็จะได้รับอยู่ 30% เนาะ326ได้อยู่ 600,000 กีบไปตลอดชีวิตแต่ละเดือนเนาะได้ 600,000 กีบต่อเดือนไปตลอดชีวิต2มาคู่สมรสของเรายังสามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวสุขภาพอยู่ของหมอได้ปกติ3ถ้ามีการเสียชีวิตประกันสังคมยังมีเงินเมียนคาบทรงสการหรือว่าเงินเสียชีวิตให้กับคู่สมรสของเราพร้อมเนาะถือว่าดูแลยาวนานวันนี้กรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตยังไปคุ้มครองกรณีลูกอายุต่ำกว่า18ปีหมายความว่าประกันสังคมจะมีเงินเลี้ยงดูลูกอายุต่ำกว่า18ปีจ่ายให้แม่น 20% หรือว่า 20% ต่อคนนะคันว่ามี2คนจ่ายให้ 40% คันว่ามี3คนจ่ายให้ 60% คันว่ามี4คนจ่ายให้ 60% ก็หมายความว่าประกันสังคมจะเลี้ยงดูลูกให้สูงสุดบ่เกิน 60% หรือว่า 60% สมมุติว่าเงินเดือนของพ่อเราแม่น2ล้าน6 2 12ก็ได้อยู่ล้าน 200,000 กีบคันว่ามีลูกหลายคนเนาะ3คนขึ้นไปจ่ายให้ไปจนฮอดอายุ18ปีเนาะเลี้ยงดูลูกไปจนฮอดอายุ18ปีอันนี้แม่นผลประโยชน์ที่จะได้ครับในการคุ้มครองสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามนะผู้เกิดสิทธิ์ตามในระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะวันนี้เนาะอันนั้นเป็นข้อมูลทั้งหมดเนาะเกี่ยวข้องกับผู้เกิดสิทธิ์ตามแต่ว่าจะมาอธิบายเพิ่มเติมสำหรับบางท่านที่ยังมีความสับสนโดยเฉพาะแมนคู่สมรสและก็ลูกของพนักงานราชการเพราะว่าคู่สมรสและลูกของพนักงานราชการนี้เพิ่นจะปิ้นบัตรให้เฉพาะเป็นบัตรไผ่ลาวบ่คือภาคหัวหน่วยวิสาหกิจกับสมัครใจแม่นใช้บัตรเดียวทั้งครอบครัวแต่สำหรับพนักเป็นพนักงานราชการเนาะคำว่าเป็นเบื้องลัดนี่แม่นเพิ่นจะออกบัตรประกันสุขภาพพ่อตั้งหากแม่ตั้งหากลูกนี่ต่างหากจึงเฮ็ดให้บางท่านนี่เข้าใจผิดว่าบัตรเราหันมีบัตรเป็นของเองอันนั้นถูกเนาะมีบัตรเป็นของเองแต่บ่ได้หมายความว่ามีเงินสะสมเป็นของตัวเองเนาะมีเพียงสิทธิ์ใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นให้เข้าใจน้ำกัดเนาะสำหรับคู่สมรสและลูกของพนักงานราชการแมนอยู่เฮามีบัตรเป็นของเองแต่เฮาบ่ได้มีเงินสะสมในนั้นคือบางท่านว่าอันน่ะคือลูกบางท่านเนาะอันเป็นพนักงานราชการเพิ่นก็ถือบัตรมาประกันสังคมเพิ่นว่าจะมาขอจ่ายต่อบัตรนะต่อบัตรที่อันน่ะเป็นบัตรราชการก็แม่นซื้อเราเองนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นจะปิ้นให้มาทุกคนในครอบครัวเนาะผัวเมียลูกเพิ่นก็เข้าใจผิดว่าเพิ่นมีเงินสะสมแล้วเพิ่นก็อยากจ่ายต่อว่าซั่นตัวนี้นี่จะบ่สามารถจ่ายต่อให้ได้เนาะเพราะว่าบัตรนี้แม่นเพื่อออกให้อำนวยความสะดวกเวลาไปห้องหมอซื่อแต่ว่าจะบ่มีเงินสะสมในนั้นเนาะถ้าว่าลูกใหญ่แล้วเรียนจบแล้วไปเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทก็คือต้องได้นับหนึ่งใหม่เนาะเป็นบัตรสีฟ้าเนาะเป็นบัตรสีฟ้าหมายความว่าขึ้นทะเบียนใหม่เริ่มทอกเงินสมทบเป็นของตัวเองเนาะอันนี้มันอธิบายให้ท่านได้มีความเข้าใจเพิ่มเติมก็แล้วกันเนาะสำหรับคู่สมรสและลูกที่เกิดสิทธิ์ร่วมกับพนักงานราชการเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมีบัตรเป็นของเพิ่นเองและเพิ่นคิดว่าเพิ่นมีเงินสะสมในนั้นเนาะความจริงแล้วบ่แม่นเนาะเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกออกบัตรให้เวลาไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นอันนี้แม่นภาครัฐเพิ่นก็ยังปฏิบัติตามรูปแบบระเบียบการเก่าคือแม่นจะปิ้นบัตรให้กับทุกคนส่วนภาควิสาหกิจก็แม่นจะปิ้นให้เฉพาะบัตรเดียวแต่ว่าสามารถใช้ได้พร้อมด้วยครอบครัวเนาะก็เบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้กับมิตรการที่รับฟังอยู่บ่หลายก็หน่อยเพราะว่ารายการพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีภาพลามีด้วยกันไปก่อนสบายดี

โอ้ยถ้าไว้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

โอ้ยถ้าไว้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

0: ทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวศล
2: รายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ตาเจี้ยห่าวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
0: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนภาษาจีนคงจื้อวสล.รายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมมือกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามฟังรายการของพวกเขาได้ทางระบบ FM 103.7 MHz ในเวลา 17:30 ถึง 18:00 นในวันเสาร์และวันอาทิตย์และก็ยังกระจายผ่านระบบคลื่นกลางความถี่ระบบ AM 567 GHz ออกอากาศทุกๆวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 และท่านยังสามารถฟังผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.la นอกนั้นยังรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันได้คือ Radio Garden
1: เจ้าแม่นแล้วท่านผู้ฟังและสำหรับรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสล.ก็แม่นเป็นอีกหนึ่งรายการเพื่อจะขยายโอกาสในการเฮียนฮู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังได้เฮียนและก็ได้รับฟังสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังและการเว้าเฮียนซับภาษาในการติดต่อสื่อสารเพื่อจะได้นำใช้เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและชีวิตประจำวันซึ่งทางรายการของพวกเขาแมนจะมีการนำเสนออยู่6หัวด้วยกันเริ่มแต่ HSK1 จนฮอด HSK6
0: เจ้าแม่แล้วเนาะนอกจากนั้นแล้วทางรายการของพวกเขาก็จะยังนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวหิตของประเพณีที่เป็นมุนเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและกับประเทศลาวเพื่อให้บรรดาท่านผู้ฟังได้ฟังน้ำกันตื่นมี
1: เจ้าแต่ว่าในตอนต้นรายการแบบนี้จะให้ทุกท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงมวนซืนจากทางรายการกันก่อนและระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาหับฟังเนื้อในรายการกันต่อ
0: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่อสลอ
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการห้องเรียนภาษาจีนคงจื้อวศรที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางรายการได้มอบเสียงเพลงมวลๆสลับสับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับฟังและกลับเข้ามาในรายการและอย่างนี้พวกเราจะมาสืบต่อเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีนมื้อนี้ก็แม่นอีกมื้อนึงที่พวกเรายังสืบต่อในบทที่1มันบอกกระต่าย
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะถือว่าบทนี้เป็นรายการนี้เป็นบทสุดท้ายเป็นบทที่1แล้วนะครับที่พวกเราจะนำเสนอสู่ฐานฟังก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างแล้วมาสืบต่อในมื้อนี้ท่านผู้ฟังพวกเขาจะให้ทานเฮียนฮู้เกี่ยวกับการพันเสียงวรรณยุกต์ที่3เนาะในภาษาจีน
0: เจ้า
1: ว่าง่ายๆก็คือเมื่อมีเสียงที่3มาพบกับเสียงที่3พวกเขาจะเปลี่ยนวิธีการออกเสียงเป็นแบบใดนะเนาะหลายท่านก็คือสิงงได้นะเน
0: า
1: ะ
0: แมนแมนโนรีก็ยังงงอยู่กระต่ายเจ้า
1: แมนฉะนั้นมื้อนี้พวกเขาจะนำเสนอสู่ทานฟังเพิ่นมีกฎเกณฑ์ง่ายๆเลยนะเนาะในภาษาจีนในการออกเสียงที่3คือเสียงเอกเสียงพันนี่นะเนาะถ้าออกเสียงติดต่อกัน2คำมันสิออกเสียงยากหลายได้ตรงนี้เนาะและก็จะให้จังหวะในการเว้านี่มันซ่าลงดังนั้นเพิ่นจึงมีวิธีการจึงมีกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าเมื่อมีเสียง3อยู่ติดกัน2โตแล้วให้เปลี่ยนเสียงตัวนิดนี่นะให้เป็นเสียงที่2โลดคือเสียงจัตวาเพิ่นว่าเนาะแต่ว่าเวลาเขียนนี่ยังเป็นรูปแบบเขียนคือเก่าเขียนพินยินนี่นะเขียนเป็นเสียง3แต่ว่าเวลาอ่านตัวจริงออกเสียงนี่ให้ออกเสียงเป็นเสียง2เด้อเพิ่นว่าเนาะ
0: แม่นแหละเจ้าแสดงว่าค่อนข้างยากอยู่ได้เนาะเกี่ยวกับบทเรียนตัวนี้อันกระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้า
0: เฮามีตัวอย่างบ่ตัวนี
1: ้แน่นอนเจ้าเฮามีตัวอย่างมานําเสนอสู่ทานฟังยกตัวอย่างคือคําว่าหนีในภาษาจีนเนาะที่แปลว่าเจ้าหรือว่าทานนะเนาะและมีหาวที่แปลว่าดีเนาะในภาษาจีนเพราะว่าสองคำเว้าตัวนี้เนาะมันเป็นเสียงสามหมดเลยหนีหาวฉะนั้นเมื่อว่าตัวจริงแล้วเขาก็จะออกเสียงว่าหนีหาวสินะเขาไปเน้นตัวที่3ไปเน้นตัวที่2ให้ออกเสียงตัวที่3เนาะที่ขั้นสมมติเขาโบเน้นเนาะมันก็จะเป็นหนีหาวสินะ
0: เจ้า
1: ฉะนั้นเขาก็เลยว่าเน้นตัวที่1หนีนี่ให้เป็นเสียงที่2หนีหาวแบบสิเจ้า
0: เจ้าขั้นสั้นตอนนี้เนาะบางท่านที่ฟังรายการของพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้อาจจะยังบ่ทันเข้าใจพวกเขาก็มีตัวอย่างที่ครูภาษาจีนกระต่ายเพ
1: ิ่
0: นออกเสียงให้กับพวกเขาได้เฮียนฮู้ไปน้ำกันเติมดังนั้นตอนนี้ไปฟังเสียงกับครูภาษาจีนกันเลย
1: เจ้า
2: 朗读下列词语注意第三声音节的读音
3: 你好可以辅导
1: ท่านผู้ฟังแท็กแพงที่ท่านฟังไปแล้วนั่นก็แมนบทเรียนที่ทางรายการห้องเรียนภาษาจีนคงจื้อนำเสนอสู่ท่านฟังในการออกเสียงเนาะเมื่อเสียงที่3พบกับเสียงที่3เฮาควรออกเสียงแบบใดเนาะเสียงที่3ในตัวที่1เฮาก็ให้ลดมาเป็นเสียงที่2ออกเสียงเนาะ
0: เจ้า
1: คือดังอาจารย์ที่สอนเมื่อกี้นี่
0: เจ้าเว้าเรื่องเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์ว่าซั่นซะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกบทเรียนนึงกับบ่ง่ายและกับบ่ยากท่านผู้ที่ได้ติดตามหรือว่าเคยเรียนผ่านมาก็จะเพิ่มความเข้าใจหลายขึ้นเติมอีกก็ได้
1: ถูกต้องเจ้าบัดนี้พวกเขาจะมาให้ทานผู้ฟังได้ไปฝึกเว้าเนาะหรือว่าฝึกอ่านไปกับพวกเขาโดยที่พวกเขามีคำศัพท์เพิ่มเติมนอกเหนือจาก3คำศัพท์เมื่อกี้นี้แล้วเน
0: า
1: ะยังมีอีกประมาณ12คำศัพท์ให้ทานไปฝึกไปฟังและก็ฝึกเว้าพร้อมๆกันเลย
2: 朗读下列词语注意第三声音节的读音
3: 你好可以辅导小姐口语语法法语讨好了解友好雨伞手表
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นอะไรแด่สำหรับบทเรียนภาษาจีนในมื้อนี้ที่ให้ทุกท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผันเสียงหรือว่าการออกเสียงวรรณยุกต์หวังว่าคงจะสร้างความเข้าใจแล้วก็ให้กับทุกท่านได้เรียนรู้ไปหลายเติบ
1: เจ้า เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังเพิ่มเติมอีกพวกเขาก็ยังมีบางคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเฮียนไม่ทานได้ฟังจากอาจารย์สอนภาษาจีนเติมอีก
0: ไปฟังพร้อมๆกัน
1: เจ้า
2: 课堂用语
3: 上课下课现在休息看黑板跟我读
1: เป็นเอาใดท่านผู้ฟังที่เคารพหลังจากที่ท่านได้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วเน
0: า
1: ะจนฮอดคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนคือเสียงที่3พบกับเสียงที่3และก็กลายเป็นเสียงที่2พบกับเสียงที่3หวังว่าที่พวกเขาเปิดให้ท่านฟังคือสำเนียงเสียงอ่านจากอาจารย์นี่จะแจ้งกว่าที่พวกเขาแม่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: พวกเขาจะได้เฮียนไปพร้อมกัน
1: เจ้าเจ้า
0: แต่ว่าเพื่อเป็นการย่ำเติมและก็ให้ทุกท่านได้รับฟังการออกเสียงกันเติมในตอนนี้จะให้บรรดาท่านได้ไปรับฟังตั้งแต่เสียงทำอิฐจนฮอดเสียงที่ว่าใส่ในห้องเฮียนกันเติม
1: แม่แล้ว
2: 朗读下列词语注意第三声音节的读音
3: 你好可以辅导小姐口语语法法语讨好了解友好雨伞手表
2: 课堂用语
3: 上课下课现在休息看黑板跟我读
1: นั่นก็เป็นเสียงอาจารย์สอนภาษาจีนที่อ่านสู่มิลิการได้ฟังหวังว่าพวกเขาจะได้เฮียนเว้าไปพร้อมๆกันสิ่งสำคัญที่สุดท่านผู้ฟังต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าการออกเสียงหรือเปลี่ยนเสียงจากเสียง3มาเป็นเสียง2นี่เนาะมีผลเฉพาะในตอนเว้าเท่านั้นเด้อ
0: เจ้า
1: เพราะว่าในการเขียนพินินตัวหนังสือจีนนะนะยังคือเก่าหมดบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าเวลาเว้าจะซื้อเนาะการออกเสียงมันจะซื้อเจ้า
1: เจ้าบ่ต้องสับสนเนาะเจ้า
0: เอาตอนนี้เพื่อว่าให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายหลังจากที่ได้ไปเฮียนไปฟังไปเว้าคับซับต่างๆจากทางรายการแล้วกระมวลซื่นกันก่อนและยาต่อไปพวกเฮาจะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นเรื่องวิธีการดำรงชีวิตต่างๆเกี่ยวกับประเทศลาวประเทศจีนให้กับทุกท่านได้รับฟังกันต่อ

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่อสลอ
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ตอนหับทุกทานกลับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลหลังจากที่ให้ทุกทานได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับซับภาษาคำเว้าต่างๆของภาษาจีนและมวลซืนเสียงเพลงจากทางรายการแล้วกลับเข้ามาในตอนนี้ว่าเขามาสืบต่อ
1: แม่แล้วเนาะแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายจากทางรายการพวกเขาจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแรงทองเที่ยว
0: เจ้า
1: เป็นต้นแมนประตูไซ
0: อยู่นครหลวงวิ่งจันทร
1: ์ถูกต้องเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพประตูไซซื้อว่าซื้อเดิมเอิ้นว่าอนุสาวรีย์ไซสนะมันถูกเปรียบเทียบโดยนักท่องเที่ยวว่าเป็น Arc de Triomphe เนาะก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งหรือว่ารูปทรงหนึ่งอยู่ในนครหลวงปารีสประเทศฝรั่งนะ
0: เจ้าม
1: ันเปรียบเทียบคล้ายๆคือกันอยู่ลาวเฮาก็มีคือกันเนาะสำหรับประตูไซนี้เพราะว่ามันมีลักษณะโดดเด่นตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงวิ่งจันทร์บริเวณดอนปลายของถนนล้านสร้างเนาะคนในสมัยก่อนมักเอิ้นกันว่าซองบริเช่เนาะซึ่งเป็นถนนที่อยู่ในปารีสฮะ
0: เจ้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวภายในหรือว่าต่างประเทศก็ให้ความสนใจเก
1: ี่
0: ยวก
1: ับ
0: ประตูไซและประตูไซนี้ท่านผู้ฟังแม่นถูกสร้างขึ้นนับแต่ปีค.ศ. 1957หาปี1962เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่การประกาศเอกราชของสปป.ลาวออกจากแอกปกครองลาวเมืองขึ้นฝรั่งโดยสร้างตามสัดส่วนเลขตำราอันสำคัญของสาวผุดก็คือ379
1: แม่แล้วเจ้ารูปทรงด้านถึงของประตูไซเมนมีลักษณะคล้ายคือกับภาษาทัสมาฮานอยู่ประเทศอินเดียและด้านในนี่ถูกประดับประดาด้วยศิลปะลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของลาวที่มีสีสันสวยสดงดงามรวมทั้งรูปปั้นนางกินนารีพร้อม
0: เจ้าก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลาย
1: แม่แล้ว
0: และประตูไซนี่แม้นมีความสูง49เมตรดังนั้นนักท่องเที่ยวที่ว่ามาเที่ยวชมจึงสามารถขึ้นไปสู่ชั้นสูงสุดเพื่อจะชมทิวทัศน์อันสวยงามของตัวเมืองในนครหลวงวิ่งจันทร์
1: เจ้า
0: และอยู่ในบริเวณด้านลุ่มก็ยังเป็นเดินกว้างซึ่งกระเฮ็ดให้ทุกท่านได้ไปพักผ่อนย้อนใจหรือว่าไปออกกำลังกายได
1: ้
0: มีอ่างน้ำพุมีดอกไฟสีด้วยเหตุนี้ประตูไซจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ลือซื่อในนครหลวงวิ่งจันทร์ก็คือในประเทศลาวเฮาซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลวงหลายให้เข้ามาเที่ยวชมและก็แวะถ่ายรูปเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกเพื่อแสดงให้ฮู้ว่าตนเองหันได้เดินทางมาฮอดนครหลวงเวียงจันทร์แล้ว
1: ถูกต้องหลายคนก็ยังว่าได้ว่าโอ้ไปเวียงนี่คันบ่ไปไทฮู้อยู่ประตูไซแม่นไปบ่ฮอด
0: เจ้า
1: สินะเนาะเจ้า
0: ตอนนี้อยู่ข้างประตูไซเพิ่นก็เฮ็ดเดินเห็นบ่อยู่อยู่อีกฟากเบื้องนึงนะเพื่อให้ทุกคนได้พักผ่อนละกะในมื้อพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็สิได้พาลูกพาเต้าพาพ่อพาแม่ไปพักผ่อนอยู่เขตนั่นไปย่างอยู่เขตนั่นได
1: ้แม่แล้วเนาะท่านก็สามารถขึ้นไปชมด้านถึงของประตูไซได้เด้อเพิ่นเปิดทุกมื้อตั้งแต่ 8:00 น.จนฮอด 4:00 น.แลง
0: แม่นล่ะเน
1: า
0: ะ
1: ผสมคนลาวกับต่างประเทศก็แตกต่างกันคนลาวนี่ก็ประมาณ 10,000 กีบหรือประมาณ 5,000 กีบ
0: เจ้า
1: หา 10,000 กีบส่วนต่างประเทศก็ประมาณ 30,000 กีบ
0: แม่นแหละเจ้ากระต่ายนี่เคยขึ้นไปหลายเทื่อแล้วบ่
1: เจ้าขึ้นไปตั้งแต่ตอนเพิ่นยังบ่ได้ปรับปรุงใหม่แต่ครับปรับปรุงใหม่แล้วก็ได้ขึ้นไปแห่งสวยสดงดงามคนเก่าเพิ่นพอเพิ่นตกแต่งใหม่เน
0: า
1: ะเพิ่นก็เอาประวัติความเป็นมารูปภาพต่างๆตั้งแต่สมัยนะน้ำท่วมสมัยเริ่มสร้างใหม่น้ำท่วมวิ่งจันทร์นะเน
0: า
1: ะ
0: แสดงว่านอกจากที่เฮาได้ไปเที่ยวชมแล้วอยู่ประตูไซนี่เฮายังได้ไปเฮียนฮู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นําอีก
1: ถูกต้องแน่นอนเจ้า
0: เอาไผที่ว่ายังบ่ทันได้ไปเที่ยวไปชมหรือว่าไปฮอดแต่ทางด้านนอกยังบ่ได้ขึ้นไปถึงจังซี่น่ะก็สามารถพาลูกพาหลานไปได้
1: เจ้าแม่แล้วมาฮอดนี่ท่านผู้ฟังเวลาของรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอขอบใจทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสล.ได้ออกอากาศให้ท่านรับฟังในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 นวันเสาร์และวันอาทิตย์และระบบ AM 567 GHz ทุกๆวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 นนอกจากนั้นยังรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์พวกเขา www.elna.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden
0: เจ้ามื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซาต้องลากันไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
1: ใจเจียนห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสล
0: รายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: สำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.แม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงินไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสว.แม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาหกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแม่นต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
2: รายการพ่อผู้เรื่อง SME
3: สบายดี
4: สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการทุกท่านตอนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการฮอบฮู้
3: เจ้ามาพบกันในมื้อนี้เป็นระยะมื้อพักผ่อนที่หลายท่านบอกว่าเกี่ยมพักผ่อนและบางท่านก็บอกว่าพักผ่อนแล้วเนาะกับเวลานี้ 18:00 นหาเวลา 19:00 นกับรายการฮอบฮู้เฮาพบกันในระยะต้นของรายการนี้แม่นระยะฮอบฮู้เรื่อง SME นะครับการสนับสนุนจากทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
4: เจ้าอยู่กับท่านผู้ฟังในเวลาค่อยคำลงแรงอาทิตย์อัสดงเวลาที่หลายคนคุ้นเคียวในการเกี่ยมอาหารการกินเกี่ยมข้าวแรงหรือบางคนก็อาจกำลังใช้รถใช้ถนนกับยาวตาวเหินอยู่ก็มีแต่ถึงยังไงก็ดีและการก็พวกเฮาขออยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังที่เดินทางขับขี่รถอยู่เนาะหรือว่าเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังที่อยู่ทุ่งไห่ทุ่งนาอยู่ห้วยอยู่สวนหรือภัยที่กำลังเปิดวิทยุมาแล้วก็หับฟังขึ้น FM 103.7 MHz จะได้ยินเสียงโคศกอนุรักษ์และโคศกพันงาสองสาวพวกเฮาที่มาให้ข้อมูลพร้อมกับเสียงเพลงมวลๆสลับสับเปลี่ยนกันไปซึ่งใน30นาทีต้นคือดังที่พวกเฮาบอกว่าเฮาได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี้ก็มีข้อมูลที่จะมาเล่าสู่กับมีรายการฟังโดยเฉพาะก็แม่นการจัดตั้งปฏิบัติหรือว่าภารกิจเนาะหรือว่าจุดประสงค์ของทสว.เพิ่นเฮ็ดหยังแน่มันเป็นไผหลักๆแล้วเพิ่นก็จะช่วยบรรดาหน่วยธุรกิจที่เป็นจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางช่วยแบบใดแน่สนับสนุนแบบใดแน่ในรูปแบบทุนก็คือสนองสินเชื่อในรูปแบบทุนโครงการวิสาหการที่เว้าเรื่องของการยกระดับทางด้านวิสาการ
3: อ
4: ันที่3แม่นสมทบทุนทุนสมทบที่ช่วยผู้ประกอบการที่เมื่อก่อนผลิตแบบเอิ้นว่ายังแบบครัวเฮือนหรือว่ายังบ่ทันได้นําใช้เทคโนโลยีถ้าว่ามีความสนใจหรือว่าอยากยกระดับมาใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตให้หลายขึ้นได้คุณภาพขึ้นอยากซื้อวัตถุเทคนิคเข้ามาอุปกรณ์เข้ามาเพิ่นก็จะช่วยสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์วัตถุเทคนิคฉะนั้นจึงเว้าได้ว่าทสว.นี่เพิ่นสนับสนุนบรรดาจนกใน3รูปแบบหลักก็คือทุนสินเชื่อทุนโครงการวิสาหกิจและก็ทุนสมทบ
3: เจ้าเอ้าฟ้ามาฮอดขันนี้แล้วถ้าว่าสิบ่เว้าต่อก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่าท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยเว้ามาปานนี้แล้วก็เว้าให้ตื่นไปดูทุนของทสว.นี่ในปี2026นี่มีทุนใดแน่เนาะหรือว่าฮ้องว่าอัปเดตมาตั้งแต่ต้นมาจนฮอดปัจจุบันนี้ฮอดปี2026นี่ล่าสุดนี่มีทุนอันใดแล้วแต่ละทุนนี่มันไผผู้ให้เงินนี่เน
4: า
3: ะสำหรับแหล่งทุนของทสว.ที่สนองให้กับจนก.ท่านผู้ฟังก็คือแหล่งทุนตัวนี้แม่นเป็นการสนองให้กับจนก.นี่มาฮอดปี2026นี่เนาะอัปเดตเลยล่าสุดนี่เลยเนาะ2026นี่ประกอบมี6บ่วงเงินด้วยกันนะบ่วงเงินที่1ก็แม่นบ่วงเงินก่อตั้งทสว.เป็นทุนจากรัฐบาลวงเงินที่2แม่นวงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่า SME A to F เนาะและวงเงินที่3ก็แม่นวงเงินสะสมของทสว.วงเงินที่4แม่นวงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้กับ ทศว.วงเงินที่5แม่นวงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของวนก.เพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด19เป็นทุนจากธนาคารโลกอันนี้เป็นทุนจากธนาคารโลกท่านผู้ฟังเนาะและวงเงินล่าสุดเลยนี่ก็คือวงเงินที่6แม่นวงเงินโครงการระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงเป็นทุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB เนาะ
4: ช
3: ื่อหลักๆเลยเนาะว่ามันจะมี2วงเนาะที่ว่าคล้ายๆกันเนาะก็คือวงเงินอันนี้เป็นวงเงินที่ได้มาจากธนาคารโลกอันนี้เนี่ยมันวงเงินธนาคารโลกอันที่2มันวงเงินจากธนาคาร
4: พัฒนาอาเซ
3: ียนหรือว่า ADB ที่หลายๆคนคุ้นเคย
4: เจ้าถ้าว่าท่านสนใจในวงใดในจำนวน6วงทันทีโทสโวเพิ่นจะตั้งปฏิบัติผ่านครูหัวมือของเพิ่นนั้นก็แม่นสอบถามรายละเอียดได้เพราะว่าจังซี่เนาะท่านผู้ฟังใน6วงทันนี้แม่นจะมีเงื่อนไขที่แตกต่าง
3: และ
4: ระยะเวลาที่แตกต่างวงเงินที่แตกต่างเพราะว่าวัตถุประสงค์ของแต่ละวงทุนนี้จะไปช่วยแต่ละแขนงการที่บ่คือกันคือยกตัวอย่างว่าวงทุนของรัฐบาลหรือว่าวงอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีนี่ก็จะแม่นให้แขนงการบริมสิทธิ
3: ์
4: ใน5แขนงการเนาะเมื่อก่อนมี4เดี๋ยวนี้เพิ่มมาเป็น5มีแขนงการค่าพร้อมและสำหรับวงพัฒนาของธนาคารพัฒนาอาเซียนเน
3: า
4: ะหร
3: ือ
4: ว่าธนาคารโลกนี่ก็จะแม่นเน้นใส่บรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่เฮ็ดธุรกิจดำเนินธุรกิจที่บ่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้
3: อม
4: เพราะว่าวงเงินจากองค์การจัดตั้งสากลนี่เพิ่นจะให้ความสำคัญอันดับหนึ่งก็คือ
3: สิ่งแวดล้อม
4: ถ้าว่าเฮาดำเนินธุรกิจแล้วบ่ได้สร้างมลพิษเนาะจะเป็นทางกงหรือทางอ้อมนี่แม่นเพิ่นจะได้พิจารณาเน
3: า
4: ะซึ่งในจุดนี้ถ้าว่าหากท่านมีความสนใจเรื่องของรายละเอียดต่างๆนี่ทั้งภาคสินเชื่อเองเพิ่นสิมีข้อมูลให้อย่างครบถ้วนเลย
3: เจ้าเอาถึงจุดนี้แล้วเนาะสำหรับวงเงินที่1ที่เฮาเกริ่นไปก่อนหน้านี้เนาะก็คือวงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้กับทสว.วงเงินตัวนี้หลายคนสิจื้อง่ายๆว่าเป็นวงเงินอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีเนาะวงเงินอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีก็คือวงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้กับทสว.เนาะและส่วนว่าวงเงินระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงอันนี้จากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB นี่ตัวนี้มันเพิ่นจะบอกไปเพียงแต่ว่าด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมฉะนั้นท่านผู้ฟังแนะนำเป็นผู้ประกอบการเองก็จะต้องได้ไปถามข้อมูลเบื้องของธนาคารหรือว่าอาจจะถามข้อมูลไปเพิ่มเติมหากับเบื้องของทางกองทุนส
4: ่
3: งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเติมอีกและส่วนว่าวงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของวนก.เนาะหรือว่าวิสาหกิจขนาดน้อยเนาะอันนี้มันอัตราดอกเบี้ยมันอยู่ที่ 7.5% ต่อปีและนอกจากนั้นก็ยังมีบ่วงเงินเข้าถึงแหล่งทุนของจนก.รับมือแล้วก็ฟื้นฟูจากโควิด19ตัวนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยเพิ่นก็บอกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเพิ่นว่าฉะนั้นท่านผู้ฟังจะต้องได้ไปสอบถามข้อมูลเติมอีกเน
4: า
3: ะ
4: เจ้ารายละเอียดที่พวกเฮาเว้ามาทั้งหมดนี้สามารถสอบถามไปทางทสวก่อนก็ได้เนาะที่หมายเลข02141464เพิ่นจะได้ให้รายละเอียดว่าธนาคารใดแน่ที่เป็นกู้มือเพิ่นเพื่อจะได้โดยโกงหาบรรดาธนาคารที่จะตั้งปฏิบัติเน
3: า
4: ะอันนี้เป็นข้อมูลโดยรวมที่พวกเฮาเว้าว่าสุขก็มีเลขการฟังแต่ว่าตอนนี้ขอพักกันก่อนจากข้อมูลข่าวสารกันก่
3: อ
4: นไปม่วนซื่นเสียงเพลงก่อน
3: ไปม่วนซื่นเสียงเพลงก่อนบ่ทางโฆษกเองก็เล่าหลายแล้ว
4: เข้ามาคือใส่ข้อมูล
3: ใส่ข้อมูลก่อนเนาะอาจจะเป็นด้วยความคิดฮอดท่านผู้ฟัง
4: ว่า
3: เฮามีข้อมูลใหม่ๆเฮาก็อยากมาเล่าเลยเนาะอยากมาบอกต่อเพื่อว่าให้บรรดาผู้ประกอบการก็คือมีทักเป็นเพลงรายการหันได้มีอัน
4: ข้อมูล
3: ใหม่ๆอัปเดตเน
4: า
3: ะตอนนี
4: ้ฟังเพลงก่อน
3: เจ้า
4: ส่งเสียงเพลง

0: อ่ะหลังจากที่ฮับฟังเพลงเสียงเพลงจากทางรายการแล้วมามาตื้อมีข้อมูลหน่อยนึงเนาะเพราะว่าตัวนี้ทั้งคุณโซเองก็หาก็ค้นหาเห็นข้อมูลเกี่ยวกับอนาข้อมูลบ่วงเงินโครงการระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงเป็นทุนของธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB นี่ให้นี่ตัวนี้มันบอกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นี่มันที่เหมาะสมเพิ่นบอกว่าแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้บอกโดยตรงเน
1: า
0: ะว่าเป็น
1: อั
0: ตราดอกเบ
1: ี้
0: ยเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: แต่ละประเภทธุรกิจ
0: แม่นละอาจจะจะต้องมีการพิจารณาแต่ละเงื่อนไขแต่ละอันน่ะธุรกิจไปเน
1: า
0: ะซึ่งตัวนี้นี่มันโอ้วงเงินเพิ่นให้สูงได้ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวหน่อย
1: ต่อหน่วยแต่ว่าจะปล่อยเป็นสกุลเงินกีบให
0: ้แม่นล่ะแล้วก็ระยะเวลาของการกู้ยืมมันบ่เกิน5ปีสูงสุดบ่เกิน5ปีฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจตัวนี้ก็สามารถสอบถามไปหาทางเบื้องของธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่หูมือกับพสวได้
1: เจ้าเอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่พวกเฮาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับรู้นํากันในเรื่องของการจัดตั้งปฏิบัติของทางทสวก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางแต่อยากฝากเติมอีกค่ะว่าท่านอยากจะติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวที่ละเอียดหรือว่าทันการเนาะสามารถไปกดติดตามเพจของทางทสวได้พิมพ์คำว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ www.laosmefund.org
0: เจ้าอ้าวเบิ่งแล้วอนุรักษ์ระยะนี้ก็ถือว่าหาก็ผ่านมาถือว่าอยู่ในระยะกลางปีเน
1: า
0: ะกลางๆปีกลางๆแบบแก่ๆกลางแบบแก่ๆจักหน่อยเนาะเอาฉะนั้นตัวนี้นี่หลายๆท่านที่สนใจก่อนหน้านี้เนาะเกี่ยวกับการเข้าถึงวงเงินของทสวต่างๆนี่ว่าเฮาควรยื่นเอกสารตนใดแล้วตนใดเพิ่นจะตอบหาเฮาแล้วเฮ็ดให้เฮาจักสิฮู้ว่าระยะที่เฮายื่นไปนี่มันเหมาะสมแล้วหรือบ่เนาะระยะเวลาของการยื่นบทเสนอท่านผู้ฟังสําหรับอันนี้แม่นแนะนําเกี่ยวกับโครงการวิสาการเน
1: า
0: ะสําหรับ
1: โครงการวิสาการ
0: ระยะเวลาของการยื่นบทเสนอเนาะ

0: ถึงทศวนี่โดยทศวนี่เพิ่นเปิดรับบทเสนอโครงการนี่เป็น4ครั้งต่อปีท่านผู้ฟัง4ครั้งต่อปีในการรับน่ะก็เป็นทุกๆเดือนนะทุกๆเดือนทําอิฐของไตรมาส
1: เจ้า
0: ทุกเดือนทําอิฐของไตรมาสก็คือปีนึงนี่เพิ่นจะประกอบมี4ไตรมาสงวดที่1เพิ่นจะรับอยู่ในระยะเดือน1เนาะงวดที่2รับอยู่ในระยะเดือน4งวดที่3รับอยู่ในระยะเดือน6งวดที่4งวดสุดท้ายไปรับอยู่ในระยะเดือน10ของปีเนาะหมายความว่าเพิ่นจะรับเอกสารนี้เป็น4งวดด้วยกันในปีนึงเนาะ
1: เจ้า
0: ส่วนว่าขั้นตอนเนาะโดยมีขั้นตอนคือดังลุมนี้เนาะก็คือ1แม่นเติมข้อมูลพื้นฐานของโครงการตามบทเสนอโครงการแบบฟอร์มที่1หาแบบฟอร์มที่2และเอกสารติดขัด1หา3ให้ครบถ้วนตามที่ทศวนั้นได้กำหนดแล้วก็ยื่นเสนอมหาทศวตามระยะเวลาที่มีการระบุที่เฮาได้เว้าไปแล้วเนี่ยที่1ก็แม่นเดือน1เดือน4เดือน6เดือน10เนาะอันนี้เป็นระยะ4เดือนเลยเนาะทศวจะมีการค้นคว้าในเบื้องต้นแล้วก็จะมีการแจ้งตอบภายในเวลา1อาทิตย์เนาะผ่านหรือบ่ผ่านเพิ่นก็จะแจ้งเลยหล
1: ัง
0: จากที่เฮายื่นบทเสนอไปเนาะและกรณีที่ว่าผ่านทศวเองจะรับฟอร์มแล้วก็พิจารณาแล้วก็ค้นคว้าและเสนอขั้นตอนของการจะตั้งปฏิบัติต่อไปว่าควรเฮ็ดแนวใดตัวนี้เป็นกับฝากไปถึงอีกเนาะสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าโอ้กําลังสนใจเกี่ยวกับการเข้าถึงทุนโครงการวิชาการนี่ว่าระยะเวลาของการยื่นบทเสนอนี่แม่นตัวใดย้ําเติมอีกเดือน1เดือน4เดือน6แล้วก็เดือน10ถ
1: ้
0: าว่าท่านใดที่ทันในระยะเดือน6นี่เนาะทันแล้วยื่นไปแล้วกับภายในเวลาที่ส่งทีเพิ่นก็จะตอบแล้วนะถ้าว่าบ่ทันในระยะเดือน6ยังมีอีก1งวดท้ายปีก็คือเดือน10เนาะเพิ่นจะรับอีกครั้งนึง
1: เอ้าเป็นไตรมาสที่4เพราะว่าในปีนึงเพิ่นจะแบ่งเป็น4ไตรมาส
0: เจ้า
1: เอ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่พวกเฮาว่าสุก็มีในการฟังเนาะถ้าว่าข้อมูลใดที่ยังบ่ครบยังขาดอยู่ท่านก็สามารถสอบถามรายละเอียดกับทางห้องการโทรสวโดยตรงเลย02141464เด้อสําหรับ30นาทีต้นของพวกเฮาหมดเวลา
0: แต่ว่ายังมีอีก30นาทีหลังตื่นอีกตอนนี้เฮาจะพักก่อนพอคุณสุกับเว้ามาหลายแล้วก็สิเมื่อยเด้ไปฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการพร้อมกับฟังสปอตโฆษณาก่อนแล้วจักหน่อยกับข้อสู่ระยะที่2ของรายการตื่นอีก
1: เจ้า

0: มันเจ้าให้อย่างคณะ
1: ข้อยกำลังสแกนจ่ายยูนินเพย์ QR ด้วยแอป GDB Yes
2: บ่ว่าจะชอบจะเที่ยวจะกินบ่ว่าจะอยู่ไสประเทศใดก็จ่ายง่ายสะดวกถ้ามีแอป GDB Yet
1: ผู้บอข้อดีมันมีอย่าง
0: มีอย่างล่ะ
1: ปลอดภัยง่ายสะดวก
0: โอ้ซูเปอร์คัทแท
1: ้โหลดเลยถ้าอย่าง
2: ท่านสามารถสแกนจ่าย UnionPay QR ผ่านแอป GDB Yet ทั่วโลกได้แล้วมื้อนี้ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
3: เอาหลังจากที่รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการไปแล้วตอนนี้ท่านผู้ฟังเข้าสู่ระยะที่2ของรายการกับระยะฮอบฮู้ฮอบผิด
4: เจ้าระยะนี้เฮาได้รับการสนับสนุนจากธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB ท่านใดที่กำลังซอกหาบอนฝากเงินอยากมีบอนฝากเงินหรือว่าอยากจะสะสมเนาะเพื่อได้ดอกเบี้ยก็สามารถเลือกธนาคารห่วมพัฒนาเป็นช่องทางในการเอิ้นว่าได้รับต้นทุนดอกเบี้ยในเวลาที่เหมาะสมเนาะกันเพราะเรื่องการออมเงินนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญได
3: ้ต้องมีการลงทุนเป็นการลงทุนอีกรูปแบบนึงเนาะ
4: มีความเสี่ยงบ่มีความเสี่ยงแล้วก็ยังได้เงิน
3: ได้เงินดอกเบี้ยอีกผู้ใดที่โอ้ยมีเงินอยู่ในมือแต่บ่ฮู้ว่าจะไปต่อยอดธุรกิจแบบใดหรือว่ายังบ่ทันพร้อมที่จะลงมือในการเฮ็ดธุรกิจก้อนเงินตัวท่านเนาะท่านบ่ควรเก็บไว้ในตัวเพราะว่าหยังมันเว้าเรื่องความปลอดภัย
4: แล้ว
3: ไว้ในตัวเฮานี่1เสี่ยงเรื่องความปลอดภัยแล้วอันที่2ก็แม่นไว้ซื่อๆมันจะบ่ได้หยัง
4: บ่เกิดดอก
3: แต่ว่าเฮาไปฝากธนาคารไว้นี่แม่น1มีความปลอดภัย2มาได้อัตราดอกเบี้ยแล้วเพิ่ม3มาก็คือได้สิ่งรางวัลนําอีกเช่นเดียวกับธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า GDB นี่เพิ่นจัดกันทุกปีเลยทุกปีท่านผู้ฟังท่านใดที่ไปฝากประหยัดฝากประจําฝากไปมีกําหนดก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคเพิ่นจะมีเงื่อนไขต่างๆที่เพิ่นออกมาดอกบ่เป็นแต่ละระยะส่วนใหญ่แล้วเพิ่นจะมักจัดให้กับบรรดาผู้ประกอบการบรรดาพ่อแม่ประชาชนหรือว่า
4: ลูกค้า
3: ลูกค้าเนาะลูกค้าของเพิ่นนี่แหละผู้ใดที่มีเงินไปฝากเป็นแบบมีกำหนด3ปีปี1ปี1 2ปี3ปี5ปีก็ว่ากันไปเนาะเพิ่นจะถามว่ายิ่งฝากหลายก็ยิ่งมีโอกาสหลายเพราะว่าได้สิทธิ์ลุ้นโชคมีการนี่เฮาก็เลยแล้วโอ้สมนามผู้โชคดีครับ
4: ดีใจ
3: เพิ่นแวนดีใจ
4: ปีนี้ก็ลุ้นนํากันว่าใครสิเป็นผู้โชคดีได้รางวัล
3: ผู้โชคดีก็อยากมีรางวัลอยากได้รางวัลคือเพิ่นนี่แต่ว่ายังบ่ทันมีเงินไปฝาก
4: แต่ว่าไปฝากอยู่เปิดบัญชีแล้วแต่ว่าเพิ่นมีเงื่อนไขที่กําหนดเด้
3: วงเงินต้องเป็นวงเงินเท่านี้จึงสามารถเข้าสู่รอบคัดเลือกแต่ว่าตอนนี้โคโซเองยังบ่ทันรอบเข้ารอบคัดเลือกเด้ออัน
4: เป็นลูกค้าเพิ่น
3: เนาะโอ้นอกจากเว้าถึงว่านะเรื่องของเงินฝากแล้วเน
4: า
3: ะก็ยังมีเรื่องของเงินกู้เอาท่านใดที่ดําเนินธุรกิจอยู่ต้องการอยากจะเข้าถึงวงเงินของเบื้องของธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB แนะนําไปต่อยอดธุรกิจได้บ่ได้เช่นเดียวกันเด้เพิ่นก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์มีหลากหลายอัตราดอกเบี้ยขึ้นกับเงื่อนไขที่แตกต่างเนาะเช่นว่าถ้าว่าเฮาเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจการบริการบ่โฮงแฮมบ่เฮือนพักค่าอาหารต่างๆหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆขอได้คือกัน
4: เจ้า
3: เข้าถึงวงเงินอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่นก็จะมีให้แบบแตกต่างเนาะสิ่งที่สําคัญแล้วสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้เอาที่สายด่วนเลย1499
4: แม่นแล้วหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารของเพิ่นได้ผ่านทางเพจ Facebook ของ JDB Bank เด้อเนาะอันนี้ก็คือผู้สนับสนุนใน30นาทีหลังของพวกเฮาตอนนี้พาทานไปม่วนเสียงเพลงกันก่อนระยะต่อไปพวกเฮาจะมาฝากข่าวโดยเฉพาะระยะฤดูฝนเรื่องของพยัคฆ์ไข่ยุงลาย
3: เจ้า

0: เอาหลังจากฟังเสียงเพลงม่วนๆแล้วมาต่อมาพบกับรายการของเรามาพบกับผู้ชมทั้งสองเติมอีกและอย่างนี้ยังมีข้อมูลดีๆมาว่ามาว่าฝากข้อมูลใหญ่ถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านระยะฤดูฝนแบบนี้พยาธิที่ตามมานั่นก็คือพยาธิไข้ยุงลายไข้มาลาเรียปีนี้เขาอยากให้ตัวเลขเป็นศูนย์ดิเนาะบ่อยากให้มีข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตหรือว่าเกิดการระบาดที่หนักคือกันกับหลายๆปีผ่านมา
1: เจ้าก็จะแล้วเฮานี่แหละห่วมแหงห่วมใจกันในการทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายหนอนน้ํายุงลายเพราะว่าฝนตกมาแล้วน้ําขังน้ําเอิ้นว่าทั้งน้ําขังแล้วบ่อนใดที่มันเป็นห้องห้วยที่มันหกมันเหื้อเนาะมันก็เฮ็ดให้ยุงอยู่อาศัยแล้วก็เกิดแม่แพร่ลูกซึ่งจะนําเสื้อไข่ยุงลายมาสู่เฮาหรือว่าอีก1 2ทางเนาะค่ะว่าอยู่เฮือนเฮามีตู้กินเข้าเนาะหรือว่ามีบ่อนใดที่มันเป็น
0: ยางที่ลดทางน้ําทางนั่นแหละ
1: โทรบ่ให้มันมีเนาะต้องได้ควบต้องได้ทําลายแต่ถ้าว่าเฮาเป็นไข้แล้วบัดนี้เฮาต้องได้สังเกตไปหาหมอสังเกตตัวเองแล้วก็บ่ให้ซื้อยามากินเองเพื่อเวลาให้ทันการปิ่นปั่วแล้วเฮาก็จะบ่ได้เสียใจภายหลังเนาะอันนี้ด้วยความห่วงใยจากทางรายการของเฮาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังหรือว่าการติดตามการแพร่ระบาดของพยาธิไข้ยุงลายในระยะฤดูฝน
0: เจ้าเอาและนอกจากเรื่องของพยาธิไข้ยุงลายที่จะตามมากับฤดูกาลนี้แล้วอีกอันนึงก็แม่นปักเติมอีกในการใช้รถใช้ถนนระยะนี้ฝนตกแบบบางบอนนี่ก็แม่นถนนทางก็บ่สะดวกฉะนั้นก็ให้ค่อยไปค่อยมาเพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้เกิดอุบัติเหตุแน่นอนทุกการเกิดอุบัติเหตุนี่จะนํามาซึ่งความเสียหายบ่หลายก็น้อยนะท่านผู้ฟังฉะนั้นด้วยความห่วงใยจากทางรายการพวกเรามาเบิ่งจากเวลาแล้วก็เห็นที่หลายหลังพอสมควรแต่ว่าตอนนี้จะให้ไปฟังก่อนจัก2เสียงเพลงจะได้บ่สิว่าโอ้ยผู้สกเว้าหลายบ่ได้ฟังเพลงเพิ่นว่าซั่นเนาะเอาหลังจากรับฟังเพียงแล้วไปฟังข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารห่วงพัฒนามหาชนผ่านทางสปอตโฆษณาเพราะว่าเพิ่นเว้าละเอียดเลยในสปอตโฆษณานี่ว่ามีผลิตภัณฑ์ใดๆเน
1: า
0: ะ
1: แล้วพวกเราจึงกลับเข้ามาพบกันในยามสุดท้ายของทางรายการ

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศเข้าร่วมพิธีประกาศสั่งตั้งตาแสงตะเวนออกลอยเมฆเมืองดักจึงแผงเสกงกระทรวงการเงินลาวและเวียดนามแลกเปลี่ยนบุตรบันทึกการร่วมมือระยะปี2026-2030แขวงจำปาสักจัดพิธีปล่อยยุงโวบักเคียเพื่อควบคุมพยาธิไข่ยุงลายภายใต้โครงการลดพรการส่งเสื้อไข่ยุงโดยนำไส้ยุงโวบักเคียอยู่ลาวเวียดนามและสหรัฐอเมริกาสุขโยการร่วมมือด้านมนุษยธรรมจีนให้การช่วยเหลือแก่บรรดาประเทศในแอฟริกาเพื่อสนับสนุนเวียกงานป้องกันและควบคุมพยาธิอีโบลาต่อไปสถานฟังรายละเอียด
1: พิธีประกาศสร้างตั้งตาแสงตะเวนออกลอยเมฆเมืองดักจึงแขวงเสกองจัดขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ที่บ้านเสียงหลวงเมืองดักจึงแขวงเสกองโดยการเข้าร่วมของทานทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศทานเพชรพรหมพิพักกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคทานบุญลายบุตติกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกองพร้อมด้วยบรรดาองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องคันศูนย์กลางคันแขวงคันเมืองและประชาชนเข้าร่วมท่านบุญลายบุตติได้รายงานเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงรวมถึงการค้นคว้าสร้างตั้งตาแสงอยู่ภายในแขวงเสกองและการกระเกียมประกาศสร้างตั้งตาแสงซึ่งองค์การปกครองแขวงเสกองมี16ตาแสงปัจจุบันได้ประกาศการสร้างตั้งแล้ว15ตาแสงสำหรับตาแสงตะเวนออกลอยเมฆแม้นได้เปลี่ยนชื่อจากตาแสงเสียงหลวงเพื่อให้มีความหมายสอดคล้องทางด้านจุดพิเศษที่ตั้งภูมิสันฐานและความหมายทางการเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็นตาแสงตะเวนออกลอยเมฆซึ่งเป็นหนึ่งใน4ตาแสงของเมืองดักจึงที่มีสำนักงานองค์การปกครองตั้งอยู่บ้านเสียงหลวงรวมเอา13บ้านมีพลเมืองทั้งหมด 5,905 คนหญิง 3,123 คน 1,002 ครัวเรือน 1,368 ครอบครัวมี969หลังคาเฉลี่ยความหนาแน่นของพลเมือง14คนต่อ1กิโลเมตรประชาชนหลายกว่า88ส่วนห้อยแม่นเหตุการณ์ผลิตกสิกรรมเป็นอาชีพต้นต่อ11ส่วนห้อยแม่นเหตุอาชีพค้าขายและอีก1ส่วนห้อยมีอาชีพเป็นพนักงานโอกาสนี้ทานทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศได้ให้เกียรติโอล้มลายปัญหาเพื่อเป็นทิศในการสร้างเงื่อนไขต่างๆให้แก่การพัฒนาตาแสงให้กลายเป็นเขตปกครองที่สามารถตอบสนองได้ทางด้านการค้าการบริการและกลายเป็นตัวเมืองใหม่ในอนาคต
2: ตาแสงตาเวนออกลอยเมฆเป็นยังจังสื่อตาเวนออกเพราะว่ายูนีน่ะเป็นสำนักของแขวงตะเวนออกไหนสำนักงานแขวงตะเวนออกในสมัยต่อสู่มาตั้งสำนักงานอยู่นี่มากกว่าสำนักงานของแขวงปฏิบัติการเคลื่อนไหวปฏิบัติมันอยู่นี่การบรรษาต่อสู่มันอยู่นี่อันนึงจังว่าบ่ปะเลยตะเวนออกในบ่ปะเฮาขึ้นนะมานี่เห็นเมฆลอยอยู่ตามวางผู้ต่างๆมากงามๆเฮาเอาลอยเมฆตื่นซะจิตใจนึงของข้าพเจ้าเอาสื่ออันนี้ใส่แม่นอยากส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เขาอยากมาเบิ่งว่ามันลอยเมฆแนวใดอันอยู่อันตะแสงอันนี้มาก็เห็นแท้เมฆลอยลํางามอากาศก็ดีจังออกเป็นตะแสงตะเวนออกลอยเมฆอันนี้เป็นที่มาของมันเมื่อเป็นนั้นข้าพเจ้าขอเว้าสั้นๆตั้งตะแสงนี้ขึ้นมันถูกต้องที่สุดแล้วส้มเสยแขวนเสกองไปจัดการการตั้งตะแสงคือว่าเรียบร้อยแล้วดีใจหลายแต่เห็นพวกสายกระตือรือร้นในการตั้งตะแสงนี้คนประชาชนก็สิดีใจให้เข้าใจแบบเป็นยังศูนย์กลางภาคจะต้องลงให้สางตะแสงขึ้นมัดทั่วประเทศขึ้นใหม่แต่ก่อนมีตะแสงแต่ต่อมาลดล่างออกไปว่าจะให้เมืองนี้บรรษาโดยกงจะให้บ้านขึ้นกับเมืองโดยกงหลายปีผ่านมาคำนวณเบื้องแล้วมันบ่แทบกับสภาพตัวจริงของประเทศเราพัฒนาบ่ได้ไปหากันก่อนยา
1: การขนานนามสื่อเอื้อนขององค์การปกครองตาแสงตะเวนออกลอยเมฆที่เปลี่ยนจากองค์การปกครองตาแสงเสียงหลวงนั้นเมนทานทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้ขนานนามและตั้งชื่อองค์การปกครองตาแสงตะเวนออกลอยเมฆเพื่อให้มีความหมายความสำคัญที่ลึกซึ้งทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์การเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังภายใต้วิสัยทัศน์ของการน้ำผักหลัดในพิธียังได้ผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงว่าด้วยการอนุมัติสร้างตั้งตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆผ่านมติตกลงของคณะประจำภาคแขวงว่าด้วยการอนุมัติสร้างตั้งองค์คณะภาคหักฐานตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆขึ้นกับองค์คณะภาคเมืองดักจึงข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองเมืองว่าด้วยการแต่งตั้งประธานห้องประธานคณะกรรมการตาแสงโดยแต่งตั้งท่านคำส่งสอนทวีศักดิ์เป็นประธานท่านพันตีวงไซแก้วเกษาท่านพรสมัยเข็มมาลาดเป็นท้องประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงพร้อมนั้นก็ได้สั่งตั้งองค์คณะภาคหักฐานบงตัวแต่งตั้งคณะบริหารงานองค์คณะภาคหักฐานและหัวหน้าหน่วยงานขึ้นกับคณะกรรมการปกครองตาแสงตะวันออกลอยเมฆ
0: ในโอกาสทานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวเดินทางเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมเวทีปราศัยอนาคตอาเซียนครั้งที่3นับแต่วันที่7หาเก้ามิถุนายนที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามได้มีการพบปะเจรจาระหว่างทานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวและทานลิมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามภายหลังสำเร็จการพบปะสองนายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือระหว่างสองกระทรวงการเงินลาวและกระทรวงการเงินเวียดนามระยะปี2006หา2030ตั้งหน้าให้กระทรวงการเงินลาวแมนทานสันติภาพพรหมวิหารของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินและตั้งหน้าให้กระทรวงการเงินเวียดนามแมนทานโงวันตวนรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเวียดนามข้อตกลงดังกล่าวได้สร้างขึ้นบนพื้นฐานการเสริมขยายบรรดาผลสำเร็จที่ญาติมาได้ในระยะ2021หา2025พร้อมกันนั้นก็เป็นการพันขยายสัญญาว่าด้วยการร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลลาวและเวียดนามระยะ2006หา2030ที่ได้เซ็นในวันที่3ธันวาคม2005ผ่านมาโดยเน้นใส่เวียกงานคงเขตการพัฒนาแขนงการเงินระยะปี2021หา2005ผ่านมาส่งกระทรวงการเงินลาวเวียดนามได้มีผลสำเร็จในการร่วมมือจัดตั้งปฏิบัติทั้งหมด128กิจกรรมประกอบเป็น162คณะรวมมี842เถื่อคนซึ่งได้ประกอบส่วนช่วยเหลือในการปรับปรุงปฏิรูปแขนงการเงินให้มีความเข้มแข็งและสามารถผ่านผ่าความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจต่างๆสำหรับแผนการร่วมมือของ2แขนงการเงินระยะปี2026หา2030เพิ่มทวีการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินให้มีความทนทานกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเคียงคู่กับความยืนยงและรับประกันในการเสื่อมยงเสื่อมโจทย์กับสากลได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นและจะเสริมขยายให้มีลักษณะหลากหลายรูปแบบเพื่อแทดเหมาะกับความต้องการในการพัฒนาตัวจริงพร้อมนั้นจะสืบต่อบุรีมสิทธิ์ในคงเขตการช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็งด้านกลไกและระบบงบประมาณการปรับปรุงเผยแพร่บรรดาระเบียบกฎหมายการนำใช้ระบบทันสมัยเข้าในการคุ้มครองแขนงการเงินการคุ้มครองเวียกงานทรัพย์สินแห่งรัฐการคุ้มครองหนี้สินการคุ้มครองเวียกงานภาษีอากรคลังเงินแห่งชาติอื่นๆพร้อมกันนั้นก็จะได้สร้างและยกระดับความอาจสามารถของพนักงานแขนงการเงินโดยผ่านสถาบันการศึกษาเกี่ยวข้องอย่างมีหลักสูตรและเป็นระบบนอกนั้นยังจะสืบต่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านพื้นฐานโครงร่างวัตถุอุปกรณ์ด้านวิชาเฉพาะและการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและปรึกษาหารือถอดถอนบทเรียนร่วมกันระหว่าง2กระทรวงการเงินลาวและเวียดนามอยู่ขั้นศูนย์กลางและแขนงการเงินอยู่ขั้นท้องถิ่นสำหรับทุนการศึกษาที่สนับสนุนโดยกระทรวงการเงินเวียดนามให้แก่พนักงานแขนงการเงินในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในระยะปี2006หา2030แม้นเพิ่มจาก10ทุนมาเป็น15ทุนและเพิ่มหัวข้อแลกเปลี่ยนขององค์การจัดตั้งมหาชนของทั้ง2ฝ่ายอีกด้วย
1: วันที่12มิถุนายนนี้สมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10ประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์และสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์นำโดยท่านไซสมพรพุทธวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้ลงพบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเผยแพร่ผลสำเร็จกล่องประชุมครั้งปฐมมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5ที่สโมสรกระทรวงป้องกันความสงบให้การต้อนรับโดยท่านพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบห้องรัฐมนตรีหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมใหญ่ห้องวักการกรมกองบัญชาการพร้อมด้วยวิทยาคารกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์และนายตำรวจน้ำพาบรรษาลักแหล่งอ้อมข้างกระทรวงป้องกันความสงบเข้าห่วม ในพิธีได้รับฟังรายงานโดยย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติวิงานของกระทรวงป้องกันความสงบในระยะผ่านมาซึ่งได้เอาใจใส่ปฏิบัติและประสานสมทบอย่างใกล้ชิดกับสภาแห่งชาติในการสร้างปรับปรุงและรับรองบรรดานิติกรรมต่างๆในคงเขตป้องกันความสงบเฮ็ดให้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายมีความหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยจากนั้นได้รับฟังการเผยแพร่ผลสำเร็จก่อนประชุมครั้งปฐมมฤกของสภาแห่งชาติสุดที่10ดำเนินในวันที่23หา27มีนาผ่านมาได้พิจารณารับรองเอาบรรดาเวียกงานสำคัญในคงเขตสภาแห่งชาติรัฐบาลองค์การกวดการและองค์การกวดสอบแห่งรัฐพร้อมทั้งรับฟังผลสำเร็จก่อนประชุมครั้งปฐมมฤกของสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5โดยได้รับรองเอาผลการเลือกตั้งบุคลากรองค์การอำนาจรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณ5ปีครั้งที่10 2026-2030 ของนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมกับแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานและแผนการสร้างนิติกรรมต่างๆขององค์การตุลาการและองค์การกวดการกวดสอบโอกาสนี้ท่านประธานสภาแห่งชาติได้แสดงความย่องยอต่อผลสำเร็จการปฏิบัติเวียกงานของกระทรวงป้องกันความสงบในระยะผ่านมาและได้เรียกร้องให้คณะพรรคคณะบรรษาทุกขั้นตลอดทอดนายและพลตำรวจสืบต่อเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานตามกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบรับประกันความโปร่งใสและยุติธรรมในการดำเนินคดีพร้อมกันนั้นต้องเอาใจใส่ศึกษาผมฝึกฝนล้อล้อมคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติสร้างพญาติอาญาสิทธิ์ยกสูงระเบียบวินัยและจรรยาบรรณเพื่อเป็นอาวุธอันแหลมคมในการสกัดกั้นและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์และปัญหายาเสพติดที่นับมือมีความสลับซับซ้อนนอกจากนี้ต้องได้สืบต่อสร้างพลัดธิการกับทีเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของประชาชนเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์อย่างมีการเลือกเฟ้น
0: แผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักจัดพิธีปล่อยยุงโวบักเคียของโครงการลดพรการส่งเสื้อไข่ยุงลายโดยการนำไส้ยุงโวบักเคียอยู่ลาวในวันที่12มิถุนายนนี้ที่สวนสาธารณะแคมป์ของนครปักเซมีท่านวันสนะสัตตกูลรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านสมบูรณ์เฮืองวงศารองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักท่านลูกเอฟหัวหน้าองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมท่านวันสนะสัตตกูลรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีคำเห็นว่าจุดประสงค์การปล่อยยุงลายบ้านที่มีเสื้อโวบักเคียอยู่นครปักเซแขวงจำปาสักของโครงการลดพรการส่งเสื้อไข่ยุงลายโดยการนำไส้ยุงโวบักเคียอยู่ลาวเพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเข้าใจต่อกับวิธีการลดพรการส่งเสื้อไข่ยุงลายโดยการ

0: ขอความสามารถประเมินผลในการจัดตั้งปฏิบัติ
1: ให้เป็นหูประท่านหลายขึ้น
2: ถึงว่าการจัดตั้งปฏิบัติการปล่อยมุ่งบูบักเกียนี้โดยร่วงเห็นว่ามีผลสำเร็จแต่ก็ขอให้บรรณาธานได้สืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติเหนืองานหาปอเพราะพวกเขาบ่สามารถเบิ่งโดยตาเปล่าได้ว่ายุ่งตัวใดแม่ยุ่งบูบักเกียหรือว่ายุ่งร้ายธรรมดาเพราะฉะนั้นยุ่งร้ายก็ยังเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นขอให้พวกเขาหลีกเลี่ยงบ่ให้ยุ่งกับในระยะที่พวกเขาขยายพื้นที่ในการจัดตั้งปฏิบัติดังกล่าวนี้เนื่องจากว่าอาจจะใช้เวลาพอสมควรเนาะที่จะเฮ็ดให้ปานประเมินว่ายุ่งที่เขาปล่อยออกไปสามารถอยู่ในพื้นที่ที่จะสามารถป้องกันพวกเขาจากพยาธิไข้ยุ่งลายได้อย่างชัดเจนการนำใส่นวัตกรรมใหม่ในการควบคุมพยาธิไข้ยุ่งลายนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่พวกเขาควบคุม
0: ไข้ยุ่งลายอย่างมีประสิทธิผลฉะนั้นข้าพเจ้าตั้งหน้าให้ทั้งคณะผักคณะนำกระทรวงสาธารณสุขก็คือคณะการเกี่ยวข้องขอเหยียบห้องมายังผักส่วนต่างๆจึงได้ให้การร่วมมือในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานดังกล่าวให้ได้รับผลสำเร็จตามระดับขาดหมายที่วางไว
3: ้ท่านวรรณไซสัตตกูลมีคำเห็นเติมว่าพยาธิไข้ยุงลายเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขในหลายประเทศในโลกก็คือประเทศลาวแต่ละปีอยู่ประเทศเฮาโดยเฉพาะในฤดูฝนมีจำนวนกรณีเจ็บเป็นย้อนพยาธิไข้ยุงลายที่นอนปินป่วยอยู่ห้องหมอต่างๆเป็นจำนวนหลายและยังมีกรณีเสียชีวิตในแต่ละปีดังนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขก็คือกรมควบคุมพยาธิติดต่อได้สำคัญเวียกงานนี้โดยร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กสากลหรือ Shape the Children Lao เพื่อนำเอาวิธีการใหม่ในการลดพรไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกโดยการนำใช้วิธีการโวบักเคียหรือการปล่อยยุงโวบักเคียซึ่งวิธีการนี้ได้จะตั้งปฏิบัติอยู่นครหลวงจันทร์แล้วตั้งแต่ปี2013เริ่มจาก2เมืองจนขยายไปทาง9เมืองและในปี2016นี้ได้จะตั้งปฏิบัติอยู่นครปักเซแขวงจำปาสักซึ่งจะได้ปล่อยยุงอยู่19บ้านในเขตตัวเมืองนครปักเซ
4: ห้องเฮียนคงจื้อวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจัดสุรุหุมยกระดับความรู้พื้นฐานการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สำหรับเรียกการข่าวในระหว่างวันที่13หา15มิถุนายนที่แขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านเวียงวัฒนาสนพานห้องผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีบรรดาวิทยากรและสำนักกรจากห้องเฮียนคงจื้อสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติห้องเฮียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์ห้องเฮียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์สาธิตห้องเฮียนกินนอนซุนเผาวังเวียงเข้าห่วมท่านเวียงวัฒนาสนพานห้องผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีคำเห็นว่าในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเฮ็ดเวียกในทุกๆของเขตโดยเฉพาะในของเขตสื่อมวลชนการผลิตเนื้อหาและการบริหารจัดการข้อมูลการเรียนรู้และเข้าใจวิธีการนำใช้ AI อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจึงบ่แม่นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการเฮ็ดเวียกของพวกเขาให้ก้าวทันกับยุคสมัย
5: การเปิดสูตรอบรมในหัวข้อหลักการพื้นฐานในการนำใช้ AI เนาะ AI ครับบรรดาสหายก็เคยสิได้ฮู้แล้วแหละเพราะว่ามันมีห่างเสียงกระแสในการนำใช้ลวงหลายแต่วันทาเอียงไปในทางบวกก็ยังบ่สูงปานใดเพราะว่าส่วนหลายนี่ตามเห็นนี่มีลักษณะย่อท่อหน่อยนึงก็คือนำใช้ไปในทางที่หาผลประโยชน์แล้วก็มีลักษณะบิดเบือนเป็นส่วนใหญ่สร้างคอนเทนต์ที่มีลักษณะเอาแต่โฆษณานะความจริงที่เป็นประโยชน์นั้นเขายังนำใช้ AI บ่ได้หลายเท่าที่ควรเท่ากับที่ความสามารถของ AI มีคือ AI พวกสายกับซิฮู้น่ะภาษาอังกฤษเพิ่นก็ว่า AI ย่อๆเขาเนาะแต่ในซับเต็มของมันก็เขาก็เจ้าเขียนไว้อยู่นี่ว่า Artificial Intelligence เนาะในภาษาลาวจะแปลมาเป็นภาษาลาวก็หมายคือว่าปัญญาประดิษฐ์ในปัญญาประดิษฐ์นี่ความจริงกับบนภาษาลาวดอกอันภาษาลาวปัญญาหมายความว่าฮู้ได้ฮู้แล้วเข้าใจแล้วเอิ้นว่าปัญญาปัญญามันก็เป็นภาษาบาลีสันสกฤตเนาะประดิษฐ์นี่ก็เป็นภาษาต่างประเทศแหละภาษาสันสกฤตเนาะแต่ว่าคนลาวก็ลืมใช้มากลายเป็นภาษาลาวแล้วแหละเนาะคำว่าปัญญาประดิษฐ์นี่เขาจะได้นำใช้ทางคอมพิวเตอร์ของพวกเขาล่ะสร้างระบบคอมพิวเตอร์นึงขึ้นมาเพื่อให้มีความฉลาดในการเฮียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ตัวนี้ AI ยังเฮ็ดบ่ได้อย่างเดียวคืออารมณ์ความรู้สึกและคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในโตคอมพิวเตอร์ยังบ่มีเพราะว่ามันบ่มีจิตวิญญาณเถอะคนจะเป็นคนนําใช้จิตวิญญาณจะออกจากคนที่เพราะฉะนั้นเห็นได้จากบทบาทความสําคัญและการเปลี่ยนแปลงในทุกๆโครงเขตเวียกงานโดยเฉพาะแม่นวิธีการนําใช้ว่าสิใช้แนวใดโดยเฉพาะสื่อมวลชนของพวกเขานี่ถือว่าจําเป็นหลาย
4: ห้องผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีคําเห็นตื่นว่าสุดฝึกอบรมในครั้งนี้ สำนักก่อนจะได้เรียนรู้3บทเรียนหลั

0: คือพื้นฐานและสร้างความคุ้นเคยกับ Gemini โดยเน้นใส่เทคนิคการเขียนคำสั่งหรือ prompt เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนการใช้ AI เป็นคู่คิดในการวางแผนรวมถึงการเรียนรู้ข้อควรเฮ็ดและบ่ควรเฮ็ดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลการเจ้าเลือกการจัดการข้อมูลและผู้ช่วยส่วนตัวโดยใช้โน้ตบุ๊ก LM ที่ช่วยให้เข้าใจความแตกต่างระหว่าง General AI และ Personalized AI การป้อนข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่น PDF เว็บ text เพื่อสร้างเป็นคู่มือและการสร้าง Audio Overview หรือ Podcast จากเอกสารวิธีการจัดระเบียบข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงกำแพงตัวหนังสือหรือ Walls of Text และอื่นๆ
1: แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองและปกปักรักษาป่าไม้อย่างเข้มงวดเฮ็ดให้ปีนี้บ่มีปัญหาไฟไหม้ลำป่าเกิดขึ้นท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าเพื่อสกัดกั้นบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลำป่าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเดี๋ยวจะใส่โฆษณาแจ้งการของกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการป้องกันและสกัดกั้นไฟไหม้ลำป่าเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจโดยเฉพาะการทางป่าจูดป่าเพื่อทำการผลิตเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์รวมทั้งการแต่งอยู่คั่วกินในป่าแล้วบ่มอดไฟเล่นอื่น
2: เกี่ยวกับการจูดทากทางเพื่อเฮ็ดการผลิตของพ่อแม่ประชาชนนะผ่านการติดตามของพวกเฮาก็แม่นบ่พบปัญหาอย่างหลายพวกเฮาจะตั้งปฏิบัติแต่หัวที่ภายหลังที่มีแจ้งการของกระทรวงแผนกพวกเฮาก็พันขยายแจ้งการดังกล่าวหันแจ้งลงหาแต่ละเมืองเนาะเมืองก็ได้ลงสมทบกับบ้านเนาะแจ้งหาบ้านตื้มในการคุ้มครองการทากการทางและก็ร่วมทางการจูดเพื่อบ่ให้มีไฟไหม้ลามป่าเนาะอันนี้เฉพาะแต่บุคคลที่เป็นต้นเหตุในการจูดป่าเฮ็ดให้มันมีจุดฮ้อนนั้นส่วนเบื้องที่มันเกิดตามธรรมชาติปีนี้ก็ถึงว่าสิแห้งแล้งก็บ่มีปัญหาว่าเกิดไฟไหม้ลามป่าด้วยธรรมชาติฮะเนาะถือว่าสวัสดิเขตพวกเฮาบ่มีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: ท่านสุนันทาจุลมณีอยากฮ้องถึงประชาชนชาวแขวงสวรรณเขตให้เข้าใจและเห็นได้ความสําคัญของทรัพยากรป่าไม้ถ้าพวกเฮาบ่พร้อมกันอนุรักษ์รักษาก็จะบ่เหลือไว้ให้ลูกหลานในอนาคตฉะนั้นการปกปักรักษาป่าไม้แม่นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนเพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้มีความยืนยงต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นวันที่10 ถึง 12 มิถุนายนนี้ของการศึกษาอธิการและกีฬาเมืองเพียงแขวงเสียบุรีได้สำเร็จการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสั้นม.4ประจำสงเฮียน 2025-2026 มีทานบุญทวีทรงเฮอห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเพียงและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
3: การสอบเสียงในสงเฮียนนี้ทั่วเมืองเพียงมีโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เข้าร่วมสอบเสียงทั้งหมด8แห่งนอกนี้มีม.ส.ส่ง1แห่งแต่บ่มีชั้นมัธยมตอนต้นมีจำนวนนักสอบเสียงทั้งหมด568คนหญิง275คนอิงตามตัวเลขสถิติแผนดำเนินงานได้จัดแบ่งออกเป็น28ห้องสอบเสียงใน4ศูนย์สอบเสียงทั่วเมืองดังนี้สำหรับรายวิชาจัดตั้งการสอบเสียงในครั้งนี้มีทั้งหมด5วิชาซึ่งได้ดำเนินตามตารางเวลาอย่างเคร่งครัดการสอบเสียงจบสั้นในครั้งนี้แม่นเพื่อวัดและประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนเป็นบอนอิงในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและโรงเรียนวิชาชีพต่างๆโดยทางห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองได้ตั้งคัดหมายสู่สนให้คนสอบเสียงชั้นม.4บรรลุเฮาได้99ส่วน100แสงสุดากิ่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรี
0: วันที่10มิถุนายนนี้แขวงเซสมบูรณ์จัดกองประชุมเล็กเป็นบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงด้านชีวิตการเป็นอยู่ของชาวสิกรขนาดน้อยในขงเขตกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมอยู่ในขงเขตอุตสาหกรรมระหว่างแขวงบุคำไซและแขวงเซกองโดยมิทานผู้แก้วอินทวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเซสมบูรณ์ท่านสุดใจผุยธรรมวงศ์หัวหน้าห้องว่าการแขวงเซกองมีผู้ทางหน้าจากองค์การแคนานาศาสตร์และภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
4: จุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันโดยเน้นใส่3หัวข้อหลักคือกลไกประสานงานระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมและข้อแนะนำบทเรียนที่สามารถนำใช้ได้ในแขวงเชียงของโอกาสดังกล่าวท่านผู้แก้วอินทวงศ์ได้กล่าวแสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อกับคณะทีมงานจากแขวงเชียงของจากนั้นทั้ง2ฝ่ายได้ผัดเปลี่ยนกันรายงานสภาพรวมท่าแหงและผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของตนโ โดยฝ่ายแขวงศรีสมบูรณ์ได้เสนอบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนาชุมชนแบบยืนยง SLP ระยะ8ปีแต่ปี2018หา2025ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งจำกัดมูลค่า 862,500 กว่าดอลลาร์สหรัฐซึ่งสามารถสร้างกลุ่มการผลิตพืชสัตว์เป็นสินค้าใน8บ้านเป้าหมายให้มีรายรับสะสมทะลุ40ตึกกีบในปี2025เคียงคู่กันนั้นยังได้เสนอกลไกประสานงานและมาตรการติดตามกฎกาลดพ้นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมจากโครงการขุดค้นปรุงแต่งเฮธาตุและพลังงานไฟฟ้าตามลำดับ414ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันฝ่ายแขวงเชกงได้ยกเห็นสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขยายตัวเฉลี่ย 4.9 ส่วนร้อยหา 5.7 ส่วนร้อยต่อปีและท่าแห่งด้านการปลูกพืชอุตสาหกรรมกาเฟมักแหน่งสมโดยเฉพาะอยู่เมืองท่าแตงและเมืองดักจึงรวมทางบทประกอบคำเห็นเกี่ยวกับสิ่งท้าทายในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของแขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่งและการขุดค้นเฮธาตุภายในแขวงจากนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมได้สนทนาและทอดถอนบทเรียนร่วมกันเพื่อนำไปหมุนใช้เข้าในการพัฒนาเวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของทั้งสองแขวงให้มีความยืนยงตามจุดประสงค์ที่วางไว้คำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงชัยสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศเมืองบอดอนมานีอยู่นครหลวงฮานอยสถาบันสภาดำเนินธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนร่วมกับบรรดาควมมือใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในพบปะหาลือและเฮ็ดเวียกกับสมาคมเวียดนามสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกันสถาบันสภาดำเนินธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนได้ประกาศบ่วงเงินช่วยเหลือเครื่องอุปกรณ์บำรุงสร้างและมาตรการด้านเทคนิคที่ทันสมัยรวมมูลค่าหลายกว่า 450,000 ดอลลาร์เพื่อหนุนช่วยยังรอบด้านให้แก่บ้านการเคลื่อนไหวซอกหาผู้สูญหายในปางสงครามอยู่เวียดนามท่านนางมาร์กาเร็ตเทนซันสมิลส์ประธานทั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่สถาบันสภาดำเนินธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนให้ฮู้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสืบต่อให้แก่คำมั่นสัญญาของฝ่ายสหรัฐอเมริกาในการปรับปรุงความเป็นเนื้อเสื้อใจและสายพัวพันธุ์ควบมือยาวนานระหว่าง2ประเทศการควบมือระหว่างรัฐบาลบรรดาบริษัทและประชาคมช่วยแก้ไขผลให้ย้อนหลังของการปะทะกันพร้อมทั้งสร้างสายพัวพันธุ์อย่างแน่นแฟ้นให้แก่อนาคตนอกจากนั้น2ฝ่ายจะเปิดกว้างการควบมือในบางของเขตที่สุ่มซึ่งรวมมีการกำจัดสารดีโอซินสถิติจำนวนผู้สูญหายในปางสงครามและการเก็บกู้ระเบิดยังบ่ทันแตกหลังสงครามสำหรับฝ่ายเวียดนามท่านฟาร์มกวงวิ่งเอกอัครราชทูตประธานสมาคมเวียดนามสหรัฐอเมริกายังยืนว่าจะสืบต่อประสานสมทบติดต่อกับบรรดาองค์การท้องถิ่นเพื่อพันขยายโครงการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิผล
1: ตามข่าวต่างประเทศองค์การหัวมือเพื่อการพัฒนาสากลแห่งชาติแจ้งฮู้ว่าพยาธิอีโบลาสืบต่อแพร่ระบาดอยู่บางเขตของแอฟริกาซึ่งเป็นภัยคมคู่ร้ายแรงองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่น่าเป็นห่วงของสากลจากสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิและความเฮงห้องต้องการของประเทศในแอฟริการัฐบาลจีนได้ตกลงให้การช่วยเหลือมนุษยธรรมฉุกเฉินแก่กงโกและส่งหน่วยเซียวซานทางการแพทย์ไปให้บริการและช่วยเหลือนอกจากการช่วยเหลือ2ฝ่ายรัฐบาลจีนยังให้การช่วยเหลือแก่คณะกรรมการสหภาพแอฟริกาพร้อมทั้งดำเนินการหัวมือป้องกันและควบคุมพยาธิสนับสนุนเวียกงานป้องกันและควบคุมพยาธิของศูนย์ควบคุมพยาธิแอฟริกาและร่วมกันยกสูงความสามารถของประเทศแอฟริกาในการต้านการระบาดของพยาธิที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และสมภวันมวงไซอ่าน
5: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ประหยัดอดทนสู้ซนจะพ้นทุกเทื่อละก้าวสบายดีทานผู้ฟังทีขลบพบกันตามเคยกับรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาวซึ่งรายการนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมาเว้ามาสู่ท่านฟังโดยเฉพาะระยะนี้เป็นระยะที่ชาวเกษตรกรของพวกเขาสุ่มเสียการผลิตปลูกพืชฤดูฝนบ่ว่าจะเป็นพืชผักนั่งอังหญ้าหรือว่าข้าวนาปีจังซี่มาฮอดปัจจุบันนี้หลายบอนหลายท้องถิ่นก็แม่นได้ตกก้าเป็นที่เหียบห้อยแล้วรอถ่าแต่ปักดำเท่านั้นเอาก็ดีใจน้ำสำหรับผู้ที่เพิ่นทวงทันกับฤดูกาลถ้าว่ามีฝนตกลงมาแล้วเฮาก็ต้องขุ่นเขียวแดเนาะ10ต้นล่าบ่ทอ5ต้นหัวปีคือเพิ่นว่าได้เนาะสำหรับรายการของพวกเขาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้โดยเฉพาะเป็นผู้ที่เพิ่นกุบกุ้มเงยอยู่กับหัวกับสวนอยู่กับไห้กับหน้าจังสิอย่าลืมเปิดวิทยุไว้ทางข้างนั่นแหละคิดว่าโกศกนี้นั่งอยู่ทางข้างของท่านพร้อมที่จะนำเอาความบันเทิงความฮู้ต่างๆมาให้ท่านได้ฟังสำหรับมื้อนี้จะพาท่านไปฮู้และไปสัมผัสตาดห้อยครัวซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติของเมืองจอมเพชรแขวงหลวงพระบางอาจจะเป็นใดๆมาฟังน้ำกันเบิ่งท่านผู้ฟังทีขลบตาดห้อยครัวอยู่เมืองจอมเพชรแขวงหลวงพระบางเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ควรไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติน้ำตกตาดหรือว่าไปกินข้าวปลาในวันพักผ่อนซึ่งตาดห้อยครัวนี้อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองไปทางบ้านนางิ้วนาไฮบ้านปากลึงประมาณ12กิโลเมตรเป็นตาดธรรมชาติที่มีน้ำตกสวยงามมีความสูงประมาณ30เมตรและมีน้ำตกตาดหลายสั้นเมื่อเอ่ยถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองจอมเพชรแม่นยังมีหลายๆบ่อนรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติเป็นต้นแมนวัดเชียงแมนวัดล่องคูนวัดจอมเพชรถ้ำนางอันถ้ำสร้างบ้านจานและก็ยังมีหลายๆแห่งสำหรับน้ำตกตาดห้อยครัวเป็นหนึ่งสถานที่ที่มีน้ำตกตาดที่สวยงามท่ามกลางการปกคลุมของต้นไม้ใหญ่สูงอยู่อ้อมบริเวณดังกล่าวประสานกับเสียงน้ำตกตาดดังจ้าดมีฟองน้ำสีขาวพัดผ่านจากจุดน้ำตกกระจายออกไปตามสายลมเฮ็ดให้ห่างกายที่ได้สัมผัสหู้ซึกถึงความเยือกเย็นและความสดชื่นที่ธรรมชาติมอบให้ไปท่องเที่ยวน้ำตกตาดห้อยครัวระยะที่มีน้ำไหลผ่านตาดหลายที่สุดแม่นระยะเดือนมิถุนายนนี่แหละตาดห้อยครัวนี่เป็นสถานที่เหมาะแก่การไปพักผ่อนในวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ถ้าหากเราไปฮอดเมื่อได้เห็นน้ำตกตาดแล้วครับพ้องว่าความอิดเมื่อยจากการเดินทางนั้นก็จะหายไปทันทีฉะนั้นถ้าหากท่านใดยังบ่ทันได้ไปเที่ยวชมสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เมื่อไปฮอดเมืองจอมเพชรแล้วก็อย่าลืมไปแวะชมให้ได้เสื่อว่าจะสร้างความประทับใจให้ผู้ที่ไปเที่ยวแห่งใหม่สร้างความดีใจในสิ่งที่ท่านเห็นได้สัมผัสและรู้สึกอิ่มกับบรรยากาศ

0: ูกแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล้เครื่องนะแม่
0: ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่คนที่เชื่อมั่นตนเองจนเกินไปเป็นคนที่โดดเดี่ยวอ้างว้างที่สุดคณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวเอามื้อนี้ก็เอาเพียงม่วนๆมาให้ทานได้ฟังพร้อมกับสลัดดีๆโดยเฉพาะแม่นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทางภาคเหนือนั่นก็คือแขวงหลวงพระบางซึ่งก็เป็นอีกแขวงหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมปูชนียสถานวัดวาอาหารต่างๆล้วนแต่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ไปสัมผัสและไปเห็นตัวจริงเอาล่ะท่านผู้ฟังสำหรับตอนนี้จะทานมาฟังสารณฮู้จากรายการฮู้หรือบ่ว่าเป็นความดันและเป็นพยานหัวใจปลาทูกับปลาแซลมอนสามารถช่วยได้การกินปลาทูเป็นประจำบ่ต่ำกว่าอาทิตย์ละ2เทื่อก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากพยานหัวใจได้ถึง1ใน3ของภาวะเสี่ยงโดยรวมซึ่งพวกเขาจะนำเสนอเรื่องที่นักวิจัยได้ค้นพบว่าปลาทูรวมถึงปลาแซลมอนที่มีโอเมก้า3สามารถป้องกันการเต้นผิดจังหวะของหัวใจได้นอกจากนั้นแล้วโอเมก้า3ที่มีอยู่ในปลา2ชนิดนี้ยังช่วยลดความดันได้หลายที่สุดอีกด้วยจากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่กินปลาทูเป็นประจำบ่ต่ำกว่า3ครั้งต่ออาทิตย์สามารถลดภาวะเสี่ยงของพยาธิหัวใจได้กว่า50ส่วนร้อยแต่ยังไงก็ตามประโยชน์ของปลาทูที่ช่วยในการปินปัวพยัญหัวใจนั้นจะต้องเป็นการเฮ็ดให้อาหารสุกดีด้วยวิธีการอบหรือปิ้งเท่านั้นเพราะว่าถ้าใช้วิธีการจืนผู้กินก็จะบ่ได้รับประโยชน์จากปลาทูในการลดความเสี่ยงของพยาธิหัวใจแต่สำหรับอยู่บ้านเฮานั้นการกินปลาทูและปลาแซลมอนเป็นประจำอาจจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าบ้านเฮาบ่มีทะเลแต่ก็มีขายอยู่ตามท้องตลาดราคาอาจจะสูงแดโดยเฉพาะแม่นปลาแซลมอนแต่ในใดก็ตามเพียงแต่เฮาศึกษาเอาไว้เป็นความรู้แล้วก็เลือกกินอาหารที่มีสารอาหารชนิดเดียวกันหรือว่าใกล้เคียงกันก็ครบเพียงพอแล้ว

0: มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอนใดประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดียวนี่ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ท่านผู้ฟังที่เคารพภาษาลาวเป็นภาษาที่อุดมสมบูรณ์ในคำศัพท์ต่างๆและก็มีความหมายในแต่ละคำศัพท์จะมีลักษณะในตัวของมันเองฉะนั้นตอนนี้ใจทานมาฟังศัพท์และความหมายในภาษาลาวมื้อละคำ

การเสนอศัพท์และความหมายภาษาลาวมื้อละคำซึ่งมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าแคนเป็นคำลาวแท้และคำนามที่มีความหมาย3อย่างคือแคนแม่นไม้ขนาดใหญ่เนื้อแข็งใช้ไว้สร้างเรือนหรือเรือได้ดีที่สุดปัจจุบันไม้แคนเป็นไม้เศรษฐกิจราคาแพงและหายากแคนแม่นเครื่องดนตรีประเภทเป่าเฮ็ดด้วยไม้สร้างไม้ปองหรือไม้อ้อแคนมีลิ่นอยู่ทั้งกลางป้องไม้แล้วเอามาเรียนและซุบใส่เต้าเพื่อเป่าเป็นเสียงดนตรีประสานกันแคนเป็นเครื่องดนตรีที่คนลาวลิ่นเคียงคู่กับชาติลาวมาแต่ใดๆจนมาถึงปัจจุบันนี้จนเว้ากันว่าได้ยินเสียงแคนอยู่ใสแม่นมีคนลาวอยู่หันโลดและแคนเป็นอีกคำวิเศษหมายถึงใครแดบ่ให้แฮงปันใดตัวอย่างเมื่อวานนี้เจ้าเจ็บหัวแฮงมือนี่แคนแดพี่น้องลาวทางภาคเหนือมักใส่แคนนี่หลายแต่ก็ยังมีบางท้องถิ่นที่ใส่คำว่าแคนมีความหมายคือกันกับแคนใครแดบ่ให้แฮงบ่อิดเมื่อยปันใด

ประเทศลาวเป็นอัญมณีแห่งแม่น้ำคองมาสะสมลาวบรรดาเผ่าเป็นคนมีอัธยาศัยดีมีน้ำใจไม้ตีจิตที่โอบเอื้ออารียินดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์จริงใจ

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุยน้ำให้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางฮู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นพอเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ่ห
1: ือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสี่ยวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสี่ยวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: เอามาเบิ่งเวลาในรายการพวกเขาก็ยังบ่หลายขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังมาโดยตลอดก็จะให้ทานมาหมุนม่วนปิดท้ายรายการเติมอีกฟังไปจนกว่าจะหมดเวลาบนลงผู้ดำเนินรายการมื้อนี้ดาวันวงปฐมก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยทุกคนแล้วพบกันใหม่สบายดี

0: ข่อยจะเป็นแนวไหนบุรู้สึกว่าปวดตุ่นปวดโตขิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นปวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้แล้วออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นปวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้แล้วออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปหาหมอโดยด่วน

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเราเห็นลูกเขาบอกเฮือ
1: บอกผมก็เห็นนะ
0: ตายแล้วบูเมนมันไปรีดอยู่บนทางว่าด่าเฮือ
1: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตากถนนทางจะคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถามเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดสติพี่น้องนอนนอนนอนลูกเอ้ยจังเลยนะบอกบูเมนมันรีดบนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เฮือ
2: บอกวันป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนบนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได
3: ้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสื้อทานหับฟังร้ายการขับลำท่องถิ่น

ใจบ่โซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมเว้าดีก็เป็นหายสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่แต่ว่าบางท่านอาจจะสืบต่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดการเกษตรกรรมหัวสวนไร่นาอยู่ตามท้องไร่ท้องนาบางท่านก็อาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตลาดตะลีหรือว่าท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้ท่านผู้ฟังที่เคารพฝุ่น PM 2.5 นี่ถือว่ายังเป็นภัยคมคู่สุขภาพของคนเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้แนมไปทางใดกะมืดฟ้ามัวดินเพราะว่าผลหายของ PM 2.5 ส่งผลโดยโกงต่อสุขภาพโดยเฉพาะและก็แม่นระบบทางเดินหายใจและว่างบ่เดินมานี่ทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขตเมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์นี่เพิ่นก็ได้ควบคุมตัวผู้ที่เอิ้นว่าจุดป่าเพื่อเฮ็ดให้เหตุการณ์ผลิตแบบบ่ถูกต้องทั้งที่เพิ่นสั่งห้ามแล้วว่าบ่ให้มีการจุดเผาหัวสวนไร่นาหรือว่าป่าหญ้าต่างๆเพราะว่าระยะนี้อากาศร้อนอ้าวเฮ็ดให้อากาศนั้นบ่หมุนเวียนถ่ายเทอากาศมันเป็นฝ้าปิดมันครอบงำไว้เมื่อมีฝุ่นฝุ่นก็ลอยจึงอยู่กับบ่อนบ่ไปใส่มาใส่เฮ็ดให้ทัศนวิสัยการแนมเห็นสำหรับผู้ที่ขับขี่ก็เป็นปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็กเล็กเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุก็ได้รับผลกระทบตามกันอันนี้ก็เป็นอีกภัยหนึ่งที่ยังคมคู่สุขภาพคนเฮานี่แหละฉะนั้นแล้ววางบ่เดือนมานี้ทางหน่วยงานกวดกาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเมืองศรีโคตบองเป็นได้มีการประสานสมทบกับห้องการที่เกี่ยวข้องเขตบ้านหนองบึกไตลงติดตามการจุดเผาเฟืองเพื่อเกี่ยมเพชรให้โดยเฉพาะกับแม่นนาปีซึ่งผ่านการกวดกาสถานที่ตัวจริงก็เห็นว่ามีการจุดของบุคคลหลายหนึ่งอายุก็ประมาณ40ปลายปีเป็นประชาชนบ้านหนองบึกไตเขตเมืองศรีโคตตะบองนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้ควบคุมโตไปทำการศึกษาอบรมก้าวเตือนว่าบ่ให้มีพฤติกรรมการจุดเผาทำลายแบบนี้อีกมันเป็นการสร้างมลพิษสร้างมลพิษขึ้นสู่สั้นบรรยากาศและก็ส่งผลกระทบต่อบุคคลส่วนรวมจากสารกาขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เป็นหูเป็นตาช่วยกันระยะนี้ถ้าว่าบ่อนใดมีการจุดเผาก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เอาละพบพ่อกันในขั้นทำอิฐจะมอบความเบิกบานมนต์ซื่นด้วยเสียงขับเสียงลำม้วนๆให้มิดรายการสักก่อนหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการทำกันตื้อ

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่องค์ใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หล่าลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุยน้ำให้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางฮู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ่ห
1: ือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เชียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาสิจัดการอันใดเดี๋ยวนี้แหละเชียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ใจบ่หวังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คล้องใจบ่ใส่ท่อคล้องตีใดก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงขับเสียงลำม่วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังคิดเวียกงานอยู่ให้มีกำลังใจในการต่อสู้เวียกงานและก็อย่าลืมเอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพท่านผู้ฟังอันใดก็บ่มีค่าเท่ากับสุขภาพที่แข็งแรงและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงขับเสียงล้ำและสิ่งที่น่าสนใจต่างๆจากทางรายการของพวกเราผ่านไปแล้วก็ขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเราอยู่ในขณะนี้มิตรรายการท่านผู้ฟังบางท่านนั้นอาจจะกำลังผูกฟังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมยื้อตามทงให้ทงนาบางท่านก็อาจจะกำลังค้าขายยื้อตามบริษัทห้างฮานตามตลาดตะลีบางท่านอาจจะกำลังประจำการยื้อตามองค์การสำนักงานต่างๆหลายคนหลายหน้าที่เวียกงานหลายอาชีพแตกต่างกันไปจะได้กระขอเป็นกำลังแห่งใจให้แก่มิตรรายการทุกท่านนั่นละอย่าลืมสิ่งสำคัญแม่นสุขภาพและอย่างนี้นอกจากฝุ่น PM 2.5 แล้วอากาศที่ฮ้อนเอานี่ก็ส่งผลต่อสุขภาพคนเฮาได้โดยกงและทางอ้อมท่านผู้ฟังโดยกงก็คือออกไปเพราะอากาศฮ้อนๆกินบ่แซ่บนอนบ่หลับเพราะว่ามันฮ้อนมันเอาเหงื่อไหลไข่ย้อยซ้ำบ่นำแสงแดดที่ฮ้อนก็ส่งผลกระทบต่อเนื้อหนังผิวพรรณคนเฮานี่อันตรายที่สุดแล้วก็แม่นเฮ็ดให้เกิดเป็นมะเร็งผิวหนังได้รังสี UV มีฤทธิ์มีพลังทำลายล้างเลิก

บ่เพียงแต่อากาศฮ้อนเอาเพิ่มสูงขึ้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นปีละเกือบ1องศาและยังบ่พอยังมีพายุลมแห้งก็คือพายุฤดูร้อนซึ่งวางปดลมานี้ก็เกิดมีพายุหมักเห็บขึ้นมาก็สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเงินทรัพย์ลดลาภานะของพ่อแม่ประชาชนพวกเขาพร้อมแต่อันนี้ก็เป็นภัยคมคู่อีกอันนึงจากนั้นแล้วก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกท่านนอกจากเอาใจช่วยแล้วก็ขอให้พากันเตือนสติกันและกันระมัดระวังโดยเฉพาะแล้วก็แม่นในฤดูร้อนแบบนี้

0: ได้พดโม้งจำเบงเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบุมิค่ะหาว่าเงินขี้คือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: สบายดีแพง
3: สบายดี
2: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
3: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
2: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี
3: ่อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
2: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
3: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พยัธไขยุงลายหรือพยัธไขเลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้เสื้อยามากินเองบ่ให้ปิ่นป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ่นป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ซั่นจักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: เป็นว่าเสื้อสาดแห้งเหม็นกุ่ยฮอดกระดูกแม่นสิปลูกดอกซ้อนเทียมข้างก็บ่หอมขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกวยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และสิ่งที่น่าสนใจต่างๆโดยเฉพาะเราก็เป็นเสียงขับเสียงลำม้วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้ทุกท่านในเวลาดีๆแบบนี้เพราะว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะรับฟังรายการของพวกเราไปนําและก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนําได้และก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงขับเสียงล้ําสิ่งที่น่าสนใจต่างๆจากทางรายการผ่านไปหลายพอสมควรหวังว่าจะช่วยสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้ทุกๆท่านที่กําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้และเหลียวเบิ้งเวลานาทีมาฮอดนี้นั้นก็เป็นท้ายรายการแล้วท้ายรายการจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความบอกบันบนซื่นจากเสียงขับเสียงลำม้วนไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบพ่อกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบแต่ความสุขความโชคดีสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น.ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับลาวและเวียดนามเพิ่มทวีหัดแน่นการพัฒนาร่วมมือในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจของสหายทองลุนศรีสุริตประธานประเทศลาว
1: เมื่อผู้ดลมานี้ที่กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารท่านสันติสุขสิมมาลาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมกำนับของท่านนางอัมราดิกกี้เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำอาเซียนพร้อมด้วยท่านเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำลาวภายหลังได้ถูกหับห้องเป็นคู่เจรจาของกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านดิจิตอลของอาเซียนในปี2016นี้แคนาดาได้กะเกียมแผนงานหัวมือด้านดิจิตอลแคนาดาอาเซียนซึ่งได้เสนอขยายการหัวมือในด้านความปลอดภัยไซเบอร์ปัญญาประดิษฐ์และการหัวมือของภาคธุรกิจพร้อมทางเสนอให้ลาวยื่นเสนอโครงการเพื่อขอทุนจากกองทุนหัวมือด้านดิจิตอลแคนาดาอาเซียนที่รัฐบาลแคนาดาได้จัดสรรงบประมาณในกองทุนดังกล่าวกว่า2ล้านดอลลาร์นอกจากนั้นยังได้เสนอขยายการหัวมือด้านดิจิตอลแคนาดาลาวในรูปแบบ2ฝ่ายโอกาสเดียวกันท่านรัฐมนตรีได้แสดงความสมเสยที่แคนาดาได้กลายเป็นคู่หัวมือด้านดิจิตอลอาเซียนและรับรู้ว่าแคนาดามีความสามารถสูงทั้งในด้านเทคนิควิชาการงบประมาณและผู้ประกอบการที่จะช่วยอาเซียนในการพัฒนาดิจิตอลโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทดิจิตอลอาเซียน2030พร้อมนั้นก็ยังให้เห็นความสำคัญของเวียกงานความปลอดภัยไซเบอร์โดยเฉพาะการเสริมขยายความสามารถขององค์กรในการต่อสู้กับปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยเฉพาะกับพวกกลุ่มตัวหย่อหลอกลวงนอกจากนั้นลาวมีความจำเป็นที่จะต้องได้ญาติเอากระโอกาสและความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์มาเสริมขยายการพัฒนาประเทศตามทิศทางเป็นดิจิตอลใน3เสาคำพร้อมนั้นก็ยื่นเสนอการสนับสนุนการมาลงทุนในด้านดิจิตอลของภาคเอกชนแคนาดาในลาวสองฝ่ายยังได้เสนอให้คณะวิชาการสืบต่อปรึกษาหารือเพื่อสร้างขอบการร่วมมือที่เป็นรูปธรรม
0: ลาวและจีนจะสืบต่อขยายการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและการเชื่อมต่อภาคพื้นในระหว่างกองประชุมเวทีการร่วมมือด้านเศรษฐกิจฮอบด้านในภาคพื้นหรืออาเซฟปี2016ซึ่งจัดขึ้นเมื่อบดลมานี่อยู่แขวงอันฮุยของจีนคณะผู้แทนลาวนำโดยท่านไซสนาโคตรภูธรเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงขมวนได้เข้าร่วมเวทีปราศัยดังกล่าวพร้อมกับท่านไซสนะสิทธิพรรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมด้วยนักธุรกิจและภาคส่วนเกี่ยวข้องในพิธีเปิดกองประชุมท่านไซสนะโคตรภูธรได้มีคำเห็นโดยเน้นนักถึงสายพัวพันธ์อันยาวนานระหว่างลาวและจีน2ประเทศเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดซึ่งเสื่อมโตกันด้วยภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และการร่วมมือยุทธศาสตร์ปีนี้ก็เป็นปีครบรอบ65ปีของสายพัวพันธ์การทูตระหว่างลาวและจีนและได้กำหนดให้เป็นปีมิตรภาพลาวจีน
2: ท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปจะให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงฮ้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวและเวียดนามเพิ่มทวีหัดแน่นการพัวพันร่วมมือในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียน

0: โดยตอบสนองตามการเสนอเสริญของสหายเลมิงเฮงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักนายกรัฐมนตรีเวียดนามท่านสอนไซศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักนายกรัฐมนตรีลาวพร้อมด้วยคณะผู้แทนคันซุงได้เดินทางเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3ในระหว่างวันที่7หา9มิถุนายน2566เพื่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามในวันที่7มิถุนายน2566ที่ห้องว่าการรัฐบาลเวียดนามพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการได้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นและสมเกียรติโดยการเข้าร่วมของ2นายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของทั้ง2ฝ่ายหลังจากนั้นสหายซอนไซศรีบันดอนนายกรัฐมนตรีลาวและคณะได้พบปะสองฝ่ายกับสหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีเวียดนามและคณะในการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในประเทศให้กันทราบและแสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่สองฝ่ายยัดมาได้ในระยะผ่านมาพร้อมทางได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการหอมมือที่ดีระหว่าง2ภาค2รัฐที่ได้หับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการหอมมือทางด้านการเมืองสืบต่อมีความไว้เนื้อเสื่อใจนักแน่นมั่นเทียงและนับมือนับมีความใกล้ชิดสนิทสนมเห็นได้จากมีการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนแต่ขันศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นอย่างเป็นปกติอันพ้นเด่นแมน2เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวเวียดนามได้สำเร็จการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามเศรษฐกิจซึ่งกันและกันภายหลังสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำคัญและบุริมสิทธิ์ต้นตอที่มีต่อสายพัวพันแบบพิเศษของลาวเวียดนามที่มี1บ่มี2ในโลกนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือในด้านต่างๆที่ได้รับการพัฒนาเป็นก้าวๆมาเป็นต้นแมนการหัวมือด้านป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบด้านเศรษฐกิจการค้าเทคโนโลยีวัฒนธรรมสังคมการศึกษาและด้านอื่นๆพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการเพิ่มทวีการหัวมือทางด้านการเมืองให้แน่นแฟ้นเพิ่มทวีการหัดแน่นเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเพื่อร่วมกันรับมือกับสิ่งท้าทายแบบใหม่สืบต่อสุขยูขั้นแห่งการเกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลต่อบรรดาข้อตกลงของการนำขันสูงของ2ภาค2รัฐก็คือบทบันทึกการร่วมมือของประดากระทรวงขั้นแห่งการต่างๆทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นโดยเฉพาะแมนผลของกองประชุม2กรมการเมืองและผลของกองประชุมครั้งที่48ของ2คณะกรรมการร่วมมือลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้ปรากฏผลเป็นจริงสืบต่ออำนวยความสะดวกให้แก่การค้าและการลงทุนเพิ่มทวีการหัวมือทางด้านการศึกษาและการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้ทวงทันกับยุคสมัยใหม่สืบต่อประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อกะเกียมเสริมสลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนาม2077ที่จะมาถึงนี้พร้อมทั้งสืบต่อเอาใจใส่และเพิ่มทวีการโฆษณาศึกษาอบรมเกี่ยวกับธาตุแท้ความหมายและความสำคัญของสายพัวพันพิเศษที่มีหนึ่งบ่มีสองในโลกระหว่างสองประเทศลาวเวียดนามให้แก่ทันแถวพนักงานและประชาชนโดยเฉพาะคนหุ้นใหม่ที่จะมาสืบทอดภารกิจของสองประเทศในอนาคตนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อกับสภาพการพักพื้นและสกุลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในโอกาสนี้สหายนายกรัฐมนตรีเลมิงเฮงได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางเยี่ยมยามครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งทำอิฐและประเทศทำอิฐภายหลังที่สหายซอนไซศรีพันดอนได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกวาระหนึ่งและเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการปกปักรักษาเพิ่มพูนคุ้นสร้างและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติระหว่างเวียดนามลาวเวียดนามไอน้องให้นับมือ นับเกิดดอกออกผลและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันสหายนายกรัฐมนตรีซอนไซศิพดลก็ได้แสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งต่อการต้อนรับอนุอุ่นและตีราคาสูงต่อการพบปะครั้งนี้ซึ่งเป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญเป็นพิเศษและถือเป็นบุริมสิทธิ์สูงสุดในการปกปักรักษาและเสริมขยายสายพันธุ์แบบพิเศษลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่เป็นมรดกอันล้ำค่ามีหนึ่งบ่มีสองในโลกให้มันคงทนงแก่นตลอดกาลนานพร้อมเดียวกันนั้นสหายซอนไซศิพดลยังได้ต่างหน้าให้ภาครัฐบาลและประชาชนลาวปันดาเผ่าแสดงความฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งมายังภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ย้ำใดก็ได้เคียงบ่าเคียงไหลให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิผลแก่ลาวมาโดยตลอดพร้อมทางแสดงความย่องยอนสมเซยต่อการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนของเวียดนามนับแต่ปี2014เป็นต้นมาซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างจบงามตลอดมาในโอกาสดังกล่าวสหายซอนไซศิพดลยังได้ถือโอกาสเสื้อเสริญสหายเลมิงฮึงพร้อมด้วยภรรยาและคณะเดินทางมาย่ำยามลาวอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมอีกด้วยภายหลังสำเร็จการพบปะสองนายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารหัวมือจำนวน4ฉบับในขงเขตการเงินสวนเผ่าและศาสนาการศึกษาคมนาคมและขนส่งในวันเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีซอนไซศิพดลพร้อมด้วยคณะอย่างได้ไปวางพวงมาลาที่อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์อนุสาวรีย์นักหบวีรชนเวียดนามและพร้อมทางได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเป็นเกียรติจัดโดยสหายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนาม
1: ที่ท่านฟังผ่านมานั่นแมนลาวเวียดนามเพิ่มทวีหัดแน่นการพอพันห่วมมือในระยะหอบหู้เรื่องอาเซียนซึ่งได้นํามาเสนอสู่ท่านฟังในระยะหอบหู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศทางฟังเพลงห้องจากรายการตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนันฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจของสหายทองลุนศรีสุริตประธานประเทศลาวในระยะประชาคมอาเซียน

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพในระหว่างวันที่2หา6มิถุนายนนี้สหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศลาวได้เยี่ยมยามทางรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนตามการเสื้อเชิญของสายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนในระยะการเยี่ยมยามครั้งนี้สายทองลุนศรีสุริตได้พบปะเฮ็ดเวียกกับสหายสีจิ้นผิงสายหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและสายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนในการพบปะบรรดาการนําขั้นสูงของจีนครั้งนี้สองฝ่ายได้ปรึกษาหารือและเป็นเอกภาพกันหลายด้านในขอบการร่วมมือสองฝ่ายรวมทั้งบรรดาพรรคเพื่อนและสากลที่มีความสนใจร่วมกันและได้บรรลุความเห็นเป็นเอกภาพกันอย่างกว้างขวางหลังจากนั้นสองฝ่ายได้เป็นเอกภาพกันออกแถลงการร่วมระหว่างลาวและจีนว่าด้วยการสร้างคู่ร่วมสถากรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่ซึ่งถือเป็นมากผลรวมยอดของการเยี่ยมยามรัฐกิจจีนในครั้งนี้แถลงการดังกล่าวได้กำหนดเกี่ยวกับมากผลการพัวพันร่วมมือสองฝ่ายในระยะผ่านมาในนี้เฉพาะในโอกาสการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างจีนเฉพาะในโอกาสสร้างตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างลาวจีนครบรอบ65ปีสองฝ่ายได้หวนคืนมิตรภาพอันเป็นมูลเชื้อที่ลึกซึ้งของสองพรรคและประชาชนสองชาติโดยเห็นดีเอกภาพกันว่าลาวและจีนเป็นประเทศสังคมนิยมและบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ร่วมสตากรรมอันเดียวกันมีอุดมการณ์อันเดียวกันมีระบบสังคมและเส้นทางการพัฒนาที่คล้ายคลึงกันได้ผ่านพาการทดสอบและมีความนักแน่นเข้มแข็งยิ่งขึ้นสองฝ่ายยืนยันคืนยึดมั่นทิศทางมั่นคงยาวนานมิตรภาพฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันการร่วมมือฮอบด้านบนจิตใจบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีเพื่อนมิตรที่ดีสหายที่ดีและคู่ร่วมมือที่ดีสืบต่อปกป้องรักษาและพัฒนาสายพัวพันลาวจีนให้ดีเพื่อนำเอาความผาสุกมาสู่สองประเทศและประชาชนสองชาติให้หลายกว่าเก่าสองฝ่ายเห็นว่าการสร้างคู่ความสตากรรมของมวลมนุษย์แมนคันทุงอันสง่าผ่าเผยและเป้าหมายอันสูงส่งในเวียกงานการต่างประเทศของประเทศใหญ่ที่มีสีสันพิเศษของจีนและก็แมนวิสัยทัศน์และทิศทางร่วมกันที่บรรดาประเทศในโลกพยายามร่วมกันลาวและจีนได้สร้างคู่ร่วมสตากรรม2ฝ่ายก่อนมูปี2019และ2023ผู้นำสูงสุดของ2พรรค2รัฐได้ลงนามร่วมและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ร่วมสตากรรมลาวจีนระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์จีนร่วมกัน2ครั้งภายใต้การ4ทิศเยียงทางความรับรู้เป็นเอกภาพอันสำคัญดังกล่าวผู้นำสูงสุดของ2พรรค2รัฐได้รักษาการแลกเปลี่ยนด้านยุทธศาสตร์อย่างแน่นแฟ้นนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นก็ได้เริ่มการสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของจีนและยุทธศาสตร์การหันประเทศที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลเป็นประเทศเสื่อมยงเสื่อมจอดของลาวได้เสื่อมกันอย่างลึกซึ้งขณะที่8โครงการใหญ่ที่จีนช่วยเหลือลาวได้นำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนลาวอย่างต่อเนื่องสองฝ่ายเห็นดีเอกภาพกันจะตั้งผันขยายแผนแม่บทมาด้วยการสร้างคู่ร่วมสตากรรมลาวจีนระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์จีนฉบับที่2ร่วมกันสร้างคู่ร่วมสตากรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่พร้อมนี้ยังได้กำหนดอย่างจะแจ้งเกี่ยวกับการร่วมมือกันในหลายด้านเช่นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันทางด้านการเมืองในระดับสูงดำเนินการร่วมมือในด้านความมั่นคงให้มีความเหนียวแน่นสูงลงเลิกการร่วมมือต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์อย่างมีคุณภาพสูงสุขยู่การไปมหาสู่ของประชาชนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างมีความถี่สูงและประสานงานกันด้านยุทธศาสตร์อย่างสนิทแน่นและมีมาตรฐานสูงนอกนี้สองฝ่ายยังได้ลงนามเอกสารร่วมมือกัน32ฉบับซึ่งความเอาคงเขตการร่วมมือระหว่างบรรดาองค์การอ้อมข้างศูนย์กลางพรรคของสองพรรคลาวจีนเศรษฐกิจการค้าการเงินการลงทุนพลังงานกสิกรรมวัฒนธรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหนังสือมอบภาพบรรดาโครงการช่วยเหลือจากจีนในโอกาสเยี่ยมยามจีนครั้งนี้สหายทองลุนศรีสุริตยังได้ให้สัมภาษณ์ต่อรายการสัมภาษณ์การนำขั้นสูงของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ซึ่งท่านได้ยกให้เห็นเกี่ยวกับการพัวพันร่วมมือระหว่างลาวและจีนโดยเฉพาะนับแต่สร้างตั้งสายพัวพันทางการทูตร่วมกันตลอดระยะ65ปีผ่านมาการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ประเทศนับมือเลิกเซิงและนักแน่นอย่างครบด้าน
1: การสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตครบ65ปีปีนี้ก็พอดีปีนี้พวกเฮาได้ประกาศเป็นปีมิตรภาพระหว่างลาวจีนจีนลาวการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างจีนลาวมันเกิดขึ้นเวลาที่กำลังมีการต่อสู้ปลดปล่อยชาติต้านการทุกข์ข้านของต่างชาติอย่างเข้มข้นที่สุดปี2561เราได้สร้างตั้งสายพันธุ์การทูตผลของการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตออกมาได้นั่นเป็นผลของการต่อสู้ของกระบวนการแนวราวหักษาขบวนการปฏิวัติภายหลังที่สถาปนาสปป.ลาวมาถึงปัจจุบันนี้การพัวพันลาวจีนยิ่งมีความลึกซึ้งหนักแน่นหอบด้านขึ้นมาอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบันนี้ครับเจ้าคือว่าแต่นี้ไปมุ่นเสื้อการหัวมือหรือว่าการสร้างต่างสายพันธุ์การทูตระหว่างสองประเทศของพวกเฮานั้นจะสืบต่อเข้าสู่ล่วงลึกในระดับสูงขึ้นในทุกด้าน
0: ในโอกาสเยี่ยมยามจีนทางเศรษฐกิจครั้งนี้สหายทองลุนศรีสุริตพร้อมด้วยคณะยังได้ไปเยี่ยมยามแขวงเจ้อเจียงของจีนซึ่งเป็นแขวงที่สหายสีจิ้นผิงเคยเป็นการนำสีนำนำพาอยู่แขวงดังกล่าวเป็นเวลา5ปีโดยได้ทัศนาเยี่ยมยามหลายสถานที่สำคัญโดยเฉพาะการเยี่ยมยามบริษัทพัฒนาหุ่นยนต์อยู่นครหางโจวและกลุ่มบริษัทอาลีบาบาซึ่งสหายทองลุ้นศรีสุริตได้ตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามดังกล่าวเพราะเป็นบทเรียนที่ดีให้แก่ลาวที่กำลังเล็งพัฒนาสู่ความทันสมัยในด้านเทคโนโลยี
1: ประทับใจหลายในการเยี่ยมยามนะบริษัทพัฒนาหุ่นยนต์อยู่ในเมืองหางโจวนี้เวลาเดียวกันก็ไปเยี่ยมยามบริษัทอาลีบาบาแต่ข้าพเจ้าก็ได้สอบถามพวกเขาเจ้าก็ได้เสนอหลายสิ่งหลายอย่างให้พวกเขาเห็นในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยของจีนเห็นได้ว่าจีนถือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยหรือว่า AI นี่เศรษฐกิจดิจิตอลนี่เป็นข้อกระแจของการพัฒนาประเทศของตนอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีให้แก่ลาวการหัวมือทางด้านเทคโนโลยีระหว่าง2ประเทศนี่จะได้รับการสืบต่อหัวมือกันแน่นอนว่าทางฝ่ายจีนจะได้ช่วยเหลือลาวหลายทางด้านนี้เพื่อลาวหากเริ่มต้น
0: การเยี่ยมยามจีนทางเศรษฐกิจของสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศลาวพร้อมด้วยการนำคันสูงในครั้งนี้ได้หาผลสำเร็จอย่างจบงามประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการหัดแน่นสายพันธุ์ลาวจีนและการร่วมมือในทุกคงเขตแขนงการลงเลิกการก่อสร้างคู่ห่วมสถากรรมลาวจีนเพื่อภารกิจสันติภาพเสถียรภาพการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของภาคพื้นและในโลกที่ท่านฟังผ่านมานั่นแม่นผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามจีนทางเศรษฐกิจของสหายทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาวซึ่งนำมาเสนอสุท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป
1: ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเวียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเวียกเหตุงานทำ

ชีวิตยังไม่หนุ่มแมนชีวิตที่มีแต่ความสวยสงดงามฉะนั้นพวกเราไม่หนุ่มทั้งหลายบอกควรปล่อยปะให้ไรเนี่ยชีวิตนี้ผ่านไปเดี๋ยวให้คุ้นค่าสบายดีทานผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับทุกทานเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อนสาวหนุ่มเสียงออกอากาศทุกๆค่ำคืนของวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21:15 นจนฮอด 22:00 นกับผู้ดำเนินรายการในค่ำคืนนี้ที่ประสอนหลวงสลาดลินน้องเชียงสวรรค์ส่วนธนาแลกเปลี่ยนกับบัตรทานไทยอาทิตย์แบบนี้หวังว่ามีรายการที่ฟังรายการอยู่ยังบ่ทันได้รับปะกันเนาะถ้าว่าท่านใดที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอให้เพลิดเพลินกับการฟังเพลงทานผู้ฟังเพราะว่าเสียงเพลงนี่จะขับกล่อมให้เฮานี่นอนหลับได้สะดวกสบายหลายขึ้นบางเทื่อนี่อาจจะเป็นการผ่อนคลายนะเฮาเฮ็ดเวียกตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะจนฮอดท้ายอาทิตย์แบบนี้ฮะก็ได้พักผ่อนมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะก็รู้สึกว่าห่างกายเฮานี่ต้องการการพักผ่อนอย่างเต็มที่ท่านผู้ฟังและท่านใดที่หมุนขึ้นมาฟังเนาะรายการของพวกเฮาในปัจจุบันนี้รายการเสียงเพลงเพื่อนสนุมผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz ที่วิทยุกระจายแห่งชาติลาวเนาะคืนนี้คืนเดียวท่านผู้ฟังจะมีความสุขเนาะฉะนั้นมีรายการทันใดที่อยากแบ่งปันข้อมูลข่าวสารหรือว่าอยากขอฟังเพลงเนาะสามารถโทรหรือว่าเขียนเป็นขอความมาก็ได้020-298-2269 020-298-2269ทักทายโอลมสนทนากันในค่ำคืนนี้เพราะว่ารายการเสียงเพลงเพื่อนสนุมนอกจากจะมีเพลงมวนๆให้มีรายการได้รับฟังกันแล้วก็ยังมีข่าวคราวกระบวนการสละนาหูมานำเสนอแลกเปลี่ยนกับประธานเนาะเพราะว่าคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติของปกครองในทั่วประเทศนี่เพิ่นก็มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเรียนติดเนาะบ่ว่าจะเป็นเวียกงานวิเศษเฉพาะบ่ว่าจะเป็นเวียกงานขบวนการรวมท่านผู้ฟังในทั่วประเทศมีขบวนการอย่างฟุดฟื้นฉะนั้นต้นรายการนี้จะมอบเพียงมวลให้บริการได้รับฟังกันก่อนและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกลับเข้ามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพื่อนสนุกกันอยู่และในระยะนี้เราทางรายการขบกเฮาก็หยิบยกเอาเกี่ยวกับสารานหูที่น่าสนใจเกี่ยวของกับวัยหนุ่มท่านผู้ฟังเพราะว่าวัยหนุ่มนี่แม่นเว้าถึงปัญหาต่างๆที่ท้าโถมเข้ามาเนาะหนึ่งในหานี้บ่เว้นในเรื่องของปัญหาความหักท่านผู้ฟังคั่นว่าความหักนี่เนาะในกระทู้ว่าขอของพวกเฮาก็คือหาข้อดีของการเป็นโสดเพราะว่าอย่างการเป็นโสดนี่ก็มีข้อดีย้อนหยังอย่าคิดว่านี่แม่นเพื่อเป็นการปลอบใจตัวเองว่าโอ้เฮาโสดแล้วนี่ก็ดีแหละเนาะบ่มีคู่คือเขาโอ้ก็บ่เป็นหยังเนาะการเติมเต็มกำลังใจให้แก่ตนเองนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าว่าอยากคู่ว่าดีแนวใดเนาะจักหน่อยจะนำเสนอแลกเปลี่ยนกับประธานเพราะว่ายังหาข้อดีของการเป็นโสดอันที่1ท่านผู้ฟังเนาะเงินเหลือหลายโอ้แม่นบ่เนาะจังได๋เพราะว่าโอ้เงินเหลือหลายจังได้หมดเดือนก็หมดเงินแล้วใดเนาะบางเทื่อเงินเดือนออกนี่แม่นครึ่งเดือนนี่ก็แม่นถือว่าหมดแล้ว อันนี้ก็ต้องแม่นอิงใส่สภาพเงินไขตัวจริงส่วนหลายเนาะท่านผู้ฟังเงินเหลือหลายแนวใดแน่ถูกต้องแล้วเนาะเพราะว่าคนโสดนี่แบบฮาวเนาะบ่ต้องไปนั่งซอกหาซื้อสิ่งของให้แฟนอีกได้เนาะบ่ต้องคิดหลายว่าโอ้เนื่องในเทศกาลต่างๆเนาะวันครบรอบแน่เนาะนอกจากนี้แล้วเป็นวันเกิดแน่หรือว่าอื่นๆอีกเนาะที่จะต้องได้เสียรายจ่ายเนาะให้แก่ผู้ที่เป็นสู่เป็นแฟนเฮาแต่ว่านอกจากนี้แล้วนี่เฮาบ่จําเป็นต้องไปนั่งคิดหลายเนาะว่าซื้อแล้วนี่เขาเจ้าจะมักหรือบ่มักเอาเงินที่เฮามีนี่มาซื้อสิ่งของที่เฮานี่อยากได้แล้วเฮานี่สบายใจท่านผู้ฟังอันนี้แม่นเพียงแต่ข้อที่1เท่านั้นเนาะว่าหาข้อดีของการเป็นโสดนอกจากนี้แล้วเนาะข้อดีของการเป็นโสดก็คือมีโอกาสได้ซอกคนที่ถูกใจโอ้อันนี้นี่แม่นในระยะโสดนี่เลือกได้เลยเนาะเฮามักบุคคลแบบใดเฮามักแบบใดนิสัยแนวใดแน่ศึกษากันไปท่านผู้ฟังบ่เสียรายเพราะว่าจุดนี้นี่คนโสดนี่แน่นอนว่าบ่มีคนหักเนาะมานั่งจับผิด จะหน่อยผู้ฟังมีรายการในปัจจุบันนี่เนาะกำลังฟังอยู่โอ้ยเนาะฮู้จังซี่นี่อยู่โสดดีก่อนเนาะกับบ่แม่นได้ท่านผู้ฟังเอ้ยการที่อยู่เป็นครูก็ดีแนวนึงการอยู่แบบโสดก็ดีแนวนึงเว้าให้เฮานี่เอิ้นว่าเนาะบ่จําเป็นว่าต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนาะคันว่าในกรณีที่เฮาอยู่โสดเนาะบ่จําเป็นว่าต้องไปพิจเถียงกันบางเทื่อบ่เข้าใจกันปัญหาต่างๆเนาะเข้ามาแล้วนี่อาจจะมีปากเสียงเนาะหรือว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่เข้าใจกันแล้วก็ต้องได้มาเคลียร์ปัญหาเนาะหรือว่าแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆแต่สิ่งสําคัญแล้วโอกาสในการเลือกโอกาสในการที่จะฮู้จักหลายๆคนนี่แม่นมีสูงเนาะเฉพาะคนโสดท่านผู้ฟังนอกจากนี้แล้วเนาะมีเวลาหาความสุขกับตนเองนี่หลายเพราะว่าคนโสดนี่โอ้ยเฮาอยากใช้เวลาส่วนตัวนี่หลายอีหลีได้ท่านผู้ฟังเนาะอยากเฮ็ดในสิ่งที่เฮาเฮ็ดผู้ที่มักฟังเพลงกับฟังเพลงผู้ที่มักอ่านหนังสือกับอ่านหนังสือผู้ที่มักลินกีฬากับเต็มทีผู้ที่มักพบปะหมู่คู่กับเต็มทีฉะนั้นแล้วบ่ได้มีขีดจํากัดว่าเฮาจะต้องมีผู้ที่โทรนําบ่มีผู้ที่ส่งขอความหาทุกเช้าสวยแรงหรือว่าสิ่งที่มารบกวนจิตใจเนาะบางเทื่อนี่ก็เป็นการดีท่านผู้ฟังอยู่ในระยะของการโสดฉะนั้นอันนี้แม่นหาปัญหาเนาะคือหาข้อดีของการเป็นโสดเนาะที่ทางรายการขอพงเฮาแลกเปลี่ยนในระยะนี้บัดนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการและจึงกลับเข้ามาสนทนานํากันเติม

0: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมันเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพงวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดคองประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
1: ถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงกับเข้ามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพื่อนสนุกกันอยู่เฮาสนทนาแลกเปลี่ยนกันในเรื่องราวของสถานะฮู้ว่าหาข้อดีของการเป็นโสดแลกเปลี่ยนไปแล้วเนาะข้อที่1เงินเหลือหลายเด้ผู้ที่เป็นโสดนี่นอกจากนี้แล้วมีโอกาสได้ซอกหาคนที่ถูกใจหลายกว่าคนที่มีคู่แล้วและก็ยังมีเวลาหาความสุขให้กับตนเองแล้วมาเบิ่งข้อที่4บัดนี้ท่านผู้ฟังเนาะข้อที่4นี่แม่นมีเวลาให้กับครอบครัวหลายคืนอันนี้นี่แม่นถูกต้องที่สุดเนาะถ้าสำหรับคนที่มีแฟนแล้วมือพักผ่อนของพวกเฮานี่จะแบ่งครึ่งเนาะจะแบ่งครึ่งให้กับคนหักแน่ให้กับครอบครัวแน่แต่ว่าเวลาที่เฮาโสดท่านผู้ฟังเวลาทั้งหมดในมือพักผ่อนเฮาจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนี่หลายเนาะหลายที่สุดเลยเฮาอยากไปเที่ยวเนาะกับครอบครัวเฮาก็สามารถไปได้เฮาอยากไปมีกิจกรรมต่างๆเนาะที่อยู่นําครอบครัวนําพี่นําน้องเฮาวันเสาร์อาทิตย์ไปสวนวันเสาร์อาทิตย์ไปพักผ่อนอยู่บรรดาแขวงในทั่วประเทศที่ว่ามีอิสระเสรีท่านผู้ฟังเนาะเฉพาะคนโสดนี่และขอสุดท้ายเนาะผู้ที่เป็นโสดที่หาขอดีเนาะมีความเป็นอิสระหลายขึ้นแม่นแล้วเนาะเพราะว่าการดำรงชีวิตอยู่คนเดียวแบบอิสระบางครั้งนี่ก็บ่ได้เหงาหลายท่านผู้ฟังเนาะพร้อมแล้วเฮานี่ยังสามารถเฮ็ดในสิ่งที่เฮาอยากเฮ็ดได้เนาะบ่จำเป็นว่าต้องกังวลว่าแฟนจะรู้สึกแนวใดและจะกังวลนำเฮาบ่เวลาที่เฮาเดินทางไกลเวลาที่เฮาเฮ็ดเวียกเวลาที่เฮาเฮ็ดสิ่งที่เฮาอยากเฮ็ดแล้วจะมีคนหนึ่งคองคอยเนาะอันนี้บ่จำเป็นเพราะว่าอย่างเฮามีอิสระที่เฮาอยากเฮ็ดคิดสิ่งใดอยากเฮ็ดสิ่งใดเฮาก็สามารถเฮ็ดได้ตามใจของเฮาในระยะที่เฮายังโสดอันนี้แม่นสารณะฮู้เนาะหาข้อดีของการเป็นโสดท่านผู้ฟังสารณะบัดนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเป็นมวลๆจากทางรายการแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

그만 감히 이제 뭐 하고 있는. 아, 그러고 돼. 아, 그래서 빨간 뭐래.

ถ้าบุฟันดีหักแพงกับเขามาในระยะนี้เป็นระยะมวลไทยของสมองเสียงเพลงเพื่อนสนุกกันแล้วขอขอบใจนำมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหับฟังรายการแต่ต้นจนฮอดไทยรายการและขอขอบใจนำผู้ให้การสนับสนุนทุกๆภาคส่วนสำหรับคำคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ูกแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายแฮ่เด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่าลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกล่อมเกลียวฝากส่งมาหากล่อมอุรายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขี

0: คันจะฟังความส้มสิเสียเกือมือสิพอคันจะฟังความซับซ้อเบ้าสิเสียสู้ผู้หักกัน
1: แต่เดียวนี่น้ออาย
0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทําการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. เมื่อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์ทุกๆค่ำคืนฮอดเวลานัดหมายกันเนาะโอสุผู้เว้าผู้ว่าก็จะมามอบความสุขความเบิกบานมื้อซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงคลับเสียงรำมีข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้ต่างๆสลับสับเปลี่ยนมาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาผู้ที่ยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่หรือว่าผู้ที่กำลังเดินทางหรืออยู่ในเฮือนในซานเข้าหลับเข้านอนเนาะแต่ละผู้แต่ละคนมันก็มีหน้าที่เวียกงานแตกต่างกันเป็นทีมซื่อหรือว่าท่านที่อยากมีส่วนร่วมกับรายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นขอฟังเพลงบ่เนาะให้ถึกอกถึกใจหรือว่าอยากจะตำหนิส่งข่าวก็แม่นสามารถส่งมาได้เด้อที่เบอร์020-5592-9492ในหมองรัฐการหรือว่าต้องการอยากจะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจห้างห้านของท่านให้เดินแม่นแล่นสะดวกบ่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดน้อยเฮาก็ต้องมีการโฆษณาพวกเฮาก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางเนาะเพื่อให้การโฆษณาของท่านนั้นเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือว่าต้องการอยากจะสัมปทานเนาะคลื่นวิทยุของเฮาบ่ว่าจะเป็นคลื่น 103.7 หรือว่าเช้าเป็นโมงเป็นเวลาเนาะก็แม่นสามารถพัวพันมาได้เนาะเข้ามาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮาตั้งอยู่กงกันข้ามกับเดินบ้านเจ้าอนุวงศ์ถนนไผ่น้ำบ้านเชียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงสอบถามมาที่เบอร์020-5592-9492ตอนต้นของรายการนี้มาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสะก่อนและญาติต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมอารมณ์กันเติม

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

นี่พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันผ่านไปและกลับมาในระยะนี้ก็อยากเว้าอยากว่าอยากเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮากันตื่มโดยเฉพาะแม่นเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศนี่เลยเนาะเพราะว่าในระยะนี้ก็เป็นระยะหน้าฤดูฝนแดฝนตกลงมาก็มีเงื่อนไขอันดีเนาะเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเฮาก็ต้องมีสติระมัดระวังเพราะว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติบ่ฮู้ว่าฝนมื้อใดมันสิแฮงมื้อใดมันสิค่อยหรือว่าสิมีฟ้าลมพัดแฮงจังซี่เนาะเฮาก็ต้องได้ระมัดระวังคือได้ยินข่าวกันผ่านมาเลยเนาะบ่ว่าอยู่ทางเขตภาคใต้ทางเขตภาคเหนือหลายเขตหลายท้องถิ่นที่มีพื้นที่ต่ำจังซี่ฝนตกลงมามีน้ำป่าไหลสุดทางบ่อถนนหนทางการสัญจรพบความยุ่งยากบางบอนถนนหนทางนี่ตัดขาดหรือว่าเป็นบวกเป็นคุ้มดังนั้นผู้ที่ว่าอาศัยอยู่ตามพื้นที่เสี่ยงบ่ว่าจะเป็นแคมป์แม่น้ำลำเซบ่หรือว่าไก่หอมผูตีนผาจังซี่เนาะต้องได้มีสติระมัดระวังกันเพราะว่าอาจจะมีน้ำป่าไหลสุทังน้ำท่วมกระทันหันเฮาก็ต้องเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังเนาะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนอกจากทางต่างเขตต่างแขวงแล้วท่านผู้ฟังอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็เช่นเดียวกันได้เนาะมักจะมีปัญหาที่ว่าน้ำท่วมอังขังถนนหนทางพอแต่ว่าฝนตกลงมาน้อยนึงเนาะถนนหนทางนี่ก็แม่นบ่สามารถสัญจรไปได้บ่ว่าจะเป็นรถจากบ่อหรือว่ารถใหญ่เป็นรถเก๋งที่ว่ามันต่ำก็แม่นบ่สามารถไปได้เนื่องจากว่าท่อระบายน้ำบางเส้นทางก็แม่นบ่สามารถระบายน้ำทันจึงเฮ็ดให้น้ำมียึงท่วมอังขังได้เนาะดังนั้นทุกคนเฮาก็ต้องเป็นเจ้าการนำกันหันแลเนาะปัญหาที่ว่าท่อระบายน้ำบ่ทันมันก็มีหลายปัจจัยมีหลายสาเหตุหนึ่งมาก็แม่นมาจากที่ว่าขี้เหงื่อบ่อหรือว่ามีดินไปอุดตันท่อบางคนนี่ก็มีความมักง่ายเนาะการที่ว่าเอาขี้ฝุ่นบ่อปัดจากหน้าบ้านลงไปตะคองห้องน้ำเมนอยู่เนาะเทือนละเล็กละน้อยมันก็สะสมไปมันก็ไปอุดตันได้หรือว่าการทิ่มขี้เหงื่อลงคลองน้ำเวลาฝนตกลงมามีน้ำไหลสุไปอัดอยู่ท่อระบายน้ำก็บ่สามารถที่ว่าเฮ็ดให้น้ำนั้นระบายทันจึงเฮ็ดให้

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2. เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาติเสียงผีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาในระยะนี้เฮาจะนำเอาข้อมูลข่าวสารดีๆมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังโดยเฉพาะแม่นในหน้าฤดูฝนแบบนี้เนาะเฮาจะมีวิธีการแนวใดเพื่อรับมือกับภัยน้ำท่วมดังนั้นเฮามี8วิธีรับมือกับภัยน้ำท่วมมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังอันที่1ก็แม่นติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอันที่2เกี่ยมหยกง่ายวัตถุเครื่องของขึ้นไว้บนที่สูงให้ไกลระดับน้ำอันที่3ก็คือควรมีเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานสุขเสริญที่เกี่ยวข้องเนาะอันที่4ก็แม่นควรปิดเครื่องใส่ไฟฟ้าเตาแก๊สและก็ปิดประตูเรือนให้เรียบร้อยอันที่5ก็คือถ้าว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรเกี่ยมกระสอบทรายเพื่อใส่ตันน้ำเนาะที่จะไหลเข้าเรือนเฮาอันที่6ศึกษาเส้นทางการอพยพไปพื้นที่ที่มีความปลอดภัยอันที่7เก็บอุปกรณ์สิ่งของที่จำเป็นต่างๆให้พร้อมเช่นว่าโทรศัพท์บ่ออาหารน้ำดื่มยาเหล่านี้เป็นต้นและอันที่8ก็คือเขียนหรือว่าหมายแบกเกอร์ไฟบอนที่ควรควบคุมรวมของไฟฟ้าเหือนเฮาเนาะนี่แม่น8วิธีในการรับมือกับภัยน้ำท่วมเนาะทุกคนเฮาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมในระยะหน้าฤดูฝนแบบนี้โดยเฉพาะผู้ที่ว่าอาศัยอยู่ตามแคมแม่น้ำลำเซจังซี่บ่อนที่มีความเสี่ยงเฮาก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอในระยะหน้าฤดูฝนเพราะว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติเฮาบ่ฮู้ว่ามื้อใดสิมีพายุบ่หรือว่ามื้อใดสิมีน้ำท่วมอังคังเนาะเฮาก็ต้องเกี่ยมใบจับเป็นการดีมาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงสักก่อนเนาะระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาเบามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มื้อนู้นพันไปกับเสียงเพลงฝากตอนปิ่นกำลังให้จิตให้ใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้รับฟังบางผู้บางคนนี่ก็เข้าหลับเข้านอนเนาะฟังวิทยุไปนำแด่แต่ว่าบางคนนี่ก็ยังเฮ็ดเปียกเฮ็ดงานอยู่แนวใดก็ตามในระยะนี้ก็อยากเว้าอยากว่ากับพี่น้องเฮาเนาะโดยเฉพาะแม่นปัญหาเศรษฐกิจนี่แหละเนาะข้าวยากมากแพงทุกมื้อนี้อันใดก็แม่นมีราคาเพิ่มขึ้นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจบ่แม่นตั้งแต่อยู่บ้านเฮาเนาะอยู่หลายๆประเทศแล้วก็เศรษฐกิจของโลกก็หลายคนก็คงจะได้รับรู้รับฟังข่าวๆแล้วเพราะว่าในยุคนี้ก็เป็นยุคออนไลน์เด้เนาะข่าวเกิดอยู่ใส่ประเทศใดเนาะคนละทวีปก็แม่นรับรู้รับฟังปัญหาต่างๆดังนั้นก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนเฮาให้มีสติเรื่องการใช้กันจ่ายเนาะเลี่ยงเลี่ยงปัญหาการลิ้นกินฟุ่มเฟือยและก็ต้องเน้นถึงความประหยัดมัธยัติการที่เฮาประหยัดเนาะบ่หมายถึงว่าเฮาบ่ใช้บ่จ่ายอันใดเฮาประหยัดเฮาก็ใช้กระจายคือเก่าต่างแต่ว่าเฮาจะใช้ในสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายแบบที่ว่ามันบ่จำเป็นอันที่ฟุ่มเฟือยบ่มีประโยชน์เนาะหันลงจากการที่ว่าเฮาเคยไปลิ้นไปเที่ยวเนาะทริปนึงไป 3-4 เทื่อบ่จังซี่เนาะหรือว่ามีการสร้างสรรค์ซุ่มแซวเฮาก็พยายามลดลงเนาะทริปนึงอาจจะเป็น2เทื่อบ่หรือว่าเทื่อนึงเพื่อสร้างหักสร้างเพลงหรือว่าเฮาจะใส่ใจอันใดก็ต้องคิดทบทวนให้ดีเสียก่อนเนาะเนื่องจากว่าเฮาต้องได้ประหยัดตั้งแต่หัวทีพี่แหละเนาะแล้วก็ลูกหลานของเฮาก็แม่นต้องบอกต้องเว้าต้องว่าลีกเลี่ยงอันที่ว่าใช้จ่ายบ่จำเป็นเนาะเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับลูกหลานของเฮาฮู้ประหยัดมัธยัติเพราะว่าถ้าเฮาบ่ประหยัดบ่หรือว่าบ่มีการดิ้นรนเนาะอนาคตข้างหน้าเขาก็ยังเบิ่งบ่เห็นว่าสิเป็นแนวใดเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจทุกมื้อนี้ต่างคนก็ต่างฮู้แล้วแหละเนาะว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจะอยู่รอดเอาเป็นกำลังแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเฮาหั่นแหละเนาะมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการอีกเติม

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วฝากกันเอาไว้อีกตื้มเนาะการป้องกันพยาธิที่เกิดขึ้นในหน้าฤดูฝนบ่ว่าจะเป็นพยาธิไข้หวัดบ่หรือว่าพยาธิออกตุ้มตามตีนตามมือพยาธิโรคผิวหนังพยาธิระบบทางเดินหายใจพยาธิทอกท้องพยาธิไข้เลือดออกเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นอาหารการกินก็ต้องกินอาหารที่ว่ามันมีความสะอาดถูกหลักอนามัยปรุงแต่งสุขสะอาดดีเนาะและก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาหารต้องครบ5หมวด5หมู่และที่พักพักอาศัยก็ต้องมั่นทำความสะอาดบ่ให้มันอับมันมืดบ่ให้เป็นบ่อลีซ่อนของยุงลายตัวที่เป็นพาหะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาเพราะว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขของผู้ที่ว่าติดเสื้อพยาธิไข้เลือดออกนี่ก็แม่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อบ่ให้เฮาและลูกหลานของเฮาตกเป็นผู้หนึ่งที่ติดเสื้อพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าพยาธิไข้ยุงลายนี่ก็ต้องได้เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติ5ป.ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายด้วยการปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอยู่ในเหือนอกเหือนและกะมันเปลี่ยนทายพัดถูภาชนะที่บรรจุน้ำเตาดอกไม้น้ำห้องตินตู้ธาตุห้องจอกน้ำอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเหือนอกเหือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องมีน้ำอั่งน้ำขังปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้ต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดเพียงเท่านี้เฮาก็มีส่วนร่วมในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกแล้วอาจจะมอบเพลงให้ท่านได้หาฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5 โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีนะผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แม่นวันจันทน์ขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่15เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้ารายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาสนบท20โมงถ่ายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำคาล้นกดกอดเป็นแหวนก็ดีท้อนสีแสงสุกก็พอมีหัวแก้วแนวคนหู้วีซ่าดีหลายสิ่งกิริยาสวยหยู่สู้ขึ้นจึงค่อยดีสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศนภลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 5:00 น. มีบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังนำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศทุกทางมานำเสนอให้ท่านได้ฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดล้ำจำนวนหนึ่งมาฝากมาต้อนสร้างความบึกบานมุ่นซื่นให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังในยามเศร้าๆก็อย่างสิ่นี้ในขณะที่ท่านกำลังออกกำลังกายอยู่บางคู่บางคนก็เป็นกำลังเหตุเวียกเงินการสร้างเพลินผู้ผลิตผลอยู่ในครอบครัวเงินสั้นของตนเองเหตุใดจะให้มีเสบียงอาหารการกินที่คุ้มอยู่คุ้มกินพร้อมทั้งมีส่วนเหลือให้ไว้และขายเป็นสินค้าสร้างความอุดมสมบูรณ์หากมีเข็มแข็งอยู่ในครอบครัวเงินสานก็เป็นพร้อมกันเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติฟังข่าวไปนำฟังเพลงไปได้เฮ็ดเวียกไปพร้อมบ่าเบิ่งแล้วก็เข้าท่าดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอารายการล้มทั่วทิศนภลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันจันทร์ออกใหม่คำหนึ่งเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้คงกับวันที่15เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026เดือนมิถุนาก็มาได้เครื่องเดือนแล้วก็คิดว่าการจัดตั้งปฏิบัติทุกหน้าที่เวียกงานที่พวกเรารับผิดชอบอยู่นั้นแต่ละคู่แต่ละคนแต่ละคงเขียนเวียกงานก็คงจะใจใส่ยังเป็นขบวนที่กว้างขวางด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อพร้อมกันพันขยายแนวทางก็คือมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานนั้นให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเศรษฐกิจของชาติเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนมื้อละเผานับมือได้รับการแก้ไขดีขึ้นเป็นก่อก้าวทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จได้ก็เป็นเองใส่พลเมืองลาวหมดทุกคนนั่นแหละต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันเป็นเจ้าการนำกันในการจัดตั้งปฏิวัติทุกมติคำสั่งทุกแนวทางนโยบายที่พรรครัฐบาลได้กำหนดออกเพื่อเนใส่สางความเข้มแข็งนำพาเอาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนให้หลุดพ้นจากสภาวะความด้อยพัฒนาแหละนะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้กำหนดแผนออกมาถ้าหากบ่มีการจัดตั้งปฏิบัติประชาชนเฮาทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศบ่ใจใส่จัดตั้งปฏิบัติแล้วแนวทางนโยบายนั้นก็บ่ประสบผลสำเร็จได้อันนี้แหละพ้นจึงว่าพร้อมจิตพร้อมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจัดตั้งปฏิบัติทุกมติคำสั่งทุกแนวทางนโยบายที่พรรครัฐบาลได้กำหนดออกให้ปรากฏผลเป็นจริงรายการล้มทั่วทิศนภลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้กับเส้นเคยกับมือที่ผ่านๆมาและท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศทุกทางมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมเดียวกันก็มีเพียงห้องคำล้ำจุดนึงมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นให้ท่านได้ฟังหรือว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศสร้างความเบิกบานมุ่นซื่นอยู่ในรายการนี้เริ่มต้นของรายการนี่วันนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวเป็นต้นแม่นข่าวที่เว้าถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้แทนการสูงของลาวได้เดินทางถึงนครหลวงฮานอยของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคือวันที่7มิถุนายนนี่แหละท่านสอนไซสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนการสูงของลาวเฮาได้เดินทางถึงสนามบินโนยบายนครหลวงฮานอยของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อดำเนินการเยี่ยมยามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและได้เข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3ระหว่างวันที่7หาวันที่9มิถุนายนนี้ซึ่งพิธีต้อนรับนั้นได้จัดขึ้นอยู่สนามบินจัดขึ้นอย่างอบอุ่น
และสมเกียรติโดยมีท่านโงวันต่วนกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงการเงินของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่านเหงวนเม้งเติมเอกอัครทูตเวียดนามประจำลาวและท่านนางคำเผาเอินทวันเอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะที่เกี่ยวของทั้งสองฝ่ายให้การต้อนรับและการเยี่ยมยามครั้งนี้แม้นตอบสนองตามการเสื้อเซินของท่านเลมิงหึงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเป็นการหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและคู่หัวยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชนสงสารลาวเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรียังได้เข้าเยี่ยมคำนับสายตูเลิ่มเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพบปะกับท่านเจนแทงเหมินประธานสภาแห่งชาติของเวียดนามต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวเยี่ยมยามกลุ่มบริษัทเวียดเทลและเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3ตื่มอีกอันนี้ก็เป็นท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะผู้แทนการสูงของลาวได้เดินทางเยี่ยมยามสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและเข้าร่วมกองประชุมอนาคตอาเซียนครั้งที่3แต่วันที่7ถึงวันที่9มีนาคมมิถุนายนนี้อยู่ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและในมื้อเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังมื้อเดียวกันคือวันที่7มิถุนายนนี่แหละอยู่ที่ห้องว่าการรัฐบาลสาธารณสังคมนิยมเวียดนามเพิ่นก็ยังได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจัดขึ้นอย่างอบอุ่นสมเกียรติโดยการเข้าร่วมของ2นายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนการสูงของทั้ง2ฝ่ายหลังจากนั้นท่านสอนไซศรีบันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะได้พบปะ2ฝ่ายกับท่านเลมิงหึงนายกรัฐมนตรีของเวียดนามและคณะในการพบปะครั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในประเทศในการทราบและแสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่2ฝ่ายญาติได้ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่าง2พรรค2รัฐที่ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะกระบวนการร่วมมือทางด้านการเมืองสืบต่อมีความไว้เนื้อเชื่อใจนักแน่นมั่นเที่ยงและน้ำมือนับมีความใกล้ชิดสนิทสนมเห็นได้จากมีการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนแต่ขันส่วนกลางฮอดท้องถิ่นอย่างเป็นปกติอันที่พ้นเด่นแม่น2เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวเวียดนามได้สำเร็จการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามทางรัฐกิจซึ่งกันและกันภายหลังสำเร็จของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำคัญและเป็นบุริมสิทธิ์ต้นต่อที่มีต่อสายพัวพันแบบพิเศษของลาวเวียดนามที่มี1บ่มี2ในโลกนี้2ฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือในด้านต่างๆที่ได้รับการพัฒนาเป็นเก่าๆมาเป็นต้นแม่นการหัวมือทางด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบด้านเศรษฐกิจการค้าเทคโนโลยีวัฒนธรรมสังคมการศึกษาและด้านอื่นๆพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายยังได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการเพิ่มทวีการหัวมือทางด้านการเมืองให้แน่นแฟ้นเพิ่มทวีการหัดแน่นเวียงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อร่วมกันรับมือกับสิ่งท้าทายแบบใหม่สืบต่อสูงยิ่งขณะการเกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลต่อบรรดาข้อตกลงของการนำขั้นสูงของ2พรรค2รัฐก็คือบทบันทึกการร่วมมือของบรรดากระทรวงขณะการต่างๆทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นโดยเฉพาะแมนผลกองประชุมของกรมการเมืองและผลกองประชุมครั้งที่48ของ2คณะกรรมการร่วมมือลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้ปรากฏผลเป็นจริงสืบต่ออำนวยความสะดวกให้แก้การค้าและการลงทุน
เพิ่มทวีการหัวมือทางด้านการศึกษาและการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้ทวงทันกับยุคสมัยใหม่สืบต่อประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อก้าเกียมเฉลิมฉลองปีสมัคคีมิตรภาพลาวเวียดนาม2027ที่จะถึงนี้พร้อมทั้งสืบต่อเอาใจใส่และเพิ่มทวีการโฆษณาศึกษาหมเกี่ยวกับถัดแท้ความหมายและความสำคัญของสายพัวพันธุ์พิเศษที่มีหนึ่งบ่มีสองในโลกระหว่างสองประเทศลาวเวียดนามให้แก่ฐานแถวพนักงานและประชาชนโดยเฉพาะคนหุ่นใหม่ที่จะมาสืบทอดภารกิจของสองประเทศในอนาคตนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อสภาพการในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเลมึงหึงของเวียดนามเพิ่นได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและกติราคาสูงต่อการเดินทางเยี่ยมยามครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งทำอิฐและเป็นประเทศทำอิฐภายหลังที่ท่านสอนไซสีพันดอนได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกวาระหนึ่งและเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการปกปักรักษาเพิ่มพูนคุ้นสร้างและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอมด้านและการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์ระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติระหว่างเวียดนามลาวลาวเวียดนามไอ้น้องให้นับมือนับเกิดดอกออกผลและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซสีพันดอนก็ได้แสดงความเข้าใจยังลึกซึ้งต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการพบปะครั้งนี้ซึ่งเป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญเป็นพิเศษและถือเป็นบุรุษมิตรสูงสุดในการปกป้องรักษาและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพแบบพิเศษลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่เป็นมรดกอันล้ำค่ามีหนึ่งบ่มีสองในโลกให้มันคงถนงแกนตลอดกาลนานพร้อมเดียวกันนั้นท่านสอนไซสีพันดอนยังได้ตั้งหน้าให้พรรครัฐบาลและประชาชนลาวบรรดาเผ่าแสดงความหุ่นคุ้นอย่างลึกซึ้งมายังพรรครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ย้ำใดก็ได้เคียงบ่าเคียงไหลให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิผลแก่ลาวมาโดยตลอดพร้อมทั้งแสดงความย่องเยาสมเชยต่อการเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมเวทีอนาคตอาเซียนของเวียดนามนับแต่ปี2004เป็นต้นมาจึงประสบผลสำเร็จอย่างจบงามตลอดมาในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านสอนไซสีพันดอนยังได้ถือโอกาสเสื้อเซินท่านเลมิงหึงพร้อมด้วยภรรยาและคณะเดินทางเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมอีกด้วยภายหลังสำเร็จการพบปะสองนายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามเวียดนามลาวได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารหัวมือจำนวน4ฉบับในของเขตการเงินสนเผ่าและศาสนาการศึกษาคมนาคมและขนส่งโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซสีวันดอนพร้อมคณะยังได้ไปวางพวงมาลาที่อนุสถานอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์อนุสาวรีย์นครวิลสันเวียดนามและพร้อมทั้งได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเป็นเกียรติจัดโดยท่านเลมิงหึงนายยกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและในเมื่อต่อมาท่านผู้ฟังในเมื่อต่อมาคือวันที่8มิถุนายนอยู่นครหลวงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่านสอนไซสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายยกรัฐมนตรีเพิ่นได้ต้อนรับกันเขาเยี่ยมคำนับของท่านเงียนดักวิ่งกรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมสภาแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวขันศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมของประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3แต่วันที่7ถึงวันที่9มิถุนายนนี้โอกาสนี้ท่านสอนไซสีพันดอนเพิ่นได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นสมเกียรติและเต็มไปด้วยมิตรจิตมิตรภาพอันพิเศษพร้อมทั้งได้ย้ำว่าพรรครัฐและประชาชนลาวย้ำใดก็ถือสำคัญและบุรุษมิตรต้นต่อในการเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์ระหว่างสองพรรคสองรัฐและการทูตประชาชนสองชาติลาวเวียดนามท่านสอนไซสีพันดอน
ได้แสดงความสมเสยต่อการเคลื่อนไหวและผลสำเร็จที่สมาคมมิตรภาพญาติมาได้ในระยะที่ผ่านมาซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญกับในการเสริมขยายสายพัวพันธ์และการร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้มีคำเห็นสี่น้ำให้สองสมาคมมิตรภาพสืบต่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนบทเรียนประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดหัวมือกันอย่างแน่นแฟ้นและให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเคลื่อนไหวอยู่เวทีภาคพื้นและสากลสองฝ่ายได้แสดงความสมเสยและติดราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือของสองประเทศที่สืบต่ออยู่ในทาขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทุกของเขตเรื่องงานโดยเฉพาะการเป็นการหัวมือทางด้านการเมืองป้องกันสัตว์ป้องกันความสงบและด้านเศรษฐกิจมีทะเอียงขยายตัวเพิ่มขึ้นสองฝ่ายสืบต่อมีการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนแต่ขันส่วนกลางฮอดท้องถิ่นยังเป็นปกติรวมทั้งการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนสองชาติตามบริเวณชายแดนพร้อมทั้งสืบต่อสุขยุกันจัดตั้งปฏิบัติโครงการหัวมือที่มีลักษณะยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสองประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดพื้นฐานเศรษฐกิจของสองประเทศลาวเวียดนามพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นที่และเห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบต่อเพิ่มทวีความสามัคคีและประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายเพื่อรับมือกับสภาพการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสืบต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อก้าวเกี่ยวให้แก้การเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามในปี2007ที่จะมาถึงเพื่อเฉลิมฉลอง65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันธ์การทูตและ50ปีการเซ็นสัญญามิตรภาพและการร่วมมือโดยเน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นลักษณะศึกษาอบรมและเผยแพร่มูลเสื้อสายพัวพันธ์ของ2ประเทศให้แก่คนรุ่นหนุ่มผู้สืบทอดภารกิจของ2ประเทศและสืบต่อสนับสนุนสุขยุกการไปมหาสู่และสร้างกิจกรรมร่วมกันของประชาชน2ประเทศเป็นต้นแม่นประชาชนที่อยู่เรียบตามชายแดนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัวพันหัวมือกันและจัดกิจกรรมร่วมกันหลายขึ้นเพื่อให้เป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในขณะเดียวกันท่านเงียนดักวิ่งกรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติประธานกรรมการวัฒนธรรมสังคมสภาแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวขันศูนย์กลางเพิ่นได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสภาพรวมและการเคลื่อนไหวของสองสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวลาวเวียดนามในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้ติดราคาสูงต่อการย่ำยามของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนสำคัญของในการเพิ่มพูนคูณสร้างสายพัวพันธ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือ6ด้านและการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์ระหว่างลาวและเวียดนามให้เจริญงอกงามและแตกดอกออกผลยิ่งๆขึ้นฮะนักข่าวอยู่กระทรวงการต่างประเทศเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวทั้งหมดนี่นะขอบใจนำนักข่าวอยู่ทางกระทรวงกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศที่ได้เว้าถึงการเคลื่อนไหวย่ำยามทั้งรัฐกิจของท่านคำท่านสอนไสสี่พันดอนนายยกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวในโอกาสเคลื่อนไหวย่ำยามสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการแต่วันที่7หาวันที่9มิถุนายนนี้นอกจากเยี่ยมชมเวียดนามแล้วก็ยังได้เข้าร่วมกลุ่มประชุมอนาคตอาเซียนครั้งที่3ตึมอีกเอาจากนี้ก็มาฟังเพลงจากทางรายการพวกเฮาจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังตึมอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มตัวติดหับปะลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่วันนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังถึงอีกข่าวนี้เป็นเว้าถึงเพิ่นได้สรุปการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ในระยะ5ปีผ่านมาซึ่งคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ระยะ5ปีแต่2021-2025พร้อมทั้งวางติดตั้งแผนการ5ปีแต่2026-2030จึงได้จัด

แต่วันที่8มิถุนายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติมีคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติและคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์การแขวงนครหลวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างทั่วถึงท่านนางแก้วจันทวีไซรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติเพิ่นได้ให้ฮู้ว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่ามนุษย์สภาพอันพ้นเด่นในยา5ปีผ่านมาแต่2021-2025ได้พบเห็นการฆ่ามนุษย์หลายรูปแบบอันพ้นเด่นในปี2025แม้นกลุ่มคนที่บ่ดีได้ตั้วยั่วหลอกลวงเอาหญิงสาวลาวจำนวนหนึ่งไปมันหมายและแต่งดองกับคนต่างประเทศโดยบ่ถูกต้องและเป็นการแต่งดองแอบแฝงที่เป็นการฆ่ามนุษย์ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215คือมาตรา215การฆ่ามนุษย์สวยใส่ซื้อสังคมออนไลน์เสนอค่าดองสูงมีการบังคับปลอมแปลงเอกสารเพิ่มอายุเด็กและการรับจ้างถือพาแทนหรือว่าอุ้มบุญต่อปัญหาทั้งหมดนั้นบรรดาคะแนนการที่รับผิดชอบเวียงงานต้านการฆ่ามนุษย์ทุกขันได้สวมใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์เข้าสู่เวียงงานตัวจริงนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเป็นต้นได้สร้างและปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมและคู่มือได้สวมใส่จัดฝึกอบรมโฆษณาสัมมนาเวียงงานต้านการฆ่ามนุษย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้องนับแต่ศูนย์กลางหาท้องถิ่นนอกนั้นได้โฆษณาด้วยหลายรูปแบบเช่นว่าสปอตสั้นละครสั้นละครยาวข่าวการเคลื่อนไหวเวียงงานต้านการฆ่ามนุษย์รายการความรู้ทางกฎหมายวิทยุสาวหนุ่มยุคใหม่โทรภาพปกสวิทยุปกสวิทยุกองทัพประชาชนลาวและการกระจายเสียงผ่านโทรโคมประจำบ้านนอกนี้ยังได้โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นแม้น Facebook YouTube TikTok และเผยแพร่ในเว็บไซต์ในระยะ5ปีผ่านมานี่ก็ได้รับแจ้งความและขึ้นบัญชีเป้าหมายโดยมีคดีทั้งหมด171เรื่องมีผู้ถูกหา379คนเป็นหญิง219คนซึ่งในนี้เป็นสาวต่างประเทศ99คนสามารถช่วยเหลือผู้ถูกข้อให้ได้ทั้งหมด379คนเป็นหญิง331คนซึ่งในนั้นหันก็เป็นเด็กน้อยนี่อายุต่ำกว่า18ปีมีถึง256คนคดีเข้าไม่ในปี2025มีทั้งหมด45เรื่องมีผู้ถูกหา119คนเป็นหญิง75คนในนั้นมีสาวต่างประเทศ36คนสามารถกอบกู้และช่วยเหลือผู้ถูกข้อให้ได้80คนเป็นหญิง80คนซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีถึง71คนพร้อมนั้นยังได้ให้การช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงและผู้ถูกขอให้เป็นต้นแม่นสถานที่พักเสาสัวขาวอาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้สอยอันจำเป็นการปิ้นผัวทางด้านทางกายบำบัดฟื้นฟูทางด้านจิตใจตลอดระยะ5ปีผ่านมาสามารถช่วยเหลือและส่งกลับคืนสู่ครอบครัวทั้งหมด295คนเป็นหญิง183คนซึ่งในนั้นเป็นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปี209คนนอกนั้นยังได้พัวพันหัวมือประสานสมทบกับต่างประเทศแขนงการต่างๆนับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเป็นต้นได้หัวมือกับได้หัวมือ2ฝ่ายลาวเวียดนามลาวจีนลาวไทยและ3ฝ่ายลาวกัมพูชาเวียดนามรวมกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งที่บ่สังกัดรัฐบาลในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการกิจกรรมตามบทบันทึกความเข้าใจที่2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันได้สำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งวางทิศทางแผนการ5ปี2026-2030
และแผนเวียกชุดสุ่มประจำปี2006โอกาสดังกล่าวทานคำพันพมทัศน์เพิ่นได้เน้นให้คณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ขั้นแห่งการต่างๆแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นต้องเอาใจใส่บางปัญหาเป็นต้นแม่นสืบต่อยกสูงบทบาทกันนำพาสีน้ำของคณะพรรคองค์การปกครองทุกขั้นต่อเวียกงานสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์โดยถือเอาอย่างนั้นดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่การเมืองอันสำคัญและต้องติดพันอย่างสนิทแน่นกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นตนต้องหันเอาเนื้อในมติคำสั่งและนิติกรรมต่างๆลงลึกไปสู่หากฐานประชาชนอย่างแท้จริงสืบต่อปรับปรุงเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์โดยรูปแบบการโฆษณาให้มีความหลากหลายทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะแม่นไว้นุ่มนักเรียนนักศึกษาแม่หญิงและสาวผู้ออกแรงงานอยู่ชนบททางไกลศอกเล็กเพื่อเฮ็ดให้สังคมมีสติระวังตัวและเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่มทวีประสานสมทบกันอย่างกลมเกี่ยวในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดต้องได้เร่งรัดสืบสวนสอบสวนและนำเอาผู้กระทำผิดโดยเฉพาะแม่นหัวโป้ตัวการและเครือข่ายนายหน้ามาลงโทษตามกฎหมายและยุติธรรมเพิ่มทวีในเวียงงานการปกป้องและช่วยเหลือผู้ถูกขอให้เรียกร้องให้แขนงการแห่งงานและสวัสดิการสังคมศูนย์กลางสภาเมืองลาวศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและกระทรวงสาธารณสุขต้องได้เฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการปินปัวฟื้นฟูทางด้านทางกายและจิตใจสนองการฝึกอบรมวิชาชีพและซอกเวียกเก็บเงินทำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ถือขอให้สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติปรับปรุงกลไกการประสานงานภายในคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติและท้องถิ่นให้มีความว่องไวสามารถรายงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันการบรรดากระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นต้องได้เอาใจใส่จัดสรรงบประมาณภายในของตนบวกใส่กับการญาติแย่งเอาการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งสากลบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและภาคส่วนธุรกิจเพื่อประกอบส่วนเขาในเวียกงานดังกล่าวให้มีทุนหนเพียงพอในการเคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงมอบให้กระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงการต่างประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องได้สืบต่อสุขยู่และเสริมขยายการพัวพันหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านประเทศในภาคพื้นอาเซียนและองค์การจัดตั้งสากลอย่างแข็งแกร่งซุ่มใส่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานงานหัวมือทางอัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินคดีฆ่ามนุษย์นำทรงผู้ถือขอให้กลับคืนประเทศอย่างปลอดภัยบนพื้นฐานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาและบทบันทึกความเข้าใจ MOU หรือว่า MOU นั่นแหละที่ลาวเฮาได้ห่วมลงนามอย่างเข้มงวดขอบใจโทรคำจากหนังสือพิมพ์ประชาชนเป็นผู้เขียนเอาข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงกองกวดกาอาหารและยาพบบางบริษัทดำเนินธุรกิจน้ำเข้าเครื่องสำอางปฏิบัติบสอดคล้องกับระเบียบมีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์โดยบริษัทอนุญาตกรมอาหารและยารายงานว่าในระยะเดือนกุมภาพันธ์2006กรมอาหารและยาได้ประสานสมทบกับกองกวดกาอาหารและยาและแขนงอาหารและยานครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้ลงติดตามบรรดาผู้ประกอบการที่เคลื่อนไหวดำเนินธุรกิจน้ำเข้าเครื่องสำอางอยู่นครหลวงวิญจันทน์รวมทั้งหมด21บริษัทเพื่อเฮ็ดให้บรรดาผู้ดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบการคุ้มครองเครื่องสำอางที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศใช้และเพื่อให้ประกันคุณภาพความปลอดภัยแก่ผู้สมใช้ซึ่งผ่านการลงติดตามเห็นว่าก็ยังมีบางบริษัทที่ดำเนินธุรกิจน้ำเข้าเครื่องสำอางยังปฏิวัติบสอดคล้องกับระเบียบการเช่นว่าบ่มีสางเก็บเมี่ยนสินค้าเฉพาะการน้ำเข้าเครื่องสำอางบางบริษัทแม้นนำใช้การบริการของบริษัทขนส่งสินค้าและมีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์โดยบริษัทอนุญาตและอื่นเคียงคู่กับสิ่งที่กวดพบนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้ให้การแนะนำแก่ผู้ประกอบการให้รับรู้และเข้าใจต่อระเบียบ
ข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องสำอางสำหรับปรับปรุงเลขที่1626ทับสสทลงวันที่21เดือนกรกฎาคม2023ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่จะนำเข้ามาจำหน่ายอยู่แล้วต้องได้รับการจดแจ้งและขออนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้องพร้อมทั้งเฮ็ดบทบันทึกเพื่อเป็นบอนเองในการติดตามในต่อหน้าอันนี้ก็มันระวังแด่ผู้ที่สวมใส่เครื่องสำอางชนิดต่างๆทั้งกลุ่มกองกวดกับอาหารและยาเพิ่นได้กวดพบบางบริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องสำอางแม้นบ่สอดคล้องกับระเบียบมีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์โดยบ่ได้รับอนุญาตนี่อันนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังเด้อพวกเขาผู้บริโภคหรือว่าผู้สวมใส่นี่ต้องมีสติกวดกาเบิ่งคักแน่กวดกาหยังกวดกาที่มาของสินค้ากวดกาวันที่ผลิตกวดกาวันหมดอายุการนำใส่อย่างสิ้นก็ต้องได้เอาใจใส่กวดกาให้ละเอียดเพื่อหยังก็เพื่อรับประกันให้ตัวเฮาเองได้สวมใส่สินค้าที่มีคุณภาพแท้มีผลประโยชน์ต่อสุขภาพของเฮาแท้นะฮะก็เชื่อแน่ว่าทุกคนที่นำใส่ก็คงจะมีสติอยู่ดอกเนาะเอาวันนี้นี่ไปทั้งแขวงบริคำไซอยู่ทั้งแขวงบริคำไซเพิ่นได้ทำลายสิ้นส่วนสัตว์ป่าและปล่อยสัตว์ที่ยึดได้อยู่ตลาดคืนสู่ธรรมชาติวันที่3มิถุนายนนี้กองกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มเวียกกวดกาสัตว์น้ำสัตว์ป่าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริเวณไซเปิ้นได้ทำลายสิ้นส่วนได้ทำลายสัตว์ป่าสิ้นส่วนสัตว์ป่าที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ซึ่งมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมอย่างทั่วถึงท่านผู้ประเสริฐอินทรีย์เสียงใหม่หัวหน้ากลุ่มกวดกาสัตว์น้ำสัตว์ป่ารายงานเหาะเกี่ยวกับการติดตามกวดกาตัวจริงของเจ้าหน้าที่ว่าวันที่5พฤษภาผ่านมาและวันที่8วันที่18เนาะวันที่5และวันที่18เดือนพฤษภาผ่านมาหันสามารถยึดสัตว์น้ำสัตว์ป่าคืออยู่เมืองปากกดิ่งเพิ่นยึดแลนเป็นได้3ตัวน้ำหนักนี่เกือบ4กิโลเกือบ6กิโลสิ้นแลนแห้งน้ำหนัก2กิโลกว่าและสิ้นส่วนแลนน้ำหนัก5กิโลกว่าเมืองบริคันยึดแลนที่ยังมีชีวิต2ตัวนัก2กิโลครึ่งเต่าที่ยังมีชีวิต2ตัวนักหลายกว่ากิโลครึ่งกระหอกตาย13ตัวน้ำหนัก3กิโลครึ่งสิ้นส่วนหมูป่า17กิโลและเหยินตาย3ตัวน้ำหนัก7กิโลสำหรับการทำลายสิ้นส่วนที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ในครั้งนี้จะมีกระหอกตาย13ตัวเหยินตาย3ตัวสิ้นส่วนหมูป่า17กิโลสิ้นแลนแห้งนัก2กิโลกว่าสิ้นส่วนแลนน้ำหนัก5กิโลกว่าโดยการขุดคุมฝังดินส่วนสัตว์ที่ยังมีชีวิตคือเต่า2ตัวน้ำหนัก1กิโลกว่าแลน5ตัวน้ำหนัก8กิโลกว่าแม่นได้นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมศาสตร์สลับผู้ค้าขายสัตว์ป่าแม่นได้สร้างบทบันทึกพร้อมทั้งศึกษาอบรมโดยซ่องหน้าภาคส่วนจัดสรรตลาดของจัดสรรตลาดเพื่อเป็นหลักฐานดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายจากนี้ก็ไปทั้งแขวงบ่อแก้วท่านผู้ฟังอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วนี่เพิ่นได้มอบตัวแก้งคอลเซ็นเตอร์และเข้าเมืองผิดกฎหมายสัญชาติจีนเซาค้นให้ทั้งการจีนคือวันที่4มิถุนายนนี้อยู่ที่ฐานสากลบ่อเต็นบ่อหันสายแดนลาวจีนได้มีพิธีมอบหับกลุ่มแก้งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติจีน18คนและผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอีก8คนคืนให้ทั้งการจีนเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของจีนต่างหน้ากองบัญชาการปคสแขวงบ่อแก้วมอบในครั้งนี้ก็มีพันโทมณีวันอุ่นแก้วสักห้องหัวหน้าแผนกตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองพร้อมด้วยพันตีศรีสวัสดิ์เสยแสงห้องหัวหน้าแผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศและเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งภาคส่วนเกี่ยวของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเนาะกวดกลางปานใดก็ยังมีอยู่ท่านผู้ฟังพวกเขาจงมีสติระวังตัวถ้าหากขาดสติก็จะตกเป็นเหยื่อของพวกมิตรสาสีบ
โดยเฉพาะมันแก๊งโคลเซ็นเตอร์นี่แหละจะถูกเขาหลอกลวงต่างๆนานาหลายสิ่งหลายอย่างเฮ็ดให้พวกเขาสูญเสียทรัพย์สินเงินคำอันนี้ก็ต้องมีสตินอกจากนั้นแล้วก็ควรเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นหากเห็นปรากฏการเคลื่อนไหวแบบบ่ถูกต้องอยู่บนใดก็ให้ฮีมอนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่นจะได้ไปสกัดกั้นปราบปรามให้ท่วงทันกับสภาพการฟังเพลงจากรายการจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ฐานฟังเติมอีกในระยะต่อไป

อ๋อท่านผู้ฟังที่หักแผงมาเบิ่งเวลาในรายการสำหรับวันนี้ก็แม่นอยู่ในระยะสุดท้ายแล้ว10นาทีสุดท้ายให้ท่านได้ฟังข่าวตมิกคราวนี้แม่นเว้าถึงปกสแขวงเวียงจันทน์สามารถเก็บกู้รถจักรที่ถูกลักไปเป็นเวลา16มื้อมามอบคืนให้เจ้าของเดิมปกสแขวงเวียงจันทน์รายงานวันที่5มิถุนายนนี้ว่าเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจกองบัญชาการปกสเมืองพลหงได้มอบรถจักร1คันคืนให้เจ้าของเดิมซึ่งรถจักรคันดังกล่าวหันถูกคนบ่ดีลักไปแต่วันที่20เดือนเมษาผ่านมาพุ่นล่ะและเจ้าหน้าที่ตำรวจปกสเมืองพลหงสามารถเก็บกู้ได้คืนในวันที่5พฤษภาผ่านมาการมอบภาพรถจักรครั้งนี้โดยการเข้าร่วมของพันตรีคำมณีแก้วอ่อนตาวิสาการแผนกตำรวจปกสเมืองพลหงตั้งหน้าฮับก็เป็นเท่าดีโดอยู่บ้านนาดาวเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเจ้าของรถเดิมพร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องเป็นสักขีพยานนะต้องมีสติวัตถุสิ่งของเครื่องใช้พาหนะหับใช้ต่างๆของมีค่าต้องมีสติการจดปะไว้แสจะมีสติปกป้องรักษาอย่าให้กลุ่มคนบุหรี่หรือว่าคนขี่ลักผู้ให้ไอ้ขโมยมาลักมาขโมยไปได้อันนี้ก็ยังโชคดีที่เจ้าหน้าที่เพิ่นสามารถนำเก็บกู้คืนมาได้และก็มอบคืนให้เจ้าของเดิมคิดว่าเวียกงานนี้เป็นของทั่วปวงชนได้ท่านผู้ฟังเพราะเราต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันในการสกัดกั้นกลุ่มคนบดีขี่ลักงัดแงะขี่ผู้ให้ไอ้ขโมยนี่แหละนะต้องเอาใจใส่เป็นสำคัญแท้ๆข่าวต่อไปอยู่ทางเมืองสำใต้แขวงหัวพันนี่เพิ่นได้ทำร้ายเบียร์และสิงสังน้ำเข่าบ่ถูกต้องตามกฎหมายวันที่8มิถุนายนนี้ห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองสำใต้แขวงหัวพันเพิ่นก็ได้จัดพิธีทำร้ายสินค้าน้ำเข่าที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายซึ่งประเภทสินค้าน้ำเข่าที่บ่ถูกต้องและนำมาทำร้ายครั้งนี้ส่วนใหญ่แม่นเบียร์ที่น้ำเข่าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยมีการลักลอบนำเข้ามาแบบผิดกฎหมายและบ่ผ่านกระบวนการกวดกาทางด้านภาษีอากรซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่งบประมาณของรัฐและส่งผลกระทบต่อความบบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการดำเนินธุรกิจและความปลอดภัยของผู้บริโภคซึ่งมีท่านบุญเลี้ยงสิรินพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสำใต้พร้อมด้วยคณะกรรมการกวดกาและคุ้มครองตลาดขันเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่ภาษีก่อนพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวของเข้าร่วมสินค้าที่นำมาทำลายครั้งนี้มีเบียร์จากเวียดนามหลายยี่ห้อจำนวน33แก๊สสิงสังบ่ได้มาตรฐาน8หน่วยรวมมูลค่าประมาณ9ล้านกว่ากีบสินค้าทั้งหมดเหล่านี้แม้นได้มาจากการลงพื้นที่กวดกาติดตามและสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ตามจุดกวดกาและบรรดาห้างค้าภายในเมืองสำใต้ที่ได้มีการลักลอบนำเข้าและวางจำหน่ายโดยบ่มีเอกสารยั่งยืนการเสียภาษีและบ่ถูกต้องตามระเบียบประการของลาวเฮานะฮะจงหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียภาษีให้ชาติเสียภาษีให้รัฐก็แม่นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญหั่งมีเข้มแข็งเนาะเฮ็ดให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจะเป็นการดีที่สุดการค้าของตนเองจะยืนยงที่สุดเนาะก็ขอฝากถึงพ่อค้าชาวขายทุกภาคส่วนที่ทำการค้าขายจงปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายไปทั้งแขวงไซยบุรีวันที่2มิถุนายนนี่แหละเวลา12โมงเจ้าหน้าที่ของบริษัทปกสเมืองแก่นเท่าแขวงไซยบุรีได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านสากลน้ำเหืองของเมืองแก่นเท่าว่าพบเป็นวัตถุที่ต้องสงสัยจำนวน4เปาวางไว้อยู่ห้องเมืองระบายน้ำจุดน้ำเมียงบ้านเมืองหมอเมืองเกียนเท่าห่างจากแคมป์น้ำเหืองประมาณ270เมตรอยู่กงกอนคำกับทาวัดบ้านนากะเซงอำเภอทาลีจังหวัดเลยราชกไทยเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านสากลน้ำเหืองและเจ้าหน้าที่ทหารกองห้อยสายแดน158พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวของลงกวดกาสถานที่และกวดกาพบเห็นยาเสพติดประเภทยาไอซ์อยู่ในเป่าดังกล่าว1ห้อยเซาฮอน้ำหนัก1ห้อย18กิโลปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้เก็บรักษายาเสพติดดังกล่าวไว้
และผมเล็งซอกหาเป้าหมายที่เป็นเจ้าของมาลงโทษตามระเบียบกฎหมายเอามาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาบุญเที่ยงแก้วเวลาวงผู้ดำเนินรายการลาไปเพียงเท่านี้มื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: อกซ้ำ
1: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนภัทรข่าวสุบรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านได้นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.rnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานะฮู้นำมาฝากบรรดาทานสำหรับท่านใดที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็เป็นแต่เด็กลูกแต่เศร้าเนาะมิตรรายการบางคนในการสืบต่อในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแด่มื้อนี้ก็เป็นมื้อเริ่มต้นของอาทิตย์มื้อทำอิฐในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของหลายๆคนและสำหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเขาก็ขอส่งกำลังแข็งใจสำหรับทานใดที่คุ้นเคี่ยวในการเฮ็ดเวียกหรือว่าเฮ็ดกิจวัตรประจำวันอยู่ในตอนนี้เนาะเวียกเฮือนเวียกซานแดมิตรรายการขอส่งกำลังแข็งใจให้ทุกคนประสบผลสำเร็จก็แล้วกันและสำหรับมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังน้ำกันโดยเฉพาะทานใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับปวดเมื่อยอิดเมื่อยตามตนโตหรือว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยาอย่างกระปุกทรงบ่เซาอย่าลืมเด้อมิตรรายการทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าเนาะบอกว่าจะเป็นทั้งสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำดื่มแล้วก็มีประเภทซากาเฟมีสินค้าหลายกว่า100ชนิดสามารถไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้มิตรรายการทานใดที่มีความสนใจอยากไปเลือกไปเบิ่งสินค้าตัวจริงก็ไปเบิ่งได้เนาะส่วนว่าสมุนไพรอย่าพื้นเมืองลาวนี่ก็มีหลายชนิดเด้อบ่ว่าจะเป็นหวานหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตายาดีบ่หวานและก็มีหลายชนิดอื่นๆอีกหลายอย่างท่านผู้ฟังมีหลายกว่า100ชนิดสามารถไปเบิ่งตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทร์ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

มื่อนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมัวตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นขวดสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พ่อเพราะในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณก็หาหรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใช้แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18ชิปนี่ก็เกือบ40ปีนี่คือว่าเขาบริใส่เป็นตาดังนั้นอันนี้แหละคือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาจะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็คือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็คือว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาบอแจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ยินดีต้อนรับทานกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ทานได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. 6:30 น. มีรายการทานใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนนี่ก็ยืดเส้นยืดสายเนาะหลังจากที่ลุกแล้วตื่นแล้วเฮ็ดเวียกงานเวียกสารแดยืดเส้นยืดสายแดเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับทางกายเพิ่มความสมดุลกับทางกายนั่นคือการออกกำลังกายมีรายการต้องได้เอาใจใส่เนาะรักษาบำรุงสุขภาพให้ดีนอกจากนั้นเรื่องการกินการอยู่ก็ต้องได้เคียงคู่กันสำคัญก็คือกินอาหารให้ครบหมู่เพื่อว่าจะเฮ็ดให้ทางกายมีความสมดุลภูมิต้านทานมีความแข็งแรงห่างจากพยาธิโรคาต่างๆและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ทานได้หู้เกี่ยวกับน้ำดื่มแฮทาดน้ำดื่มธรรมชาติท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเนาะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับมิตรรายการสำหรับทานใดอิดเมื่อยหรือว่าออกกำลังกายแล้วต้องการดื่มน้ำที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายแบบนี้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นก็มีน้ำดื่มแฮทาดท่านผู้ฟังที่ได้จากธรรมชาติที่สร้างขึ้นบ่ได้มีการปรุงแต่งเป็นน้ำที่มีคุณภาพเพิ่มแฮทาดเนาะที่จำเป็นให้กับทางกายบ่ว่าจะเป็นแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแฮทาดอื่นๆซึ่งเฮ็ดให้ทางกายได้รับแฮทาดที่เพียงพอในแต่ละมื้อท่านผู้ฟังแตกต่างเนาะจากน้ำดื่มบริสุทธิ์ที่บ่มีแฮทาดซึ่งทานจะได้คุณประโยชน์ดีๆจากการดื่มน้ำที่มีแฮทาดนี้ท่านผู้ฟังคือจะช่วยเฮ็ดให้นอนหลับดีและสำหรับท่านใดที่ว่ารู้สึกว่าร่างกายอิดเมื่อยดื่มน้ำดื่มแฮทาดนี้ท่านผู้ฟังดื่มไปแล้วจะรู้สึกสดชื่นและบ่อิดเมื่อยเด้อหรือว่าท่านใดที่มีอาการมึนซาตามตนตัวเนาะอย่าลืมท่านผู้ฟังน้ำดื่มแฮทาดเป็นน้ำดื่มที่ได้คุณภาพท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ต้องการน้ำดื่มคุณภาพดีๆแบบนี้ผลิตโดยสีมือของคนลาวเขาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นน้ำดื่มแฮทาดท่านผู้ฟังที่ได้จากธรรมชาติเนาะสร้างขึ้นโดยบ่ได้มีการปรุงแต่งใดๆนี่ล่ะมิตรรายการทาวาทานใดที่ต้องการอยากมีสุขภาพแข็งแรงดีผิวพรรณสดใสให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากเพิ่นจะมีสมุนไพรแล้วก็ยังมีน้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังนี่คือข้อมูลข่าวสารเนาะจากทางรายการพวกเขานำมาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับฟังรายการอยู่ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังน้ำดื่มแฮทาดธรรมชาตินี้ท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อได้หรือว่ามาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซตฐานนครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้020 557 4709 557 4709ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรกินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้อย่างยืนมายา 70,000 ปี6บวกหาเนี่ยและมันว่ามีคุณภาพดีที่สุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดชันพืชมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพงเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมเด้อสำหรับท่านใดที่รู้สึกอิดเมื่อยห่างกายบ่สดชื่นท่านผู้ฟังแนะนำเนาะให้ท่านดื่มน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าหากว่าท่านใดที่ดื่มน้ำก็คือน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาตินี้ท่านผู้ฟังก็จะได้รับคุณประโยชน์ดีๆให้กับทางกายสำคัญก็คือช่วยเฮ็ดให้นอนหลับดีบ่อิดเมื่อยลด

พรอาการมึนซานอกจากนั้นยังช่วยเสริมสร้างห่างกายให้มีความสดชื่นน้ำดื่มแห่ธาตุนี่ท่านผู้ฟังก็คือน้ำดื่มแห่ธาตุเดเซเลเนาะเป็นน้ำดื่มที่ได้กวดกาแห่ธาตุทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้ให้การยอมรับกวดกาแห่ธาตุท่านผู้ฟังจากประเทศฝรั่งเศสกวดกาคุณภาพจากห้องปฏิบัติการกวดกาอาหารประเทศไทยและก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.จากกลุ่มอาหารและยาแล้วมิตรรายการนี่คือคุณประโยชน์ดีๆเนาะจากน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติก็คือน้ำดื่มเดเซเรทานผู้ฟังจากผลิตภัณฑ์ศูนย์ส่งเสริมลาวปลอดสารพิษเด้อมิตรรายการเป็นน้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้พ่อแม่พี่น้องทานใดที่ต้องการน้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์ต่อกับร่างกายให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้020-5570-4709เอาและท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ้อกันได้ใหม่ในมื้ออื่นมื้อนี้ลาไปก่อนสบาย

0: เที่ยวทางบ่สุดเส้นอย่าถอยหลังให้เขาซาแหน่งสู่ตานาพุ่นเขาจึงห้องว่าหารสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีรายการที่ฮักแพงทุกท่านเช่นเก่าเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงในส่วนระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า500จอกเมตรและขึ้นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เต็มอีกเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพบกับมีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันจันทร์นะเป็นมื้อเริ่มต้นของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานโดยเฉพาะแม่นพนักงานทหารตำรวจบรรดาครูอาจารย์ต่างๆเนาะเริ่มปฏิบัติเวียกงานแล้วในมื้อวันจันทร์เป็นมื้อทําอิฐเลยมื้อนี้เนาะในตอนเช้าๆก็จังซี่อากาศอยู่นครหลวงวิจันทร์ก็ถือว่ามีฝนตกลงมาเนาะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยมีฝนตกลงมาเล็กน้อยเฮ็ดให้อากาศสภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงวิจันทร์ถือว่าดีพอสมควรดีพอสมควรอากาศก็ดีดีท่านผู้ฟังเนาะระยะนี้ชั่วโมงอีก 2-3 อีกประมาณบ่ฮอด 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าเนาะอีกประมาณ1หา2ชั่วโมงข้างหน้านี่อาจจะเป็นชั่วโมงฮีบด่วนแล้วในการไปล่ามาการเนาะสนันการนําใช้เส้นทางต่างๆก็ควรระมัดระวังเนาะสภาพรถนี่แออัดหลายอยู่ตามถนนหนทางต่างๆเนาะค่อยไปค่อยมาเด้อท่านผู้ฟังเด้อยามเช้าคือจังซี่เนาะ 6:00 ครึ่งหาเวลา 7:00 นี่บางครูบางคนนี่ยังบ่ได้ลุกออกจากบนหลับบนนอนได้เนาะนะเนื่องจากว่าวันนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์แท้เนาะมีการพบปะสังสรรค์แล้วก็อากาศก็ดีดีแท้เนาะระยะนี้อากาศก็ดีแน่เหมาะแก่การพักผ่อนว่าซั่นซะยังบ่ได้ตื่นออกจากบนหลับบนนอนได้บางคนบางครูบางคนนี่ก็ได้เนาะอากาศก็เย็นแท้เนาะในปัจจุบันนี้ก็ได้อากาศก็ถือว่าดีดีบางครูบางคนนี่คนละลุกแต่ดึกลุกแต่เช้าพุ่นแหละไปเหตุการณ์ผลิตโดยเฉพาะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนชาวกสิกรเนาะตั้งหน้าเหตุการณ์ผลิตโดยเฉพาะการปลูกข้าวหน้าปีในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะอยู่ในคนหลวงวิจันทร์เองอยู่ทางก็คือในเขตตัวประเทศนับแต่ยอดอู่ฮอดลีผีพุ่นแหละเนาะกําลังคุ้นเคี่ยวในการปักดำหน้าปีเหตุการณ์ผลิตฤดูแล้งเหตุการณ์ผลิตฤดูฝนขออภัยเนาะโคโซกก็จะกลงลุงลืมเป็นการผลิตฤดูฝนบ่แม่นฤดูแล้งขออภัยหลายๆนะเม็ดรายการเนาะเป็นเงื่อนไขที่ดีและฟ้าฝนสุรทานก็มาดีแน่เดี๋ยวนี้ก็ได้เนาะตกดีแน่ถึงว่าจะมีปรากฏการณ์เอลนิโญก็ตามแต่ว่าก็ยังมีสภาพดินฟ้าอากาศนี่ยังเอื้ออํานวยอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เนื่องจากว่าพายุบางบนบางที่ก็ย่อมควบกันความกดดันอากาศต่ําเนาะหรือว่าสภาพดินฟ้าอากาศเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเนาะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดคาดเดาได้ยากสภาพเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเนี่ยคาดเดาได้ยากฉะนั้นการยิ่งจะเป็นเงื่อนไขอันดีและในแก่การผลิตโดยเฉพาะการสนองน้ําในการผลิตวันใดที่มันขาดน้ําก็ฝนตกมาซี่ก็มีเหมืองมีฝายไว้กันน้ําไว้เนาะไว้ใช้ในยามที่ว่าเกิดภัยแห้งแล้งหรือว่ามีการกักเก็บไว้ล่วงหน้าในการตันแรงตันท่วมเนาะเนื่องจากว่าคือเดอรุณได้เว้าแล้วมันคาดเดาได้ยากสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนอกการกักเก็บแนวพันธุ์พืชพักเข้าการกักเก็บสนองน้ํายักสูบน้ําต่างๆบอนที่จะเอาน้ําถามว่ามันเกิดมีการแห้งแล้งในท้ายๆเดือนเนาะมันก็คาดเดาได้ยากคือเดอรุณได้เว้าผ่านมานั่นฉะนั้นก็ขอให้สุ่มจิตสุ่มใจเหตุการณ์ผลิตเนาะคําประกันสิไปอาหารให้แก่ครอบครัวตนเองเหลือกินแล้วก็เอาไว้ขายเนาะขายกลายเป็นสินค้าส่งออกว่าซั่นซะนําเอารายรับรายได้เข้ามาสู่ครอบครัวจนเจือครอบครัวเอาอันนั้นก็จะเป็นการดีเนาะเนื่องจากว่าระยะนี้ก็พรรครัฐบาลเพิ่นก็ได้มีเทคโนโลยีมีเทคนิคใหม่ๆในการผลิตแล้วการผลิตต่างๆก็มีการมีผลผลิตที่ว่าสูงขึ้นเพิ่มผลผลิตผลก็ได้มีผลผลิตที่ว่าสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเนาะกว่าแต่ก่อนหลายฉะนั้นกันเหตุการณ์ผลิตนี่ก็จะมีผลตอบรับที่ว่าดีพอสมควรเนาะลดพ้นการนําเข้าไปเติมอีกลดพ้นการนําเข้าการผลิตส่งเสริมการผลิตภายในลดพ้นการนําเข้าเนาะคําประกันเสบียงอาหารเอา มามื้อนี้ก็มีข่าวมีข่าวมาต้นมาฝากมาว่ามาว่ามาอมอารมณ์ให้มีรายการได้ครับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยให้แหละเนาะเด็ดอรุณครับหน้าที่เด็ดมันรายการเนาะอาทิตย์นี้ถือว่า7วันเต็มๆเด็ดอรุณครับหน้าที่ดําเนินรายการเนาะแต่ว่าเริ่มต้นข่าวทําอิฐนี่ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับในวันที่12มิถุนายนนี้ประธานทองลุ้น4สุริตประธานประเทศของลาวนี่ก็ได้ส่งสารแสดงความเศร้าสลดใจถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรไทยที่นครหลวงบางกอกต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัสรากิตยาภาเนาะนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสานิลิภัทเนาะมหาวัชระสัทธิดาเนื่องในของศาลก็ได้เขียนว่าข้าพเจ้าก็ฮู้สึกสะเทือนใจอย่างลึกซึ้งเนาะแล้วก็มีความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งเมื่อได้รับทราบข่าวอันโศกเศร้าเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสรกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวัชิรราชธิดาในวันที่11มิถุนายน2566สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสรกิตยาภาเป็นผู้หนึ่งที่มีจิตใจสูงส่งมีความเมตตากรุณาและมีพระปีศาสามารถสูงตลอดชีวิตของพระองค์ได้อุทิศเฮือนและกับสติปัญญาอย่างบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยเพื่อคุณประโยชน์รวมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมและกับเวียกงานต่างประเทศพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการหัดเน้นสายประพันธ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างประชาชนสองชาติลาวไทยให้มีความเด่นแฟ้นยิ่งขึ้นการสิ้นพระชนม์ของพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสรกิตยาภาบ่เพียงแต่เป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสรกิตยาภาบ่เพียงแต่เป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่และนำเอาความโศกเศร้าเสียดายที่สุดมาสู่พระบาทสมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์และปวงชนชาวไทยทั้งชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นการสูญเสียญาติมิตรที่ใกล้ชิดของประชาชนลาวอีกด้วยในเวลาอันโศกเศร้านี้ต่างหน้าประชาชนลาวและในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งและแบ่งเบาความทุกข์โศกมายังพระบาทสมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมด้วยประชาชนชาวไทยทุกตัวหน้าขอให้ดวงวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสรกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจงไปสู่สุคติด้วยเถิดมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเยี่ยมยามโรงงานปรุงแต่งโสมเคฮับเนาะข่าวเกิดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่11มิถุนายน2566นี้ท่านทองลุ้น4สุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศของลาวก็ได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามโรงงานปรุงแต่งโสมเคฮับอยู่แขวงเสกองโดยการต้อนรับของท่านบุญหลายบุตติกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกองพร้อมด้วยกันนำของแขวงและคณะกรรมการเกี่ยวข้องท่านนางเกืองนครศิษย์ในนามผู้รับผิดชอบโรงงานปรุงแต่งโสมเคฮับได้รายงานในฮู้ว่าโสมเป็นพืชกสิกรรมที่ขึ้นตามผู้สูงและมีอากาศหนาวเย็นจากธรรมชาติในเขตเมืองกระจึงและเมืองกระลึมประชาชนได้นำมาปลูกตามให้ตามสวนแบบธรรมชาติโดยนำไส้การปลูกแบบดั้งเดิมจนมาฮอดปัจจุบันตามผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดังยืนว่าโสมเป็นพืชที่มีสรรพคุณหลายอย่างเป็นต้นบำรุงร่างกายช่วยบำรุงหัวใจช่วยป้องกันพยาธิหัวใจขาดเลือดช่วยบำรุงผิวพรรณแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียบ่มีแฮงนอนบ่หลับและอื่นๆซึ่งเมื่อก่อนประชาชนยังบ่ทันฮู้ผลประโยชน์ของโสมเท่าที่ควรและส่วนใหญ่ก็บ่ฮู้ฮู้จักกันดีเนาะนำแต่มาบอกเล่าเท่านั้นแล้วก็นำมาต้มดื่มเท่านั้นเนาะโรงงาน สมเคเฮิร์บแมนได้รับการนำพาซี่นำอย่างใกล้ชิดของพรรคของคณะพรรคคณะนำทั้งศูนย์กลางและกับขั้นแขวงเพื่อสร้างเงื่อนไขให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างให้ประชาชนมีรายรับโดยเฉพาะในขั้นเมืองได้สร้างให้มี1เมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์ฉะนั้นด้วยความเอาใจใส่บวกกับความรู้และแนวคิดที่ลืมจึงสนใจในการประดิษฐ์ค้นประดิษฐ์และปรุงแต่งในผลิตภัณฑ์ส่วนตัวที่อยากปรุงแต่งวัตถุดิบก็คือโสมหันให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและก็กลายเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแขวงซีกองจึงได้สร้างตั้งโรงงานโสมเคเฮิร์บในปี2021แบบครอบครัวมีพนักงานทั้งหมด6คนหญิง6คนเบื้องต้นโรงงานมี3ผลิตภัณฑ์คือเหล้าบ่งโสมกวนโสมและก็สาโสมเมื่อเห็นว่าลูกค้ามีความต้องการบวกกับอยากขยายการผลิตให้หลายขึ้นก็จึงได้ค้นคิดปรุงแต่งผลิตภัณฑ์มาฮอดปัจจุบันมีทั้งหมด8ผลิตภัณฑ์คือเหล้าบ่งโสมเหล้าบ่งโสมเหล้าบ่งโสมขิงดำนี่เหล้าบ่งโสมลินจือสาโสมแก้วหรือว่าเป็นสาอบแห้งโสมบ่งน้ำผึ้งแล้วก็ข้าวนมตุ๊กกี้โสมเนาะโดยอิงใส่กำลังและกับวัตถุดิบแหล่งทุนที่มีในปัจจุบันบ่เสถียรทางโรงงานก็จึงได้ผลิตแปรรูปโสมบางประเภทเพื่อจำหน่ายตามตลาดที่ต้องการเท่านั้นส่วนแหล่งวัตถุดิบที่นำมาป้อนครับโรงงานแมนได้มาจากการเก็บซื้อน้ำประสาทสนเขตเมืองดักจึงเนาะตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โรงงานแมนจำหน่ายอยู่ภายในตลาดภายในประเทศซึ่งส่วนใหญ่แมนได้รับความนิยมเป็นผลิตภัณฑ์กระตาเป็นของขวัญของฝากให้แก่แขกภายในและต่างประเทศที่มาเยี่ยมยามแขวงซีกองและก็มาฮอดเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์โสมจากโรงงานเคเฮิร์บแมนถูกห้องหับสินค้าโอดอบของแขวงอย่างเป็นทางการซึ่งปัจจุบันโรงงานก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐก็คือคะแนนการที่เกี่ยวข้องช่วยชุกยุ่งส่งเสริมและก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของโรงงานให้ดีขึ้นเทละก้าวในโอกาสนี้ท่านทองรศรีสุริตประธานประเทศก็ได้แสดงความย่องยอชมเชยโรงงานสุ่มเคเฮิร์บและก็พร้อมทางภาคส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ค้นคิดประดิษฐ์สร้างหันเอาผลปลูกท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีคุณภาพสูงพร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้รับผิดชอบก็คือเจ้าของโรงงานเสียบต่อเอาใจใส่พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้เติบใหญ่กว้างขวางขึ้นเรื่อยๆประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องซอกหาแรงทุนมาสุกยู่ส่งเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ให้ได้หลายขยายตัวและก็จำหน่ายออกสู่ตลาดต่างประเทศให้ได้มาสืบต่อที่ข่าวเกี่ยวกับแจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศของลาวเนาะโดยตอบสนองตามการเชื้อเชิญของพนัทานมีคาอินมีสุสตินนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์รัสเซียทานสนใจ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะนำพาคณะผู้แทนขั้นสูงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางเยี่ยมยามสหพันธ์รัสเซียในวันที่14-17มิถุนายน2026นี้ที่นครหลวงมอสโกหลังจากนั้นพระประธานนายกรัฐมนตรีจะสืบต่อนำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองสายพัวพันธ์อาเซียนรัสเซียครบรอบ35ปีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่17-19มิถุนายน2026นี้ที่กาซานสหพันธ์รัสเซียมาสืบต่อที่ข่าวเกี่ยวกับห้องนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวนี่เข้าเยี่ยมคำนับประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมาข่าวเกิดขึ้นในวันที่12มิถุนายนอยู่นครหลวงเนปิดอสหภาพเมียนมาฐานท้องสวรรค์พรมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับประธานมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสหภาพสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการในวันที่12-13มิถุนายนนี้ในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้นำเอาความยืดยามทำข่าวอันอบอุ่นจากพระธานของรุ่นศรีสุริตประธานประเทศของลาวถึงพระธานมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาและคณะรัฐบาลตลอดถึงประชาชนเมียนมาทุกทนา และแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อการต้อนรับอันอบอุ่นพร้อมทั้งแสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จอันจบงามของการเลือกตั้งทั่วไปอยู่สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาในระยะผ่านมาและได้แสดงความชมเชยประธานมินอองไลที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาในวันที่10เมษายน2026พร้อมเดียวกันนี้ทานท้องสวรรค์พรหมวิหารยังได้แจ้งให้ทราบจุดประสงค์ของการมาเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการสหภาพเมียนมาในครั้งนี้รวมทั้งผลของการพบปะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาส่งฝ่ายก็ได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จอันจบงามในการร่วมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและสหภาพเมียนมาครบรอบ70ปีซึ่งเป็นคิดหมายสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่แห่งการพบพันธุ์ร่วมมือ2ประเทศพร้อมทั้งได้แสดงความตีราคาสูงที่เห็นว่าสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและก็การร่วมมือฐานบ้านใกล้เงินเคียงที่ดีระหว่าง2ประเทศลาวเมียนมาได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและพัฒนาและขยายตัวเข้าสู่ล้วงลึกในช่วงปีผ่านมาซึ่งได้นำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชน2ชาติพร้อมเดียวกันนี้2ฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพจะสืบต่อเสริมขยายมิตรภาพและก็การร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านต่างๆให้ขยายตัวในช่วงปีต่อหน้าในโอกาสเดียวกันนี้ประธานมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาได้ฝากความยืดยามทำข่าวอันอบอุ่นถึงประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการของท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความตีราคาสูงต่อสายพันธุ์ระหว่าง2ประเทศที่ได้รับการพัฒนาและขยายตัวตลอดระยะหลาย7ทศวรรษผ่านมาและบางอย่างยิ่งว่าส่งกระทรวงการต่างประเทศจะสืบต่อเฮ็ดเวียกงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการเป็นเสนาธิการแห่งเอกขันถึงเพื่อหัดแน่นและเสริมขยายมิตรภาพการร่วมมือที่ดีดังกล่าวระหว่าง2ประเทศเมียนมาลาวในครอบหลายฝ่ายภาคพื้นและกษัตริย์คนให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นในช่วงปีต่อหน้ามาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับบุกกวดจับแก๊งสแกมเมอร์ปคส.แขวงจังหวัดสระควบคุมผู้ต้องสงสัย50คนพร้อมของกลางเป็นจำนวนหลายเมื่อวันมานี้เจ้าหน้าที่ปคส.แขวงจังหวัดสระโดยเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแขวงจังหวัดสระสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยคดีส่อโกงทางโทรคมหรือว่าสแกมเมอร์ได้ถึง50คนพร้อมยึดของกลางเครื่องคอมพิวเตอร์และกระโทรศัพท์จำนวนหลายในเขตบ้านหัวแซเมืองบาเจียงเจริญสุขในเวลา 9:30 ภายหลังได้รับแจ้งข่าวจากประชาชนดีจากพลเมืองดีว่าอาจมีการก่ออาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์อยู่เขตบ้านหัวแซเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะก็ได้ประสานกำลังป้องกันความสงบหรือว่ากำลังปกสนี้เมืองบาเจียงเจริญสุขปคส.ตาแสงสนามไซเนี่ยและกับอำนาจการปกครองบ้านเขากวดเป้าหมายสงสัยเนาะพลกวดนี่พบว่าอยู่เฮือนผักแห่งหนึ่งมีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยพัวพันกับการส่อโกงทางโทรคมหรือแก๊งสแกมเมอร์จึงได้มีการควบคุมตัวไว้50คนในนั้นมีสัญชาติจีน48คนและสัญชาติลาว2คนพร้อมกันนั้นก็ยังสามารถยึดของกลางได้จำนวนหลายประกอบมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ32หน่วยโทรศัพท์มือถือนี่152หน่วยอุปกรณ์ไอทีเครื่องใช้อื่นๆจำนวนหนึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องสงสัยและกับของกลางทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายในขั้นต่อไปเนาะเอาชมเชยเจ้าหน้าที่ที่ได้เอาจริงเอาจังในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าแก๊งสแกมเมอร์เนาะแก๊งสแกมเมอร์อย่างแข็งแห้งอะไรเนาะปรากฏว่าในระยะหลังๆมานี้ระยะหลังๆมานี้ก็ถือว่าเพิ่นได้เอาจริงเอาจังจังเข้มแข็งหรือว่าย่างแข็งแห้งได้สมเสยจะต้องเอาทีให้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติเติมอีกเนาะมาที่ข่าวๆเกี่ยวกับโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองน้องแขวงสวรรณเขตได้ออกหนังสือแจ้งการด่วนเลขที่291/กสม.ลงวันที่8มิถุนายน2566ถึงองค์การปกครองท้องถิ่นกลุ่มบ้าน นายบ้านแล้วก็พ่อแม่ประชาชนทุกภาคส่วนให้เพิ่มความเพิ่มทวีความระมัดระวังและก็ปฏิบัติมาตรการอย่างเข้มงวดภายหลังพบเห็นป่าตายจํานวนหลวงหลายตามสายน้ําเสรนองโดยบ่ทราบสาเหตุโดยบ่ฮู้สาเหตุเลยเนาะในระยะนับแต่วันที่31พฤษภาคมเดือนมิถุนาก็ได้เกิดมีปรากฏการณ์ป่าตายลอยฟูตามสายน้ําเสรนองเป็นจํานวนหลายโดยเฉพาะในวันที่3มิถุนาเห็นป่าตายเป็นต้นแม่นป่าม้อยป่ามางป่าสะกางป่าตะโล่ป่าจอกและก็อื่นๆเนาะผ่านการกวดการและก็วัดแท้คุณภาพน้ําร่วมกันของแขนงการเลี้ยงสัตว์และการประมงและแขนงทรัพยากรน้ําอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ในวันที่5มิถุนา2566พบว่ามีจุดที่เกิดปรากฏการณ์ป่าตายนี่4จุดคือจุดที่1นี่อยู่บ้านป่าซ่าเก่าเนาะอยู่เขตป่าซ่าเก่าบ้านน้องวิไลจุดที่2นี่เขตสายห้วยเสรุบ้านปุ่นตงจุดที่3นี่เขตห้วยปีแดงบ้านตังอาไลเก่าแล้วก็จุดที่4นี่เขตห้วยตาป๋องเพื่อหาประกันสุขภาพชีวิตประชาชนและก็หลีกเลี่ยงผลกระทบทางโกงทางอ้อมโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองน้องก็จึงแจ้งการห้ามเด็ดขาดบ่ให้ประชาชนนําเอาน้ําเสรนองอยู่4จุดที่กล่าวมาข้างเทิงนั้นมาใช้สอยในชีวิตประจําวันเช่นว่าดื่มกินปรุงแต่งอาหารหรือว่าเลี้ยงสัตว์ให้สัตว์เลี้ยงดื่มหรือว่าเพื่อว่าความปลอดภัยห้ามเก็บและก็บริโภคเนาะห้ามพ่อแม่ประชาชนห้ามสัตว์ประมงเก็บเอาปลาตายผิดปกติมาปรุงแต่งเป็นอาหารหรือบริโภคเด็ดขาดย้อนยังบ่สามารถระบุสาเหตุของการบาดของปลาตายในครั้งนี้ได้ห้ามจําหน่ายและแปรรูปห้ามประชาชนแม่ค้าซับขายและกับผู้ประกอบการเก็บเอาปลาตายดังกล่าวมาซื้อมาขายแปรรูปเช่นว่าเฮ็ดปลาแดกปลาส้มปลาแห้งต่างๆเนาะเพื่อบริโภคและวางขายอยู่ตามตลาดงดการหาปลาโซขาวห้ามประชาชนและกับชาวประมงหาปลาตามสายน้ําเสรนองและก็งดบริโภคน้ําเสรนองจนกว่าจะมีผลการวิจัยแจ้งการเพิ่มเติมจากทางการฉะนั้นก็ขอให้องค์การปกครองบ้านเนาะรวมถึงบรรดานายบ้านก็ต้องเอาใจใส่และท่านผู้ฟังติดตามกฎกาอย่างใกล้ชิดและก็เผยแพร่แจ้งเตือนให้ประชาชนแหละโดยเฉพาะชาวประมงในเขตบ้านของตนนั้นรับทราบเนาะแล้วก็ปฏิบัติตามการแจ้งการอย่างเข้มงวดที่สุดเพื่อว่าหลีกเลี่ยงความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เพิ่นกําลังบิ๊กขวดวิเคราะห์วิจัยเบิ่งว่าน้ําดังกล่าวมีสารผิดปนเปื้อนบ่มีสารผิดตกค้างบ่เหตุการณ์ป่าตายนี่ก็ถือว่าระยะหลังๆมานี่เกิดขึ้นหลายเนาะเกิดขึ้นหลายอยู่หลายท้องถิ่นได้เกิดขึ้นหลายอาจจะเกิดขึ้นสาเหตุด้วยน้ําเปื้อนบ่ปล่อยสารเคมีลงน้ําบ่จากโรงงานปรุงแต่งต่างๆเนาะจำนวนหนึ่งว่าท่านซะเฮ็ดให้สภาพแวดล้อมมีเกิดมีมลพิษเจือปนอยู่ฉะนั้นขอให้หน่วยงานทุกๆหน่วยงานนี่เข้มงวดที่สุดต่อผู้ละเมิดดังกล่าวนี่เพื่อป้องกันเนาะบ่ให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกมันก็มีหลายเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้แต่ก็ยังมีปรากฏเห็นอยู่ถ้าคอยใช้มาตรการเข้มงวดที่สุดนะเข้มงวดที่สุดซะเนาะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนาะให้มันจับให้มั่นขั้นให้ตายรถเนาะผู้ที่มันล่วงละเมิดผู้ที่เฮ็ดเนื่องจากว่าเอาชีวิตของคนเอาชีวิตการลงชีวิตของคนมาเป็นสิ่งที่ล่อเล่นแบบนี้มันบ่ได้เนาะทำลายชีวิตคนทำลายสภาพแวดล้อมแบบนี้มันบ่ได้ต้องเอาจริงเอาจังอีหลีแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี่อยู่ในการกวดสอบเถื่อเนาะยังบ่ฮู้สาเหตุเถื่อว่าเกิดขึ้นย้อนอย่างแท้ว่าต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับจัดสรรความเป็นระเบียบอย่างจริงจังนครไก่สวนพรหมวิหารก็เลยลงกวดกาแล้วก็เตือนห้างค้าที่ยังขายเครื่องกีดขวางตามเกียมทางนะท่านผู้ฟังก็ยังพบเห็นอยู่ว่าตัวเมืองใหญ่ๆอยู่เฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์นี่บอกไปแล้ว 2-3 เทื่อก็ยังมาเฮ็ดอีกคือเก่ายังมาขายอีกคือเก่าหลายคนบ่เข้าใจก็สิว่าโอ้ยภาครัฐนี่คือจำกัดหัดแค่ประชาชนแท้ผู้สิค้าสิขายแกก็มาไล่มาบอกมากามายึดเอาเครื่องเอาของเนาะมันบ่แม่นได้ท่านผู้ฟังเพิ่นกล่าวเพิ่นเตือนแล้วเนื่องจากว่าท่านฮู้บ่ว่าท่านขายเครื่องอยู่ตามเกียมทางนะ
1: มันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเสี่ยงอยู่บนใดคายเครื่องตามเข็มทางก็กวมบอกหนทางมาเลยเด้น้องหนทางก็แคบลงวันนี้คนมาจอดซื้อผู้ใดมาไกลก็จอดซื้อตามเข็มทางเฮ็ดให้ทางแคบลงไปตื่มอีกเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุมาแม่นไผสิรับผิดชอบเนาะสมมุติว่าจังซี่นะก็ต้องเห็นใจเพิ่นน้ำกันได้เพิ่นจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ยังเฮ็ดอยู่หั่นน่ะจักบ่ฮู้ว่าจักสิเฮ็ดเอาใดเนาะข่าวเกิดขึ้นในวันที่11มีนาคม2026นี้คณะกรรมการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยนครเกษรพระวิหารนำโดยท่านนางเสียงทวีปานปัญญาเนาะท่านนางไกสอนวงสุทธิพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของเมืองเพิ่นก็ได้ลงกวดกามุ่งเน้นแก้ไขปัญหานี่แหละเพิ่นก็ได้เน้นนักใส่บ่แม่นมุ่งเน้นดอกเน้นนักใส่การแก้ปัญหาการวางขายสินค้ากีดขวางทางยางนี่นะการต่อเติมสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำเขตสาธารณะแล้วก็การนำเอาอุปกรณ์ต่างๆออกมาวางขายตามเข็มทางซึ่งขัดต่อระเบียบทางการได้ตัวนี้นะในการกวดกาข้างตะวิทย์อยู่เส้นทางสีสว่างวงยังพบเห็นห้างค้าหนึ่งแห่งที่ยังฝ่าฝืนระเบียบเนาะโดยนำเอาประตูหัวเล็กและกาห้างและกาสินค้ามาวางกีดขวางทางยางคณะกรรมการก็จึงได้เฮ็ดบทบันทึกและก็กล่าวเตือนยังไปทางการพร้อมทั้งสั่งให้ย้ายออกทันทีและก็ห้ามกลับมาฝ่าฝืนอีกทางคณะกรรมการระบุว่าฝ่ายผ่านมานี่ก็ยังมีแจ้งการยังมีแจ้งการโฆษณาและก็แจ้งเตือนหลายครั้งแต่ยังมีบางห้างนะบ่ได้มีการร่วมมือบ่ได้ให้การร่วมมือและก็ยังสืบต่อฝ่าฝืนระเบียบการวางสินค้าคิดขวางทั้งยางและก็เทียมทางเนาะบ่เพียงแต่สร้างภาพลักษณ์ที่บ่จบงามตัวเมืองเท่านั้นเด้ยังเป็นการสาเหตุของรถการสัญจรนี่ติดขัดนี่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุอะไรคือเดชอรุณได้ว่าผ่านมาทางการในของห้องมือเนาะน้ำบรรดาห้านค่าประชาชนให้การปฏิบัติกฎระเบียบอย่างเข้มงวดเพื่อพร้อมกันสร้างและคนเคยสมพระวิหารให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยบ่ว่าจะอยู่ใส่ดอกท่านผู้ฟังเนาะการค้าขายการขายเครื่องน้ำห้านวางขายเครื่องต่างๆนี่นะอยู่ตามแคมทางนี่นะมันเป็นสาเหตุลักให้แก้การเกิดอุบัติเหตุเนาะอันนี้ก็เว้าเป็นสาเหตุหนึ่งแหละในการเกิดอุบัติเหตุเด้ออันนี้ก็ขอฝากไว้ขอให้เข้าใจน้ำกันคือจังสั้นสร้างความบ่จบบ่งามอีกเนาะอันนี้ก็ขอให้ฝากไว้เนาะฝากไว้มาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ไทม์เนาะหลวงพระบางนี่กำลังเริ่มจะตั้งปฏิบัติเด้โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในตัวเมืองมูลค่าถึง45ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาตัวเมืองใหญ่ที่สุดเนาะเช่นปัญหาขี้เหร่น้ำเสียน้ำเปื้อนถนนหนทางระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าโทรคมนาคมและกับพื้นฐานโครงสร้างอื่นๆโครงการนี้ก็ได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADBเทนซูเลล่าเทนกู้ยืมและกับรัฐบาลลาวซึ่งจะดำเนินไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2030จุดสำคัญแมนหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกคือท่านผู้ฟังได้รับรู้นำกันเนาะแต่กำลังประเสริญกับความกดดันจากการขยายตัวอย่างไววาของตัวเมืองการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวปัญหาขี้เหร่และก็ระบบบำบัดน้ำเปื้อนที่ยังมีความจำกัดอยู่โครงการนี้ก็มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องรักษามรดกโลกของเมืองหรือว่าของลาวของประเทศลาวนี่แหละให้ไปพร้อมๆกับการปรับปรุงเวียกงานสาธารณสุขคุณภาพสิ่งแวดล้อมและก็คุณภาพวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนท้องถิ่นเอาขอขอบใจเมตตาการที่ได้ให้เกียรติติดตามฟังรายการของพวกเฮาดีตลอดมากับว่าจะสร้างความพึงพอใจได้บ่หลายก็น้อยมาเบิ่งรายการในมื้อนี้หมดลงไปพอดีเดชอรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานจะรับทราบฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้ง

0: ขณะนี้เวลา 7:00
1: ทงชาติลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร